ไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแหย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเรานั้นน่ะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะรักคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของเขาอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบตัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ย
พบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องเนี้ยแต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rulesจะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกัน2ฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่า
ตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอเองหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่ามันเหมือนมันใช้อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันยังไงให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนที่บทบาทมันถูกเปลี่ยนอะบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบโตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจเราลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมหลายทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกอะครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวอะเราไม่ต้องตีเราไม่ต้อง
ตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วอัดคลิปไว้หลายทอดนี่นะอันเนี้ยการตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเลยครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการ time out เนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำ out เมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำ time out เขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูก time out พ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบเราก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองอ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไป time out ก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอารวาสเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่าไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำ time out หรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการเนี้ยก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมุติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งการบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำการบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมุติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่2นะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมุติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกฎกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็น
เด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัด

0: ิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี้คือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3ก็คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันเนี้ยหมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาแล้วเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: ประจำบ้านตอนปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำอันก่อนดีไหม
1: คุณนั่งที่ผมได้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ทำไมไม่นั่งแล้วครับ
2: ฉันกลัวว่าคุณจะเมื่อยอะค่ะ
1: เฮ้ยผมไม่เมื่อยเลยครับผมเป็นผู้ชายครับ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันยืนได
1: ้เฮ้ยคุณดูเมื่อยมากเลยครับคุณนั่งดีกว่าครับ
2: คุณนั่งดีกว่าค่ะ
1: คุณนั่งดีกว่าครับ
2: คือฉันไม่นั่งค่ะฉันปวดฉี
1: ่แล้วคุณจะลงไปฉี่ก่อนไหมครับ
2: ไม่อะค่ะมันมีรถไฟฟ้ามันหาที่ฉี่ยากอะค่ะ
1: นี่ครับเอาใช้แทนก่อนได้นะครับ
2: นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะคือเดี๋ยวฉันไปถึงก่อนแล้วฉันค่อยฉี่ก็ได้
1: แล้วคุณจะลงสถานีไหนล่ะครับ
2: สุดสายค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยคุณอยู่คุณสถานีแรกคุณจะทนไหวเหรอ
2: ไหวค่ะก็พบประสาทฉันแข็งแรง
3: แล้วอย่างนี้ยังจะแข็งแรงอยู่ไหมคะตอนนี้ลงไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายฟังว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: เห็นไหมคะทีหลังอย่าทำอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะลืมตัวกั้นปัสสาวะนานๆเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรเพลินๆหรือบางทีเราปวดปัสสาวะแต่หาห้องน้ำไม่ได้ทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะแต่รู้ไหมคะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ
2: มันอันตรายยังไงอะคะ
3: การกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยได้ยินคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะหรือเคยเห็นคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะ
2: เคยค
3: ่
2: ะ
3: นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
1: แล้วเราจะมีวิธีการทำให้แบบปวดฉี่น้อยลงไหมครับ
3: เราไม่สามารถควบคุมการปวดปัสสาวะนะคะไม่สามารถควบคุมได้การปวดปัสสาวะของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำในร่างกายดังนั้นเราก็ควรทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ำแต่การที่เราจะปัสสาวะน้อยลงหรือบ่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเดียวนะคะขึ้นกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะเราด้วยค่ะ
2: โอ้ค่ะนี่ถ้าหนูรู้ว่าการกั้นปัสสาวะนี่อันตรายขนาดนี้วันหลังหนูก็จะไม่กั้นละค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
0: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นได้แบบสบ
5: ายแทนจำเริงใจที่ใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
4: เรียงใจไปถ่ายรูปบุญ
6: เราไปเล่น
5: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปไหนเนี่ยน้อยอยากทำอะไรก็ดีนะ
7: ไปได้แล้วรับไปเลย
8: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้
7: อันนี้รับไปเลย
5: ขอบคุณมากนะ
7: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
8: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: ช่วยแอป
10: เฮ้ย
9: ตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ย
10: เฮ้ย
8: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
8: ฮะ
3: เฮ้ย
7: เฮ้ย
8: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
8: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
8: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มี

0: และจริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขาคืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่ะ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานไป
2: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋ามาลงมา

0: เป็นยังลูกอีทกะ
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
0: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไป
2: มาไปลูก
0: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือเนี่ยเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆเนี่ยลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรล่ะคะ
0: มันคือขนมจ๊อกอะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวล้ำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: จ้าหรอกาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
1: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
0: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
0: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนมากเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
0: ได้ๆแล้วเจ้ารสชาติถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
0: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
2: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่ใช่
1: ไปก็อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: วัสดีเจ้า
1: จ้า
2: โอ้ยไม่สาวไม่สาลูกต้องได้กันมา
0: โอ้วันนี้ปลาหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ้า
2: โอ้ลายจ้องนี่น่ะโอ้ยยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างใดนี
0: ่ลูกพากันมาเจ้า
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปีกบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮือเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
2: ฮะ
3: เจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
0: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
0: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได
4: ้มี
0: การได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดนะเจ้าน
2: ั่นล่ะแล้วก็ส่วนอีล่านี่จะไม่เห็นแท้ๆนี่น่ะบรรจุกันแท้หนาเนาะเออเอาแต่ๆแล้วลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาพุ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
0: เห็นได้พบลูกวันนี้พูดก่อนอยู่กับลุงนี่เห็นกันลุงนี่อู้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดก็นี
5: ่
0: กะเอากําเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกําเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเจ้าเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็ยังป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเอ้าวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เองเฮ้ย

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้ง
3: พี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
3: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกสอแล้วสสก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงที่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
4: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
2: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ค่ะ
2: ครับ
9: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
9: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริ
8: ญขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: บินบินบินบินบินบิน
0: แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอ้าว

0: ที่สุดคาโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็ก

่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในตอนเช้าเราจะต้องทักทายสวัสดีกันก่อนค่ะวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงสวัสดีตะวันค่ะ

น่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จดจำมาแล้วอยากนำมาเล่าให้กับคุณครูในห้องเรียนฟังบ้างคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มี

0: เรื่องอยากจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเหมือนกันค่ะวันนี้ในตอนเช้าสภาพอากาศที่บ้านของคุณครูบีนะคะฟ้ามืดครึ้มเลยค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมตอนเช้าฟ้าที่บ้านของคุณครูบีถึงยังมืดครึ้มคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะมีพายุเข้านั่นเองค่ะเด็กๆทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งวันเลยบ้านของเด็กๆคนไหนฝนตกเหมือนที่บ้านของคุณครูบีบ้างคะฝนตกแรงไหมคะ
1: แรง
0: แรงเลยใช่ไหมคะครับบ้านของน้องก้าวฝนปอยเหรอคะลูกเยี่ยมมากค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณครูฟังคะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินจะเล่าอะไรลูก
2: เมื่อวานหนูไปโรงพยาบาลมา
0: เมื่อวานน้องซินไปที่โรงพยาบาลมาไปทำอะไรคะ
2: ไปถอนฟัน
0: ไปถอนฟันเหรอคะถอนฟันไปกี่ซี่คะ
2: 1ซี่
0: 1ซี่แล้วน้องร้องไห้หรือเปล่า
2: ไม
0: ่ร้องเลยเหรอลูกเก่งมากทำไมน้องซินต้องไปถอนฟันเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าฟันเยอะ
0: เพราะว่าฟันน้องคลอนใช่ไหมคะจะหลุดแล้วฟันตรงไหนซี่ข้างหน้าหรือว่าซี่ข้างในคะ
2: ซี่ข้างหน้า
0: ซี่ข้างหน้าไปกับใครลูก
2: แม
0: ่ไปกับคุณแม่แล้วตอนที่จะเข้าไปในห้องถอนฟันกลัวไหมคะ
2: ไม่กลัว
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินไปทำอะไรมาคะ
3: ถอนฟ
0: ันซี่ข้างในหรือว่าซี่ข้างหน้าซี่ข้างหน้านั่นเองเพราะว่าอะไรน้องซินถึงต้องไปถอนฟันที่โรงพยาบาลนะคะ
3: ฟันจะหลุดแล้ว
0: เพราะว่าฟันของน้องซินใกล้จะหลุดแล้วนั่นเองค่ะน้องซินไปกับใครนะ
3: กับแม่
0: กับคุณแม่แล้วน้องซินกลัวไหมกำลังจะเข้าไปถอนฟัน
3: ไม
0: ่
3: กล
0: ั
3: ว
0: ไม่กลัวแล้วเพื่อนๆในห้องเรียนของเรามีใครกลัวการถอนฟันบ้างไหมคะใครกลัวบ้างโอ้โหหลายคนกลัวเลยเหรอไหนใครไม่กลัวเลยที่จะต้องไปถอนฟันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าฟันของเราเนี่ยเป็นฟันน้ำนมฟันน้ำนมจะหลุดออกไปแล้วจะมีฟันแท้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถอนฟันด้วยบางคนเนี่ยพอฟันโยกฟันคลอนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่พาไปถอนฟันที่โรงพยาบาลไม่ต้องกลัวนะคะเข้าใจมั้ยคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับขาจับแขนจับเข่ายกมือขึ้นค่ะโอ้น่ารักมากเลยคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินอยากจะเล่าอะไรไหมคะวันนี
2: ้บ้านหนูฝนตก
0: บ้านน้องดินฝนตกเหรอคะตกแรงไหมคะตกแรงเลยเหรอตกตอนไหนบ้าง
2: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นตอนไหนคะ
2: ตอนแดดออก
0: ตอนกลางวันใช่ไหมแล้วเมื่อเช้าฝนที่บ้านของน้องดินตกไหมลูกตกเหมือนกันเหรอคะแล้วน้องดินเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะนั่งรถอะไรมาร
2: ถมอเตอร์ไซค
0: ์มากับใครครับ
2: พ่อ
0: กับคุณพ่อได้ใส่เสื้อกันฝนมาไหมคะเพราะว่าฝนตกเมื่อเช้าฝนตกไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนมาเหรอคะแล้วทำอย่างไรล่ะไม่เปียกหรอ
2: เปียก
0: เปียกอ้าวไม่มีเสื้อกันฝนเหรอคะโอ้โหคราวหลังถ้าไม่มีเสื้อกันฝนให้คุณพ่อใช้ร่มได้นะคะเข้าใจไหมลูกแล้วก็ต้องมีหมวกด้วยนะหมวกสำหรับกันฝนเข้าใจไหมคะปรบมือให้กับน้องดินหน่อยค่ะ เมื่อเช้าน้องดินมาโรงเรียนอย่างไรคะนั่งรถอะไรมาก่อนน้องดินนั่งรถอะไรมาอ้รถมอเตอร์ไซค์มาแต่ที่บ้านของน้องดินเป็นยังไงด้วยฝนตกแต่น้องดินได้ใส่เสื้อกันฝนมาไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ใส่เสื้อกันฝนมาถ้าแบบนี้เราโดนฝนแบบนี้อาจจะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงได้คะ
3: ไม่สบาย
0: ไม่สบายได้เพราะว่าตากฝนนั่นเองค่ะถ้าเราไม่มีเสื้อกันฝนแล้วเด็กๆทราบไหมว่ามีอุปกรณ์อะไรสามารถป้องกันฝนได้คะมีร่มหมวกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วอย่างวันนี้น้องดินตากฝนมาอาจจะทำให้ร่างกายไม่สบายแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะถ้าหากว่าเราไม่อยากป่วยแล้วต้องทำยังไงคะถ้าเกิดว่าเราตากฝนแบบนี้นะคะถ้าตอนเย็นเด็กๆตากฝนกลับไปที่บ้านไปถึงบ้านแล้วถ้าตัวเราเปียกเด็กๆจะต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของเราสระผมให้สะอาดเพราะว่าในน้ำฝนที่ตกลงมาอาจจะมีเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงบ้านเราจะต้องทำอย่างไรสระผมทำความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองค่ะเราจะได้ไม่ป่วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้บอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เด็กๆจดจำมาหรือว่าข่าวสร้างสรรค์นะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้มาบอกเล่าเรื่องราวกันแล้วค่ะสนุกกันไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อยากที่จะนำเรื่องราวของตนเองนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีมีใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้อีกนะคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะวันนี้น้องมะลิอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังคะ
1: ตอนที่หนูกำลังจะมาโรงเรียนบ้านหนูฝนตก
0: อ๋อวันนี้บ้านของน้องมะลิก็ฝนตกเหมือนกับคุณครูเหรอลูกแล้วทำอย่างไรคะ
1: หนูใส่เสื้อกันฝน
0: ดีมาก

0: ุณแม่หยิบกระติกน้ำมาคล้องคอหนู
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาแม่มาแต่ให้หนูพอแม่เอาอะไรมาแต่ให้หนูแล้วหนูก็เดินเข้าโรงเรียน
1: โอ้โหแล้วไปทำอะไรต่อคะเมื่อน้องเดินเข้ามาที่โรงเรียน
0: ไปตะแกรงปัด
1: แล้วทำยังไงอีกคะ
0: เดินเข้าห้องเรียน
1: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยน้องมะลิเล่าเหตุการณ์ได้เป็นขั้นตอนเป็นเหตุการณ์ที่น้องมะลิได้ทำด้วยตนเองนั่นเลยค่ะน้องมะลินั่งรถอะไรมาคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับคุณแม่ใส่ชุดอะไรมาด้วยใส่เสื้อกันฝนมาด้วยเพราะว่าน้องมะลิบอกว่าที่บ้านเป็นยังไงคะ
2: ฝนตก
1: แต่เมื่อมาถึงที่โรงเรียนคุณแม่ทำอะไรให้น้องมะลิเอากระติกน้ำคล้องคอให้น้องมะลิแล้วก็ใส่อะไรให้ด้วยคะใส่แมสนะหลังจากนั้นน้องมะลิเดินเข้ามาที่โรงเรียนน้องมะลิไปทำอะไรคะไปสแกนอะไรนะคะ
2: สแกน
1: บัตรไปสแกนบัตรเช็คชื่อตัวเองนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนสิ่งแรกเลยเด็กๆจะต้องเดินไปทำอะไรก่อนไปสแกนบัตรก่อนนั่นเองค่ะดีมากเลยค่ะเมื่อสแกนบัตรเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจึงจะเดินมาที่ห้องเรียนของเราค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้เด็กๆเล่าเรื่องราวนะคะได้เป็นขั้นตอนเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้านั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

Oh.

แป๊ะแป๊ะเกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้มาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมอะไรนะคะระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะคุณครูบีจะให้สัญญาณจังหวะแบบนี้เลยจังหวะอะไรคะช้าอะไรนะ
1: เร
0: ็วหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะตอนนี้เด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะของเราแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะถ้าได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับอะไรก่อนคะอยู่กับที่ก่อนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันค่ะ

0: น้องมาลีทำท่าอะไรคะ
1: กระรอกค่ะ
0: กระรอกเหรอคะโหน่ารักมากเลยค่ะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
2: ทำท่าจิงโจ้ค่ะ
0: ทำท่าจิงโจ้เหรอคะโอ้โหน่ารักเหมือนกันเลยค่ะน้องริต้าล่ะคะ
3: สนามเด็กเล่นค่ะ
0: สนามเด็กเล่นโอ้ไม่เหมือนใครเลยเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะซินทำท่าอะไรคะ
4: โยคะค่ะ
0: โยคะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะจำเพื่อนอีกนะข้อตังทำท่าอะไรคะ
5: คุณหมอครับ
0: คุณหมอเหรอครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแล้วก็เข้าแถวตอนลึกได้เลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะลูกและกลุ่มที่4ค่ะพร้อมยังคะ
6: พร้อมแล้ว
0: ไหนใครยังไม่มีกลุ่มบ้างนะ
7: มา
0: อย
7: ู่กล
0: ุ่
7: ม
0: 4กลุ่มนี้มา1คนค่ะมาลีมานี่ลูกมาลีกลุ่มที่2นะคะพร้อมยังคะคนที่ยืนแถวแรกเชิญขยับออกมาค่ะแล้วก็หันหน้าไปหาเพื่อนที่กลุ่มของตัวเองแล้วก็คิดท่าทางนะว่าวันนี้จะทำท่าอะไรเป็นผู้นำพร้อมยังคะ
8: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะผู้นำพร้อมยังคะ
8: พร้อมแล้ว
0: ผู้ตามพร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมแล้ว
0: เดี๋ยวให้ผู้ตามขยับหน่อยลูกเว้น1ช่องค่ะขยับเว้นลงมา1ช่องนะผู้ตามขยับเว้นลงมา1ช่องก่อนค่ะลูกให้เท่าแถวกับเพื่อนให้แถวเท่ากันเข้าตามขยับขึ้นไปครับโอเคพร้อมยังคะ
8: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพร้อมยังคะผู้นำพร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ผู้ตามพร้อมยังคะกลุ่ม3กับกลุ่มที่4ขยับหน่อยค่ะลูกให้ตรงแถวเพื่อนหน่อยต้องเว้นช่องด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: ปลี่ยนผู้นำค่ะเราต้องสังเกตด้วยนะว่าผู้นำทำท่าทางอะไรแล้วเราจะต้องทำยังไงคะเราเป็นผู้ตามเราต้องทำยังไงคะ
1: ทำตาม
0: ใช่แล้วค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เปลี่ยนผู้นำค่ะขยับขึ้นมาเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ

0: เปลี่ยนผู้นำค่ะพร้อมไหมคะผู้นำพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวได้เลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่เดิมหรือยังคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเด็กๆเมื่อยไหมคะโอ้โหเป็นผู้นำผู้ตามเมื่อสักครู่นี้สนุกไหมคะเพื่อนของเราคิดท่าทางได้เป็นยังไงเลยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะแล้วท่าทางก็ไม่ซ้ำกันเลยไหนวันนี้ผู้นำของใครพากระโดดบ้างเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูพี่สังเกตว่าบางกลุ่มผู้นำนะคะทำท่าฉีกขาออกด้วยเลยโอ้โหใครทำได้บ้างคะทำได้ไหมผู้ตามทำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะถ้าเด็กๆรู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้เด็กๆนวดผ่อนคลายที่บริเวณนั้นค่ะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนั่งสมาธิค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายเมื่อยหรือยังคะหายแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามไหนใครปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบ้างคะใครเป็นผู้ตามได้แล้วก็ทำท่าได้เหมือนผู้นำบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยแล้วใครที่ออกมาเป็นผู้นำแล้วก็มีท่าทางที่แปลกใหม่บ้างเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามนะคะก็จะฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีค่ะสามารถปฏิบัติตามผู้นำนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีในกลุ่มของตนเองได้ด้วยค่ะแต่ตอนนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: พิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะดินหินทรายเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทดลองทำเครื่องกรองน้ำค่ะเอ๋เด็กๆคนไหนรู้จักเครื่องกรองน้ำบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเครื่องกรองน้ำมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้ทำให้น้ำสะอาดนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องกรองน้ำค่ะวันนี้คุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงหินดินทรายค่ะผู้แต่งครูตาลสิรินันท์ทองเงินค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงอะไรนะ
1: ห
0: ิน
1: ด
0: ิน
1: ทราย
0: หินดินทรายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหินดินทรายกันเลยค่ะหิน

0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้แรงๆเลยค่ะเนื้อเพลงบอกว่าหินดินทรายเราทำยังไงคะเราเล่นอะไรคะเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นแล้วสนุกไหมคะสนุกแต่ว่าถ้าเด็กๆ เล่นดินหินหรือทรายถ้าเลอะมือแล้วเราจะต้องไปทำอย่างไรก่อนคะไปล้างมือให้สะอาดนั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆจะได้ฟังเพลงหินดินทรายกันไปแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะยังจะพาเด็กๆได้มาทำการทดลองทำเครื่องกรองน้ำค่ะโดยที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำเครื่องกรองน้ำนะคะก็มีหินมีทรายที่จะมาช่วยในการทำเครื่องกรองน้ำให้น้ำของเราสะอาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพนี้กันก่อนเลยค่ะภาพนี้คือภาพการทดลองทำเครื่องกรองน้ำค่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: อะไรนะลูก
1: สำลี
0: อยู่ตรงไหนคะข้างล่างสุดตรงนี้ใช่ไหมนะแล้วสีน้ำตาตอนนี้เด็กๆคิดว่าอะไรคะทรายมีทรายละเอียดทรายหยาบสีดำๆตรงนี้ล่ะ
1: ทราย
0: ทานกรวดละเอียดกรวดละเอียดก็คือหินก้อนเล็กๆนะคะและก
1: ็
0: กรวดหยาบหรือว่าหินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมว่าเครื่องกรองน้ำมีไว้ทำอะไรนะเอาไว้ทำให้น้ำสะอาดใช่ไหมคะคุณครูบีมีแก้วน้ำมาให้เด็กๆได้สังเกต2ใบนะมีแก้วน้ำมาให้สังเกต2ใบนะแก้วแรกน้ำเป็นอย่างไรคะลูกน้ำสะอาดน้ำใสแล้วใช่ไหมคะน้ำสะอาดแบบนี้เด็กๆนำไปดื่มได้ไหม
1: ได
0: ้นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคเช่นซักผ้าล้างจานอาบน้ำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะนะแก้วที่สองค่ะแก้วนี้น้ำในแก้วเป็นอย่างไรคะน้ำในแก้วนี้ขุ่นสกปรกแล้วมีเศษอะไรด้วยคะ
1: ม
0: ีเศษหินเศษไม้ใช่ไหมคะแล้วน้ำเป็นอย่างไรนะลูก
1: น
0: ้ำเป็นสีน้ำตาลขุ่นเด็กๆคิดว่าเรานำน้ำแก้วนี้ไปใช้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เอาไปดื่มได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เอาไปซักผ้าล้างจานอาบน้ำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าน้ำเป็นอย่างไรน้ำยังสกปรกอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าเราจะทำให้น้ำสะอาดได้ไหมคะทำให้น้ำสะอาดได้โดยการที่เราจะต้องเอาไปทำอะไรก่อนเอาไปกรองก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากรองเสร็จแล้วเอามาใช้ได้เลยไหมคะ
1: ใช้เลย
0: ยังไม่ได้นะเราจะต้องนำน้ำไปต้มให้อุณหภูมิความร้อนฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำก่อนนั่นเองค่ะเราถึงจะสามารถนำน้ำนะคะมาใช้ได้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสังเกตที่ตะกร้าสีขาวของเรา
1: สำล
0: ีอะไรคะ
1: สำล
0: ีใช่ไหมคะนะสำลีใส่ตรงไหนนะ
1: ใส
0: ่อยู่ชั้นไหนคะ
1: ช
0: ั้นล่างสุดเลยใช่ไหมคะต่อมาเด็กๆจะรู้จักไหมนะอันนี้คืออะไรคะลองสังเกตดีๆอะไรนะลูกทรายนั่นเองทรายละเอียดค่ะและตะกร้าต่อมาคืออะไรคะดูก่อนอะไรนะ
1: ทราย
0: เหมือนกันแต่ว่าเป็นทรายหยาบค่ะเด็กๆนะแล้วตะกร้าสีฟ้าของเราคืออะไรคะถ่านเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมเราจะต้องใช้ถ่านเพราะว่าถ่านก็มีสีดำนี่แล้วเราจะใช้ถ่านในการกรองน้ำเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเอาไ
0: ถ่านมีคุณสมบัติช่วยดูดกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ถ่านสามารถดูดกลิ่นได้ต่อมาตะกร้าสีแดงคืออะไรลูก
1: ห
0: ินใช่แล้วค่ะเอาขอเชิญน้องข้าวเม่าหน่อยข้าวเม่าหยิบตะกร้าสีแดงมาให้คุณครูหน่อยข้าวเม่าเดินมาทางนี้ลูกข้าวเม่าทางนี้ครับเดินมาข้างในด้านนี้เลยน้องข้าวเม่าบอกเพื่อนๆซิว่าตะกร้าสีแดง

0: มีหินอะไรบ้างมีหินเป็นลักษณะอย่างไรคะ
1: เล็ก
0: มีหินเล็กใช่ไหมคะแล้วก็มีหินเป็นยังไงอีกคะก้อนเป็นยังไงก้อนใหญ่นั่นเองใช่ไหมคะแล้วหินสีอะไรเนี่ย
1: สีขาว
0: สีขาวหินก้อนเล็กเรียกว่ากรวดหินกรวดใช่ไหมลูกกรวดละเอียดส่วนหินก้อนใหญ่ก็คือกรวดหยาบนั่นเองค่ะไหนข้าเม้าบอกคุณครูหน่อยมีหินอะไรนะมีหินก้อนอะไรคะ
1: ใหญ่
0: ก้อนใหญ่กับ
1: ก้อนเล็ก
0: ก้อนเล็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ข้าเม้าเอาไปวางไว้ที่เดิมหน่อยข้าเม้าเอาหินไปวางที่เดิมเลยถือสองมือเลยลูกนี่ที่เดิมคือตัวนี้ครับเก่งมากเลยค่ะตะกร้าสีเหลืองของเราล่ะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินหยิบตะกร้าสีเหลืองมาให้คุณครูบีดูหน่อยตะกร้าสีเหลืองน้องซินสังเกตสิคะว่ามีอะไรบ้างมีหินเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วก้อนเป็นอย่างไรคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ลูก
1: ก้อนใหญ
0: ่ก้อนใหญ่ใช่ไหมคะหินก้อนใหญ่เรียกว่ากรวดหยาบนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูกรวดหยาบ
2: กรวดหยาบ
0: กรวดหยาบแล้วก็เป็นหินก้อนอะไรด้วยก้อนใหญ่ด้วยใช่ไหมคะและตอนนี้เด็กๆก็รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำเครื่องกรองน้ำแล้วใช่ไหมคะแต่มีอยู่อีกหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือสิ่งนี้ค่ะคืออะไรคะเชิญน้องน็อตเลยค่ะน้องน็อตบอกว่าอะไรนะน้องน็อตเชิญทางนี้ลูกน้องน็อตบอกว่าอะไรนะคะ
1: มันมีอันที่
0: มันคือขวดอะไรนะที่น้องบอก
1: ขวดที่ตัดไปแล้วก็เอาตรงที่เราดื่มมาคว่ำลงใส่ตรงที่สุด
0: ขวดน้ำใช่ไหมคะที่ตัดแล้วตรงที่เราใช้ดื่มหรือว่าตรงที่เป็นฝาที่เปิดได้ใช่ไหมคะคว่ำลงไปถูกไหมที่น้องน็อตบอกคุณครูปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเก่งมากเลยอันนี้คือเครื่องกรองน้ำจำลองที่คุณครูใช้ขวดน้ำเหลือใช้ในการทำการทดลองในวันนี้เราจะมาทดแทนอุปกรณ์ในการใช้เครื่องกรองน้ำอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำอะไรคะ
3: เคร
0: ื่อง
3: กรองน้ำขวดน้ำ
0: เครื่องกรองน้ำจำลองที่ทำจากอะไรลูก
3: ขวดน
0: ้ำนั่นเองค่ะนะตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่คุณครูบีนำมาให้ดูเนี่ยเหมือนกับในภาพที่คุณครูบีนำมาบอกเด็กๆหรือเปล่าเรามาทบทวนกันก่อนวัสดุอุปกรณ์

คุณครูบีเรียกเพื่อนมาช่วยอีกสักหนึ่งคนได้ไหมคะใครดีนะขอเชิญน้องสกายค่ะสกายมาช่วยเพื่อนใส่สำลีหน่อยครับลูกใส่ลงไปเลยครับช่วยกันใส่สำลีลงเลยครับเก่งมากโอเคพอหรือยังคะถ้าพอแล้วขอบคุณค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะชั้นที่2ของเราใส่อะไรคะเด็ก

0: ใส่อะไรนะคะใส่ทรายนั่นเองวันนี้คุณครูบีเตรียมมาทั้งทรายละเอียดแล้วก็มีทรายหยาบด้วยใครน่ารักจะได้มาตักทรายช่วยคุณครูนะขอเชิญน้องอันตาค่ะอันตาเชิญทางนี้เลยน้องอันตาตักทรายละเอียดลงไปค่ะลูกต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่ทรายหยาบบ้างขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าเชิญทางนี้ค่ะลูกน้องริต้าจะใช้ทรายหยาบตักใส่ลงไปตักใส่ลงไปเลยค่ะจับขวดไว้ด้วยก็ได้นะลูกกันขวดล้มใส่อีกค่ะครูบีขอช่วยเขี่ยหน่อยนะพอหรือยังคะพอแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยใส่ทรายแล้วใส่อะไรอีกคะใส่อะไรนะใส่ทานได้ยินน้องมาลีกับน้องซินตอบถูกเชิญน้องมาลีก่อนน้องมาลีเชิญค่ะเดี๋ยวน้องซินต่อจากน้องมาลีนะหยิบทานมาใส่เลยลูกหยิบมาทั้งตะกร้าเลยน้องยกมาทั้งตะกร้าค่ะเดี๋ยวน้องมาลีจะคีบถ่านใส่ลงไปครูบีช่วยจับนะคะถ่านมีคุณสมบัติช่วยดูดซับอะไรคะ
1: น้ำ
0: กลิ่นอะไรคะ
1: กล
0: ิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองกลิ่นเหม็นเชิญน้องซินค่ะลูกครูพี่ช่วยขยับให้นะคะน้องซินใส่ถ่านได้เลยค่ะครูพี่ช่วยเขี่ยน้องซินใส่เพิ่มได้ค่ะใส่เพิ่มอีกได้เลยทางด้านนี้ใส่ทางด้านนี้พอยังคะใส่เพิ่มอีกไหมหรือว่าพอแล้วขอบคุณค่ะเมื่อเพื่อนๆใส่ถ่านไปแล้วขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะ
1: ใส่
0: อะไรนะ
1: ทราย
0: เราใส่ไปแล้วใส่อะไรคะ
1: หิน
0: ใส่หินนั่นเองหรือว่ากรวดนั่นเองค่ะมีทั้งกรวดละเอียดแล้วก็กรวดหยาบใช่ไหมคะก็คือหินเล็กกับหินใหญ่ค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะนะอิงฟ้าหยิบกรวดเล็กมาใส่ก่อนเลยลูกใส่กรวดเล็กก่อนกรวดละเอียดหรือว่าหินก้อนเล็กนั่นเองน้องอิงฟ้าใช้นี้ตักค่ะลูกใส่ลงไปตอนนี้เพื่อนใส่อะไรอยู่คะ
1: ห
0: ินก้อนเล็กหรือว่ากรวดละเอียดใช่ไหมคะเพื่อนใส่ไปแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนมาช่วยใส่หน่อยขอเชิญน้องทาร่าค่ะเดี๋ยวน้องทาร่าทาร่ามาช่วยใส่หน่อยได้ไหมได้ไหมคะทาร่าตักตรงนี้ใส่เลยลูกมาหยิบตะกร้าสีเหลืองมาด้วยเรามีกรวดเล็กอยู่ในตะกร้านั้นด้วยตอนนี้ตะกร้านี้หมดแล้วเราใส่กรวดเล็กเพิ่มได้เลยค่ะลงไปได้เลยค่ะตักได้ไหมคะครูบีช่วยตอนนี้เพื่อนใส่หินไปเยอะและปรบมือให้น้องทาร่าหน่อยและขั้นตอนต่อมาเขาบอกอะไรอยู่บนสุดคะอะไรก่อนกรวดอะไรก่อนกรวดที่มีขนาดเป็นยัง

0: ใหญ่หรือว่าหินก้อนใหญ่อยู่ด้านบนสุดใช่ไหมคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะมาน้องโอโซนหยิบหินก้อนใหญ่ใส่เลยค่ะลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยตอนนี้โอโซนใส่หินก้อนใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวขอเชิญใครนะเชิญน้องดินค่ะดินมาหยิบหินก้อนใหญ่ในตะกร้าสีเหลืองใส่เพิ่มหน่อยลูกโหตอนนี้เครื่องกรองน้ำของเราเป็นอย่างไรแล้วคะ
1: เต
0: ็มแล้วน้องดินใส่ได้เพิ่มตรงนี้ยังว่างอยู่ค่ะใส่ได้อีกปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหเราทำตามขั้นตอนเด็กๆคิดว่าน้ำของเราที่กรองมาจะสะอาดไหมคะ
1: สะอาด
0: สะอาดใช่ไหมคะเอ๊ะคนไหนดีนะจะได้มาเทน้ำปรบมือ5ครั้งเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้ามาทางนี้ลูกเดี๋ยวช่วยกันเทน้ำเดี๋ยวมีเพื่อนคนน่ารักอีกหนึ่งคนจะได้ออกมาช่วยกันเทน้ำเดี๋ยวคุณครูเชิญอีกสักหนึ่งคนมาช่วยเพื่อนค่ะเชิญน้องนับตังค่ะนะเดี๋ยวให้น้องริต้ากับน้องนับตังมาช่วยกันเทน้ำลงไปเพื่อที่จะกรองน้ำได้ไหมคะช่วยกันยกแก้วขึ้นมาลูกนี่นี่น้องนับตังเอานี่ครับช่วยน้องริต้าจับค่ะแล้วค่อยๆเทลงไปนะเพื่อนๆสังเกตด้วยนะคะหมดได้เลยขอบคุณค่ะตอนนี้น้ำไหลลงแล้วค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเก่งมากเลยค่ะน้ำที่เรากรองนะคะก็จะใสขึ้นจากเดิมมานิดหน่อยนะคะแล้วเราจะต้องนำน้ำไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรก่อนเอาไปต้มก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆค่ะถ้าหากว่าน้ำของเรานะคะที่กรองมายังไม่ใสจนเราพอใจเด็กๆสามารถนำไปกรองซ้ำจนกว่าน้ำจะใสขึ้นมากได้ค่ะวันนี้เด็กๆได้ทดลองทำเครื่องกรองน้ำไปแล้วสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปทดลองเครื่องกรองน้ำกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำการทดลองทำเครื่องกรองน้ำกันมาแล้วค่ะเด็กๆทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางเมื่อเด็กๆได้ลองกรองน้ำแล้วน้ำของเด็กๆใสสะอาดขึ้นไหมคะใสสะอาดขึ้นห้องเรียนของเราค่ะเราก็ได้ทำการทดลองทำเครื่องกรองน้ำน้ำของเราเป็นอย่างไรคะน้ำของเราเป็นอย่างไรนะใสสะอาดขึ้นแล้วค่ะเมื่อเด็กๆ เปรียบเทียบนะคะน้ำที่เราได้กรองกับน้ำที่เรายังไม่กรองเป็นอย่างไรคะน้ำที่กรองแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกสะอาดหรือยังคะสะอาดแล้วคุณครูบีบอกว่าถ้าหากว่าน้ำที่เรากรองมายังไม่สะอาดจนเราพอใจเราสามารถทำอย่างไรได้คะกรองซ้ำได้อีกเรื่อยๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องกรองน้ำค่ะเด็กๆสามารถช่วยกันนะคะทำเครื่องกรอง

น้ำโดยการแบ่งหน้าที่นะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองค่ะเด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: อตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไหมว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรบบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรบโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริง
2: จ
1: ้าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอ๊อบอ๊อบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้

ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

Oh.

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆตอนนี้เด็กๆนั่งเรียบร้อยน่ารักหรือยังคะวันนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมอะไรนะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะวันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะกิจกรรมที่3ชื่อว่ากิจกรรมโรยทรายค่ะเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ของวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะกระดาษโครงร่างผ้าปราสาทค่ะทรายและกระบะสำหรับใส่ทรายค่ะช้อนสำหรับตักทรายค่ะกาวและขวดสำหรับใส่กาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมัดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ของกิจกรรมใหม่ของเราแล้วค่ะกิจกรรมใหม่ชื่อว่าอะไรนะโรยอะไรนะคะโรยทรายนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีให้เด็กๆได้หยิบภาพโครงร่างภาพปราสาทมาแล้วไปปั๊มสัญลักษณ์จากนั้นเราจะใช้กาวที่อยู่ในขวดแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องบีบกาวที่อยู่ในขวดตามเส้นโครงร่างสีดำของเราค่ะเด็กเห็นภาพปราสาทมีเส้นโครงร่างสีดำใช่ไหมคะเราจะใช้ขวดที่คุณครูบีใส่กาวไว้ให้ค่อยๆบีบกาวลงไปตามเส้นโครงร่างสีดำเด็กๆไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะลูกค่อยๆบีบเบาๆตามเส้นโครงร่างเลยแบบนี้ค่ะถ้าเด็กๆบีบกาวเยอะจนเกินไปจะทำให้กาวของเรานะคะเยิ้มเลอะเทอะเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องบีบแรงนะคะออกแรงบีบกาวเบาๆ

0: วาดลงมาตามเส้นโครงล่างสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: สีดำเลยลากลงมาเรื่อยๆเลยค่ะ

0: คุณครูบีบอกว่าให้เราบีบกาวอย่างไรนะ
1: เบาๆ
0: เบาๆใช่ไหมคะตามเส้นโครงร่างเลยเด็กๆจะต้องบีบกาวตามเส้นโครงร่างเนี่ยลากตามเส้นโครงร่างให้หมดทุกภาพเลยนะลูกมีเส้นโครงร่างสีดำอยู่ตรงไหนเด็กๆจะต้องลากลงไปให้หมดทุกเส้นเลยนะคะให้ครบทุกเส้นเลยตอนนี้คุณครูบีเขียนภาพตามเส้นโครงร่างใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเด็กๆทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมคะหลังจากที่คุณครูบีเดี๋ยวเรามาดูกันนะพอคุณครูบีลากเส้นโครงร่างโดยใช้ขวดกาวบีบกาวให้ได้ครบและเราจะทำอย่างไรเด็กๆคิดว่าคุณครูจะทำอย่างไรคะเอาอะไรโรยไปคะเอาทรายโรยไปนั่นเองค่ะตอนนี้คุณครูบีทำครบแล้วคุณครูบีก็จะใช้ช้อนตักทรายตักทรายในกระบะทรายของเรานะคะจากนั้นเด็กๆไม่ต้องตักเยอะจนเกินไปนะลูกค่อยๆทำแล้วเราก็มาโรยทรายใส่ลงไปในภาพของเราค่ะแล้วทรายของเราก็จะติดกับกาวที่เด็กๆวาดลงไปนะโรยให้ทั่วเลยนะค่อยๆโรยนะคะเด็กๆต้องค่อยๆเขย่าช้อนเพื่อให้ทรายหลุดกระจายให้ทั่วกับภาพเลยออกเลอะเทอะกระดาษได้ไหมเนี่ยได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะน้องต้องค่อยๆทำค่อยๆเขย่าช้อนของเราให้ทรายร่วงลงมากระจายแบบนี้นะคะตอนนี้คุณครูบีโรยทรายจนทั่วภาพของเราแล้วค่ะจากนั้นให้เด็กๆห่อทรายไว้ตรงกลางทำแบบนี้จับกระดาษม้วนเข้าหากันอย่างนี้ขย่านิดหน่อยอย่าให้ทรายร่วงเลอะเทอะนะคะแล้วก็ค่อยๆนำกระดาษห่อแบบนี้นะคะเททรายลงไปในกระบะใส่ทรายที่เราตักเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานของเราจะออกมาแบบนี้ค่ะสวยไหมคะเห็นไหมเหมือนกับปราสาททรายเลยสวยไหมคะหลังจากนั้นเราจะนำผลงานของเราไปตากให้แห้งเสียก่อนนะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะไหนใครอยากที่จะไปทำกิจกรรมแล้วบ้างโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนเด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมในเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมหนังสือ

0: กี่มุมนะคะ3มุมนั่นเองค่ะมีมุมอะไรนะหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆช่วยกันเก็บของแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้เด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: โรยทราย
0: เชิญไปหยิบภาพได้เลยกลุ่มที่2วาดภาพด้วยสีเทียนเชิญค่ะกลุ่มที่3ทำอะไรนะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: หยิบอุปกรณ์ได้เลยลูก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตนเองหรือเปล่าคะโอ้โหดีมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเองแล้วค่ะก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจในผลงานของตนเองนะคะแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบผลงานของตนเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานการโรยทรายนะคะของน้องโอโซนกับน้องมากี้ค่ะนี่น้องโอโซนถือไว้เลยครับมากี้มาลูกค่ะน้องโอโซนน้องโอโซนโรยทรายน้องโอโซนจำได้ไหมว่าทำอย่างไรคะ
1: ทากาว
0: เอากาวทาลงไปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: และก็ทาไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็ทากาวลงไป
0: แล้วทำยังไงต่อคะเอาช้อนตักอะไรคะ
1: ตักทราย
0: เอาช้อนตักทรายใช่ไหมคะโรยลงไปที่ไหน
1: ที่กาวอยู่
0: โรยลงไปที่ภาพปราสาทที่ทากาวไว้ใช่ไหมคะน้องชอบผลงานของตัวเองไหมคะชื่นชอบใช่ไหมสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะต่อมาน้องมากี้น้องมากี้ทำอย่างไรลูก
1: ทากาว
0: ไปที่ไหนบ้างคะ
1: ตรงเส้นดำ
0: ตรงเส้นสีดำที่เป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพปราสาท
0: ภาพปราสาทแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็โรยทราย
0: ใช้อะไรตักทรายในการโรยลงไปคะ
1: ช้อน
0: แล้วทำยังไงอีกคะเมื่อโรยทรายจนทั่วแล้วเราทำยังไงต่อ
1: ไปตาก
0: เอาไปตากให้แห้งเลยใช่ไหมปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและอีกหนึ่งผลงานนะคะนั่นก็คือของน้องริต้าวันนี้ผลงานการวาดภาพสีเทียนมาดูว่าน้องริต้าเขาวาดภาพอะไร
2: ปราสาท
0: ริต้าวาดภาพอะไรลูก
1: ปราสาทมีเจ้าหญิง
0: ปราสาทมีเจ้าหญิงเพื่อนวาดภาพปราสาทแล้วก็มีเจ้าหญิงยืนอยู่ข้างๆปราสาทตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหสวยมากเลยมีรายละเอียดครบแบบที่เพื่อนวาดเลยค่ะปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองแล้วเด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นในมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจอยากจะเข้าไปเล่นค่ะวันนี้เด็กๆมุมอะไรกันบ้างคะมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์ฮะเด็กๆเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็สามารถเก็บของเล่นกลับเข้าที่ได้เรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะและกิจกรรมการโรยทรายในวันนี้นะคะฝึกให้เด็กมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงค่ะมือและตาประสานสัมพันธ์กันนะคะในระหว่างการทำงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีภาพและสัญลักษณ์มาให้เด็กๆสังเกตกันค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะอะไรนะลูกหินภาพที่สองล่ะถูกต้องค่ะเป็นภาพครกหินนั่นเองและสัญลักษณ์คำตรงนี้ค่ะอ่านว่าครกหินค่ะพูดตามคุณครูบีครกหิน
1: ครกห
0: ินดิน
1: หม
0: ้
1: อด
0: ิน ทราย
1: แก
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งค่ะอะไรนะคะ
1: หิน
0: ครกหินดินหม้อดินทราย
1: แก้ว
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำแล้วค่ะเด็กๆจะต้องมาดูที่ภาพย่อยของเรานะคะหรือว่าสัญลักษณ์คำทางด้านนี้ค่ะภาพแรกเป็นภาพหินเด็กๆจะต้องนำสัญลักษณ์คำว่าอะไรไปจัดหมวดหมู่กันคะ
1: ห
0: ินใช่ไหมคะเอ๊ะใครจะมาหยิบภาพสัญลักษณ์คำให้คุณครูได้บ้างนะโอ้โหหลายคนยกมือเก่งมากเลยค่ะที่กล้าแสดงออกคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินหยิบคำว่าหินนำไปจัดหมวดหมู่ให้คุณครูหน่อยค่ะถึงไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีวางช่วยหมดหรือยังคำว่าหินหมดยังคะเอ๊สังเกตดีๆก่อนคำว่าหินมีตัวอะไรนะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะโหเพื่อนเก่งมากเลยจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนภาพและคำที่เหลือเด็กๆเล่นกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้ากลุ่มทำกิจกรรมเลยค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะกับหลังหันเลยลูกกลุ่มที่4

0: อะไรบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำเด็กๆนำมาจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องทุกภาพและทุกคำไหมคะเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าคุณครูบีนะคะสังเกตว่าเด็กๆช่วยกันนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำค่ะนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องเลยเด็กๆจำได้ไหมว่าเรามีภาพอะไรและสัญลักษณ์คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรบ้าง
1: ครกห
0: ินครกหินอะไรอีกคะ
1: ห
0: ิน
1: ด
0: ินแล้วก็หม้อดินมีอะไรอีกคะ
1: แก้ว
0: ทรายโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจำได้หมดทุกคำเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันไปแล้วเด็กๆนะคะยังได้ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อยากที่จะจดจำเรื่องราวนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็ได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็เป็นผู้นำในการคิดท่าทางนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้ทำการทดลองอะไรนะทำเครื่องอะไรนะคะทำเครื่องกรองน้ำเด็กๆจำได้ไหมว่าเราใส่อะไรในขั้นแรกในการจะกรองน้ำสำลีแล้วอะไรอีกคะทรายถ่านและหินนะเมื่อเด็กๆนะคะกรองน้ำเสร็จแล้วจากน้ำที่สกปรกนะคะที่มีสีขุ่นๆน้ำของเราก็จะใสขึ้นนั่นเองค่ะและมาถึงกิจกรรมที่4ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้เลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากทำกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรคะโรยอะไรนะ
1: โรย
0: ทรายโรยทรายเป็นภาพอะไรคะปราสาททรายนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถบีบกาวนะคะจากขวดที่คุณครูใส่กาวเอาไว้ให้ตามโครงร่างปราสาทนะคะหลังจากนั้น

ช้ช้อนตักทรายโรยทรายลงไปนะคะทำให้เด็กมีมือและตาที่ประสานสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่เด็กได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ได้สังเกตภาพสังเกตสัญลักษณ์คำค่ะแล้วก็นำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องเกมการศึกษานะคะเมื่อเด็กๆเล่นเป็นประจำในทุกๆวันค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรออ๋อที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: แล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโตฮะ
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ้ฮ่านั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ฟ้าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟ้าฟ้าทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟ้าฟ้าอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟ้าฟ้าไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟ้าฟ้าก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟ้าฟ้าอยากกินนมเมื่อไหร่ฟ้าฟ้าก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป๊ะเป็ดน้อย
5: ตอนอาหารของแม่

Mm-hmm.

เต้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินคีโตยังไงให้น้ำหนักลดพร้อมทั้งรับมือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินคีโตค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีคนที่อยากจะพยายามลดน้ำหนักแล้วก็เลือกใช้การกินอาหารที่เราเรียกว่าคีโตเพื่อจะช่วยลดน้ำหนักเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวการกินคีโตคืออะไรคีโตในที่นี้ย่อมาจากคำว่าคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายมีการสร้างคีโตนนะคีโตนเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันจริงๆก็ดีเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปไม่ต้องอดอาหารแต่ว่าร่างกายเรามีการสลายไขมันที่มีอยู่ในร่างกายออกมาถามว่าหลักการอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นการทริกกี้หรือเป็นการหลอกร่างกายนิดๆนะคะโดยการที่เราจะพยายามทำให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่ำมากๆนะคะเมื่อต่ำมากๆปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกเหมือนณขณะนี้เราไม่ได้รับอาหารหรือว่าเราขาดอาหารอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเราก็จะพยายามสลายไขมันออกมาเพื่อจะให้เป็นพลังงานเอามาใช้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการหลอกหรือเป็นการทริกกับระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินหรือกลูคาคอนในร่างกายซึ่งจะเป็นอันนึงที่คนก็จะชอบเพราะว่าเขาสามารถจะกินอาหารได้แต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะผอมลงเพราะว่าไปสลายไขมันค่ะอาหารคีโตมีกี่ชนิดนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นกลุ่มของคีโตที่เป็นปกติเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำมากแล้วก็ไขมันสูงขึ้นนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะอยู่ในระดับปกติถ้าเรามีมาตรฐานอยู่เราจะเอาให้คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไขมันที่สูงขึ้นอันนี้คือสแตนดาร์ดคีโตนะคะแบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นไฮโปรตีนคีโตเจนิกไดเอทไฮโปรตีนคีโตเจนิกแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราลดคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วถูกไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้จะต่างกับกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกเนี่ยโปรตีนปกติกลุ่มนี้จะเอาโปรตีนสูงขึ้นแล้วก็ไขมันก็ยังสูงขึ้นด้วยเช่นกันอันที่3เราเรียกว่า cyclical ketogenic diet ก็คือเรากินคีโตเป็นช่วงเวลากินคีโตเป็นช่วงเวลาหมายความว่าอะไรสมมุติอาทิตย์นึง7วันเราจะมีคล้ายๆ cheat day ให้เรากินคีโตประมาณ 5-6 วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปกติได้1-2 วันแล้วอันสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น targeted ketogenic diet targeted ketogenic diet หมายความว่าอะไรกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีการออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆ นะคะโดยเฉพาะ high intensity exercise หมายความว่าออกกำลังกายหนักมากเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการใช้เป็นพลังงานก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเรากินคีโตอยู่เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมันน้อยลงกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆเพราะฉะนั้นเวลาทั่วๆไปเขายังคงกินคีโตอยู่แต่ว่าวันที่เขาออกกำลังกายหนักเนี่ยเขาจะกินคาร์โบไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทในแง่ของการกินคีโตนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักนะคะถามว่ากินคีโตมีข้อดียังไงข้อดีแรกเลยก็คือได้กินค่ะไม่ได้อดหลายคนบอกว่าโอเคเลยได้กินขาหมูได้กินเนื้อได้กินหนังแบบมีความสุขมากนะคะอันที่2ค่ะไม่ต้องมานั่งทำแคลอรี่เขาไม่ต้องมานั่งนับว่ากี่แคลอรี่กินไปเท่านี้แหละกินไปอย่างที่อยากกินอันที่3ค่ะก็จะรู้สึกว่าการกินคีโตเนี่ยดูแล้วมันอิ่มดูแล้วมันได้กินมากขึ้นอันนี้คือแฮปปี้ในกรณีของคนที่เลือกกินคีโตที่สำคัญค่ะเวลาที่เรากินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วแล้วก็จะลดแบบเห็นชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรก แล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็จะถ้าสมมติเราเทียบกันเนาะเทียบกับวิธีอื่นภายใน6เดือนนะคะการกินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดได้มากกว่าวิธีอื่นส่วนหนึ่งที่น้ำหนักลดเร็วกว่าของคีโตก็คือเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจะเสียน้ำไปเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะลดลงเร็วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากินคีโตมีข้อดียังไงคราวนี้เราจะมารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะกินคีโตอันแรกที่เราจะเจอคือเวลาที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นคีโตฟลูในที่นี้ก็คือเหมือนอารมณ์เวลาที่เราจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอาจจะมีอาการหงุดหงิดได้นะคะมีคลื่นไส้ได้เพราะว่าในช่วงแรกของเสียที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าคีโตเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารได้เหมือนกันอาจจะทำให้อ่อนเพลียได้เพราะว่ามีการสูญเสียน้ำแล้วเกลือแร่นะคะส่วนใหญ่อาการคีโตฟลูเนี่ยมันจะเจอไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะ 1-2 อาทิตย์นะคะบางคนปรับตัวเร็วเนี่ยก็จะดีหรือบางคนที่เริ่มต้นเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะอยู่แล้วเวลาที่มากินคีโตอันนี้จะมีคีโตฟลูไม่เยอะนะคะแต่ถ้าคนที่เคยกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วมากินคีโตเนี่ยอันนี้จะมีอาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันที่สองค่ะเรื่องของการขาดสารน้ำหรือว่าภาวะแห้งเหมือนที่บอกเลยว่ากินคีโตเนี่ยจะมีการเสียน้ำค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่กินคีโตจะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะไม่ต่ำกว่า 2-3 ลิตรต่อวันอันนี้เป็นความจำเป็นอันที่3ค่ะมันมีโอกาสที่จะเรื่องของท้องผูกด้วยแร่ธาตุในส่วนที่จะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ก็ไม่มีขาดแร่ธาตุบางอย่างด้วยก็เลยจะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะท้องผูกดังนั้นนอกเหนือจากการดื่มน้ำ 2-3 ลิตรแล้วเนี่ยเราจะยังแนะนำให้เขาดื่มให้เขากินผักให้เยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผักใบแล้วก็มีการขยับตัวออกกำลังกายเพื่อทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของท้องผูกได้ค่ะอีกอาการนึงที่เราจะเจอนะคะในคนที่จะเริ่มกินคีโตก็คือจะบ่นว่าปวดหัวคิดอะไรไม่ค่อยออกดูซึมๆล้าๆหรือเราเรียกว่าเป็นสมองล้าอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วงต้นนะคะสมองเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักในเรื่องของการเป็นพลังงานแต่พอเวลาเราลดน้ำตาลลงเยอะๆนะคะตอนนี้สมองเราจะเริ่มยอมรับการใช้พลังงานที่มาจากคีโตละดังนั้นในช่วงที่มันจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากน้ำตาลมาเป็นคีโตในช่วงเนี้ยพอเวลาที่น้ำตาลตกอ่ะสมองก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอคิดอะไรก็จะดูช้าๆหน่อยรู้สึกมันไม่สดใสนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการปวดหัวได้แต่ว่าโดยทั่วไปอาการจะเป็นสั้นๆค่ะไม่นานแล้วก็หลังจากที่ร่างกายปรับตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของการขาดสารอาหารอย่างที่บอกค่ะคีโตเองเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะจำกัดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตลงมาเหลือแค่50กรัมนะคะหลายคนเลือกไม่เป็นเลือกไม่ดีไม่ยอมกินผักสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเนี่ยมันไม่เพียงพอหลายๆคนก็เลยต้องกินคีโตแบบที่ตัวเองชอบร่วมกับกินวิตามินอีก1กรัมนะคะอันที่จะขาดมีอะไรบ้างวิตามินหลักๆเลยที่มันจะอยู่ในผักผลไม้ B-boy C-catใช่ไหมคะวิตามิน A ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกแร่ธาตุเช่นพวกของธาตุเหล็กเอ่ยนะคะพวกของแคลเซียมใช่ไหมคะโซเดียมได้ด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่อาจจะขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงบอกว่าเวลาที่ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มาจากพวกของข้าวแป้งหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพิ่มในส่วนที่จะเป็นผักใบเขียวนะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้นะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้เพื่อจะเป็นแหล่งที่จะมีแร่ธาตุแต่ต้องเป็นถั่วที่มีน้ำมันเยอะนิดนึงอย่างสมมติจะกินอัลมอนด์ได้จะกินแมคคาเดเมียได้แต่ว่าคงไม่ใช่แบบถั่วเขียวถั่วแดงอะไรแบบนี้ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำคงไม่ใช่จะกินนมเนี่ยอาจจะยอมเป็นพวกของนมที่มาจากเมล็ดพืชอะค่ะเป็นนมอัลมอนด์ได้แต่ว่าในแง่ของนมวัวเนี่ยมันยังมีน้ำตาลอยู่ค่ะมีน้ำตาลในนมเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ของที่คีโตให้กินนะคะแต่ชีสกินได้นะคะถ้าจะกินโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องกินด้วยความระมัดระวังปริมาณไม่เยอะแล้วถ้าเป็นไปได้เขาจะแนะนำให้กินเป็นกรีกโยเกิร์ตซึ่งจะมีน้ำตาลต่ำกว่านะคะถามว่าใครควรจะกินคีโตหรือใครไม่ควรจะกินคีโตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของความชอบในแง่ของการที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทานเนาะบางคนก็บอกว่าแบบนี้ฉันชอบกินแต่บางคนก็บอกโอ้แบบนี้ไม่ไหวเลยฉันกินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเป็นความชอบก่อนเนาะส่วนใหญ่คนที่จะเลือกกินก็มักจะเป็นคนที่อ้วนนะคะแล้วก็สุขภาพค่อนข้างโอเค ทีนี้ใครที่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าสมมติว่าอยากจะกินคีโตดีกว่ากลุ่มของคนที่จะไม่เหมาะในการที่จะเลิกกินคีโตอันแรกเด็กกรณีของเด็กเองเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำให้กินคีโตนะคะเพราะว่าแร่ธาตุและสารอาหารเหมือนที่บอกว่าไม่ครบถ้วนอันที่สองคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กอันที่สองก็คือกลุ่มของผู้หญิงตั้งท้องอันนี้ไม่แนะนำละและธาตุไม่ครบสารอาหารไม่ถูกต้องอันที่สามเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับมีตับแข็งมีโรคตับรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตับไม่ดีอันนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะเลือกทำคีโตร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราเลือกที่จะใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักไม่ใช้คาร์โบไฮเดรตเราต้องถามว่าไขมันที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยอวัยวะอะไรตับค่ะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนไขมันให้เป็นคีโตเพราะว่ามีไขมันจริงกินคาร์โบไฮเดรตน้อยจริงแต่ประเด็นก็คือไขมันไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะว่าตับไม่ดีอันนี้ไม่ทำอันที่4ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้โรคไตโดยเฉพาะไตเสื่อมเรื้อรังเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะกินโปรตีนต่ำทีนี้เวลาเราเลือกกินคีโตค่ะมันมีแนวโน้มที่จะกินโปรตีนสูงขึ้นกินไขมันเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำลงดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะที่จะไปเลือกกินคีโตก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่มีไตเสื่อมเรื้อรังกลุ่มที่5ค่ะก็คือบอกละว่ากินคีโตเนี่ยเราจะใช้พลังงานหลักจากพวกไขมันถ้าคนคนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีดูได้ยังไงเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นคอเลสเตอรอลสูงมากไตรกลีเซอไรด์สูงมากแสดงว่าในร่างกายเขาเนี่ยจัดการกับไขมันได้ไม่ค่อยดีแล้วการที่เราไปเติมอาหารที่มีไขมันสูงๆเข้าไปทำให้ผลเลือดผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันสูงหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าจะใช้คีโตควรจะกินด้วยความระมัดระวังแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานหลายๆทีเราก็บอกว่าถ้าเป็นเบาหวานก็ดีสิเพราะเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลก็น่าจะคุมได้ดีแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วใช้อินซูลินพอเราลดคาร์โบไฮเดรตลงทันทีเยอะๆนะคะแล้วเราลดอินซูลินตามไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลตกหรือว่าช็อกน้ำตาลอีกกลุ่มนึงก็คือเบาหวานที่กินยากินแต่ว่ายาเนี่ยออกฤทธิ์โดยการที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยออกไปทางปัสสาวะคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะดังนั้นถ้าคนไข้เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินอยู่หรือกินยาบางชนิดอยู่ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าสามารถที่จะกินคีโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราจะแนะนำว่าควรจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าจะกินคีโตเนาะหรือว่าไม่แนะนำให้กินคีโตนะคะสำหรับเทคนิคในการเลือกกินคีโตให้เหมาะสมนะคะต้องบอกก่อนว่าคีโตเนี่ยหลักๆคือเราลดคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเพิ่มส่วนที่มันจะเป็นไขมันค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาเราลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรามักจะโฟกัสแค่พวกข้าวแป้งน้ำตาลหรือว่าผักที่เป็นผักที่เป็นผักหัวแล้วก็ผลไม้อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องคิดถึงนะคะก็คือเครื่องปรุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครที่ทำหรือว่าใครที่จะไปปรุงอาหารที่เป็นคีโตเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะต้องรู้นะคะว่าซีอิ๊วน้ำปลาที่เราใช้เนี่ยบางยี่ห้อมีการเติมน้ำตาลลงไปถ้าเราใช้เกลืออันนี้ไม่มีปัญหาเลยในเกลือไม่มีใครผสมน้ำตาลแน่นอนแต่ว่าในซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสน้ำมันหอยหรือว่าพวกของอะไรนะซอสมะเขือเทศซอสพริกทุกอย่างเลยที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายส่วนใหญ่มีน้ำตาลอยู่ค่ะรู้ได้ยังไงไปดูข้างฉลากเลยค่ะตรงที่เขียนว่าส่วนผสมหรือวัตถุดิบถ้ามีน้ำตาลอยู่ส่วนใหญ่กลุ่มที่จะเอามาทำอาหารคีโตเนี่ยจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าน้ำตาลค่อนข้างเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ 4-5% เงี้ยไม่ใช้แต่ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลน้อยๆใช้ได้แต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยๆเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้คาร์โบไฮเดรตที่มีโควต้าแค่50กรัมเนี่ยไปอยู่ในอาหารที่มันมีคุณค่าทางอาหารหรือว่ามีแร่ธาตุที่ดีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราจะมาเติมในส่วนที่จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาหารกลุ่มถัดมาก็คือส่วนของโปรตีนโปรตีนอาจจะดูเหมือนมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาโปรตีนมีอยู่2เรื่องที่จะคิดอันแรกก็คือว่าโปรตีนเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมเนาะมันจะมีส่วนที่จะมีเรื่องของไขมันอยู่ทีนี้ไขมันที่อยู่ในโปรตีนโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันมักจะเป็นไขมันอิ่มตัว นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดคอเลสเตอรอลอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราชอบนักเราก็มักจะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปกินเป็นพวกของปลาไหมซึ่งปลาเนี่ยมีไขมันก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นไขมันที่ดีนะคะเป็นน้ำมันปลาซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายดังนั้นตรงนี้เราจะแนะนำว่าโอเคควรจะกินเนื้อสัตว์ที่อาจจะไขมันต่ำหน่อยหรือถ้าจะเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นปลาที่มีไขมันสูงอันนี้ก็น่าจะเหมาะในการที่จะเลือกมาทำเป็นเมนูคีโตอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูนะคะก็คือกลุ่มของไขมันนะคะในส่วนของไขมันเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวก่อนกับไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์เป็นอะไรที่เราไม่ชอบถ้าสมมุติไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นเนื้อสัตว์ติดมันถูกไหมคะเป็นหนังสัตว์น้ำมันก็จะเป็นพวกที่มันวางเอาไว้แล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนเป็นเนยเป็นมาการีนนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวทีนี้ในกลุ่มน้ำมันพวกนี้มันจะทำให้ไขมันตัวเลวที่ชื่อ LDL สูงขึ้นHDL สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลของ HDL ในแง่ของการป้องกันโรคหัวใจมันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารที่กินเข้าไปแล้ว LDL หรือว่าไขมันเลวสูงอันนี้มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเลี่ยงกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดจะเลือกในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่เขาจะใช้เนี่ยกลุ่มของน้ำมันอิ่มตัวที่เขายอมรับก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือกะทิจะอยู่ในเมนูอาหารที่เป็นคีโตค่อนข้างเยอะนิดนึงเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้มันทำ LDL ขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะมากในขณะที่ HDL มันจะขึ้นค่อนข้างเยอะกว่ากลุ่มสุดท้ายหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกินคีโตใส่โปรตีนเยอะๆแล้วบังเอิญไปตรวจมีบางคนเลยกินคีโตแล้วตรวจปัสสาวะตัวเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันมีคีโตหรือยังบางทีพอเรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตรวจแล้วตรวจไม่ได้คีโตนเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเยอะค่ะในบางครั้งเนี่ยโปรตีนจะมีการเปลี่ยนมาสร้างน้ำตาลได้พอเขาสร้างน้ำตาลได้ปุ๊บร่างกายจะรู้สึกว่ามีน้ำตาลเขาจะไม่สลายไขมันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นร่างกายเราจะไม่อยู่ในภาวะที่เป็นคีโตซิสหรือว่าร่างกายเราจะไม่สลายไขมันค่ะแล้วแหล่งอาหารไขมันที่เหมาะสมมีอะไรได้อีกก็จะอยู่ในรูปของน้ำมันน้ำมันมีอะไรก็เป็นน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวเนาะน้ำมันพืชทั้งหลายเลยค่ะคาโนล่าก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันงาก็ได้นะคะน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดเลยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไขมันที่ไม่อิ่มตัวอันที่สองที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานที่จะเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยก็คือพวกถั่วค่ะสังเกตว่าพวกถั่วเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่จะอยู่ในกลุ่มเมนูของคีโตค่อนข้างเยอะเลยถั่วที่มีน้ำมันเยอะๆสังเกตว่าจะเป็นถั่วที่มันนิ่มๆแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกินแล้วมันจะนิ่มๆถั่วลิสงก็พอได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของถั่วที่จะใช้ในคีโตหรือว่าจะเป็นกลุ่มอัลมอนด์เป็นต้นอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็น dairy productนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเหมือนที่บอกไปตอนต้นค่ะในส่วนของนมเองเนี่ยต่อให้เป็นนมไขมันเต็มส่วนเราก็ยังไม่ชอบแล้วเราก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะที่จะอยู่ในคีโตในนมเนี่ยมันจะยังมีน้ำตาลอยู่ซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นน้ำตาลแลคโตสดังนั้นถ้าจะยอมก็จะเป็นพวกชีสได้ค่ะนะคะเป็นครีมได้ค่ะครีมในที่นี้คือแบบเหมือนกับครีมที่ทำมาจากนมแต่ถ้าเป็นครีมก็ต้องบอกก่อนมันเนยอะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็นผักผลไม้ที่จะยอมได้ก็จะเป็นพวกของเบอร์รี่ได้นะคะสำหรับผลไม้แล้วก็ถ้าจะเป็นกลุ่มของผักก็จะเป็นกลุ่มอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานให้วิตามินอีนะคะแล้วก็มีไขมันที่ดีมีแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมนูที่จะถูกนำมาใช้ในกลุ่มของคีโตค่อนข้างเยอะค่ะ

0: สำหรับเมนูอาหารของคนไข้ที่คีโตนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับอาหารของคนปกติยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเป็นอเมริกันเบรคเฟิร์สมีอะไรบ้างเราจะกินกาแฟใช่ไหมคะเราอาจจะมีไข่ดาวเราอาจจะมีเรื่องของขนมปังเนาะอันนี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงคือกินกาแฟได้เป็นกาแฟดำอันที่สองถ้าจะใส่แทนที่จะใส่เป็นนมเขาจะให้ใส่เป็นครีมถ้าไม่ใส่ครีมเขาจะให้ใส่กะทิครีมในที่นี้คือแบบเป็นครีมสดอะค่ะครีมข้นอะนะคะอันนั้นได้อันที่สองถ้าจะเป็นไข่ดาวไข่อาจจะไม่ได้ห้ามหรือว่าจะกินเป็นเบคอนได้แต่จะต้องไม่มีขนมปังอันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆมื้อเช้าของกลุ่มของคนที่กินคีโตอันที่สองมื้อกลางวันมื้อกลางวันเนี้ยพวกที่จะเป็นสเต็กได้ถ้าจะกินเป็นคากิจะกินเป็นขาหมูได้ไหมได้ค่ะถ้าจะกินเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นที่ใช้เนี้ยเขาจะใช้เส้นบุกค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเส้นบุกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังงานเนาะแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่งั้นก็จะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช่เลยสำหรับในกรณีของสูตรที่จะเป็นคีโตอันถัดมาค่ะจะเป็นพวกถ้าเป็นเครื่องดื่มสมมุติบอกว่าอยากจะกินทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะกินเป็นกาแฟหรือเป็นชาเย็นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงน้ำตาลที่ใช้จะไม่ใช่น้ำตาลปกติละอาจจะต้องเป็นน้ำตาลเทียมแล้วก็จะไม่ได้ใส่นมแต่ว่าจะใส่เป็นกะทิแทนถ้าอยากจะกินเป็นพวกของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นนมก็อาจจะต้องเลือกไปเป็นนมอัลมอนด์แทนนะคะในกรณีของกลุ่มคีโตอันนี้คือคร่าวๆในแง่ของเมนูจากอาหารปกติเปลี่ยนไปเป็นอาหารคีโตพวกของที่เป็นพวกแกงที่เป็นแกงกะทิอันนี้ก็พอทำได้หมดเลยนะคะอย่างบ้านเราสมมุติเราจะกินเป็นพะแนงได้ไหมได้ค่ะเราจะกินเป็นแกงเขียวหวานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกะทิค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระวังนิดนึงก็คือพวกเครื่องปรุงที่บอกไปแล้วตอนต้นนะคะให้เลือกเครื่องปรุงที่อาจจะไม่ได้มีน้ำตาลปนเยอะนิดนึงนะคะค่ะก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังอยากจะกินคีโตอยู่ไม่ได้ห้ามการกินคีโตเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักลดได้เร็วนะคะ อาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในช่วงต้นไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่มีอาหารให้กินที่สำคัญไม่ค่อยหิวด้วยนะคะอันนี้ก็เลยดูว่าเป็นข้อดีในการที่จะลดน้ำหนักแบบคีโตนะคะข้อเสียนิดเดียวก็คือว่ามันจะต้องการความยั่งยืนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคีโตถ้าจะทำได้ต้องทำให้สม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกินมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าโยโย่ได้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคีโตก็คือจะต้องเลือกอาหารให้ดีค่ะเพื่อจะให้ได้รับแร่ธาตุแล้วสารอาหารที่เหมาะสมถ้าสมมุติเราคิดว่าเราอยากจะกินคีโตเราชอบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเติมแร่ธาตุหรือสารอาหารบางอย่างที่มีโอกาสจะขาดในกรณีของการกินคีโตค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: โหตัวเองสวนสวยมากเลยเนาะดีไหมที่มาเที่ยวถ่ายรูปกันหน่อยนะ
3: ถ่ายกัน
2: หนึ่งสองเย็บ
3: อุ้ยเขาไม่ชอบอ่ะตัวเองถ่ายเสยอ่ะดูคางเขาสิเป็นเชิญเลยไม่เอาถ่ายใหม่ถ่ายใหม
2: ่หนึ่งสองแซ่บเอ้ย
3: ไม่ชอบอ่ะรูปนี้แขนใหญ่มากเลยอ่ะตัวเอง
2: มันดูแขนใหญ่เหรอ
3: เขาอ้วนมากเลยหรอ
2: ใช
3: ่ตัวเองว่าเขาหรอ
2: ไม่ได้ว่าพูดความจริง
3: เขาทนไม่ไหวแล้วนะเขาว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
2: ออกกำลังกาย
3: ไม่เขาจะทานยาลดความอ้วนตัวเองว่าดีไหม
2: ตัวเอง
3: ผม
2: คือยาลดความอ้วนเนี่ยอันตรายมากนะไม่เคยอ่านข่าวคนเสียชีวิตเลยนะตัวเองโหโบยเครียดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมสงสัยมันบอกไหมครับว่ายาลดความอ้วนสามารถลดความอ้วนได้จริงไหมครับ
4: จริงจริงจริง
2: เอางี้เขากินกันทั่วประเทศดิ
4: แต่ต้องไม่ลืมว่าการทานยาลดความอ้วนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องลดน้ำหนัก
2: ครับ
4: เดียว
2: ครับ
4: นะยังมีอาการข้างเคียงเยอะเลยอันที่น้ำหนักของเราจะลงก็มาจากการที่ฤทธิ์ของยาที่มีผลทำให้เกิดการเบื่ออาหาร
2: แสดงว่ายาอันนี้เป็นเรื่องของระบบประสาท
4: ใช่ครับเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูนะฮะเราจะเริ่มต้นด้วยที่วงแดงๆที่เราเห็นนะฮะอันนี้คือเบื่ออาหารเห็นไหมฮะ
2: กดประสาท
4: ใช่เพราะว่ายาเนี่ยมีผลกดการทำงานของส่วนหิวและกระสุนอิ่มเราไปรบกวนนะครับทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามันอิ่มตลอดเวลาหรือไม่รู้สึกหิวเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้ต่อคือว่านอกจากฤทธิ์ในเรื่องของการเบื่ออาหารที่เราเห็นแล้วเนี่ยยาลดความอ้วนที่เราประทานเข้าไปยังมีผลอย่างอื่นอีก
2: อะไรครับ
4: ยาตัวนี้เนี่ยยังมีผลกระตุ้นสมองเพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องของหงุดหงิดง่าย
2: ใครที่มีอาการแบบนี้ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับมาจากยาลดความอ้วน
4: ตรงๆเลยครับนอนไม่หลับประสาทร้อนครับ
2: ร้อนขนาดไหนคร
4: ับ ร้อนขนาดแบบเช่นรู้สึกว่าได้มีใครมาไต่ตามตัวมีใครมาลูบมีใครมาคุยด้วยประสาทร้อนไปเลยนอกจากนี้ครับยาเนี่ยยังมีผลกับในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติเพราะฉะนั้นที่มีผลเยอะที่สุดก็คือเรื่องหัวใจนะเพราะฉะนั้นเวลาทานยาเข้าไปแล้วครับยาจะทำให้ความดันโลหิตสูงนอกจากนี้อาจจะทำให้รู้สึกใจสั่น
2: ก็ต้องมือไม
4: ้มือสั่นด้วย
2: เท้าสั่นด้วย
4: ทำให้เรารู้สึกปากแห้งนี่อันนึง
2: นะ
4: ก็คือทำให้เราเกิดท้องผูกครับ
2: แสดงว่ายาตัวเดียวเบื่อให้เราเบื่ออาหารลดความอ้วนได้จริงแต่ผลข้างเคียงเยอะแยะมากมาย
4: อย่างน้อย8อย่าง
2: อย่างน้อย8อย่างแล้วอย่างนี้ทำไมยาลดความอ้วนเราถึงกินเป็นชุดทั้งนั้นได้มันกินตัวเดียวก็ได้
4: นี่คือเหตุผลครับเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไป1เม็ดนะที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยมันทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี้ขึ้นเราถึงเห็นยาเป็นแบบข้างหน้าตรงนี้
2: มันมาเป็นชุดอย่างนี้นะ
4: คร
2: ับ
4: ใช่มาเป็นชุดอย่างนี้เลยครับนะครับนะยาจริงๆที่มีผลในการลดน้ำหนักเนี่ยคือตัวนี้ตัวเดียวเองฮะตัวนี
2: ้
4: ตัวแคปซูลตัวนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นยาที่เหมือนกับให้เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงเช่นอาจจะมีกลุ่มของยาระบายใช่ไหมเพราะมีท้องผูกใช่ไหมมียาที่ลดอาการใจสั่นมือสั่นลดความดันนะครับอาจจะมียาช่วยนอนหลับเพราะว่ายามันกระตุ้นสมองเยอะรวมถึงอาจจะมีวิตามินเพราะว่าคอเราทานได้น้อยลงเราก็อาจจะ
2: วิตามินเรารับได้น้อยลงเหมือนกัน
4: ก็อาจจะต้องเติมเข้าไปหน่อยนึง
2: อาจารย์ครับถ้าได้ฟังดูก็คือระบบของการลดความอ้วนโดยการใช้ยาแบบนี
4: ้
2: มันก็ดูได้ผลนะครับมียาแก้หมดแล้วนี
4: ่ถูกนะฮะอาการแก้หมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรารับประทานเยอะเกินไปหรือร่างกายเราเริ่มเรียกว่าไวกับยามากขึ้นอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆเป็นมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดทานในขนาดสูงหรือในเรียกว่าปริมาณมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกนะฮะเกิดเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได
2: ้บางทีมีเว็บไซต์โฆษณาตามเว็บไซต์อันนี้อาจารย์คุณแนะนำอย่างไรดีครับ
4: เว็บไซต์เนี่ยอย่างที่เรียนครับยาถ้าเราพูดแค่ยาตัวที่ช่วยเรื่องลดน้ำหนักตัวเดียวเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยเราจัดในทางการแพทย์เนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านยาทุกร้านไม่สามารถขายได
2: ้แสดงว่าขายตามเว็บไซต์ไม่ได
4: ้ไม่มีทางเลย
2: ผิดกฎหมาย
4: ผิดกฎหมายหมดนะครับผิดกฎหมายหมดยาพวกนี้ต้องได้จากคลินิกหรือได้จากสถานพยาบาลเท่านั้น
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราเห็นผลข้อเสียของการรับประทานยาลดความอ้วนแล้ว
4: ครับ
2: คุณผู้ชมที่ทานอยู่เฮ้ยทำไงดีอ่ะ ฉันอยากจะหยุดสามารถหยุดได้ทันทีเลยไหมครับ
4: อันดับแรกท่านคิดก่อนว่าท่านได้มาจากไหนถ้าท่านปรึกษาแพทย์ท่านได้รับการแนะนำจากแพทย์ให้รับประทานยาตัวนี้อันดับแรกท่านสามารถทานต่อได้นะครับแล้วก็ถ้า
2: แจ้งความจำนงคุณหมอ
4: ใช่ไปคุยกับคุณหม
2: อ
4: กับประเด็นที่2ถ้าเกิดว่าท่านไปซื้อมาเองหรือได้ไปจากผลิตภัณฑ์อื่นที่สงสัยว่าอาจจะมีการปนเปื้
2: อ
4: นสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าหยุดยาเองทันทีเพราะอาจจะเกิดอาการถอนยาซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวม

0: ดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะทีวี
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ 30-40 ซม

แล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราใส่ตายาวแล้วเราควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตาและการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเกิดเราไม่ตัดแว่นแล้วเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทำให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งปวดตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะ

0: พราะว่าลมจะทำให้น้ำตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทำให้น้ำมันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตาข้อ2พยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกระพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราลืมกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาระเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยอดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใช้เครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมักจะเกิดต้อกระจกทุกคนในปัจจุบันประเทศไทยมีคนที่มีตาบอดจากต้อกระจกถึงปีละ 60,000 คนรวมทั้งคนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนั้นพบว่ามีอาการตามัวจากต้อกระจกได้ถึง 50% ความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มีผลกับการป้องกันการติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตาและทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นควรจะลดละเลิกให้น้อยที่สุดค่ะการใช้ยาหยอดสเตียรอยด์พร่ำเพรื่อก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นเราไม่ควรจะซื้อยาสเตียรอยด์หยอดเองค่ะควรจะใช้ตามคำแนะนำของแพทย์สั่งเท่านั้นและข้อสุดท้ายเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดต้อกระจกดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จากสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน 1% ค่ะพยาธิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนดอาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดการป้องกันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ1พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่งดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ2ถ้ามีกรรมพันธุ์หรือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: สำหรับโรคมะเร็งปอดนะคะเราคงต้องบอกว่าบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายแล้วก็เป็น

0: สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดมากที่สุดการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายก็คือว่าในบุหรี่เองเนี่ยมีสารนิโคตินซึ่งทำให้เกิดการเสพติดคนไข้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานๆหยุดบุหรี่ก็จะเกิดอารมณ์โกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวและที่สำคัญเวลาที่เราสูบบุหรี่แล้วมันเกิดการเผาไหม้มันจะมีสารเคมีซึ่งมีพิษและทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งสำหรับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่นะคะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดขึ้นสูงถึง 20% ในคนปกติที่ใช้ชีวิตอยู่รอบข้างกับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ได้รับเรื่องของควันบุหรี่ตลอดเวลาสม่ำเสมอกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเยอะกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้สัมผัสกับคนไข้สูบบุหรี่เลย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วย
1: คือผมมีอาการไอครับผมแล้วก็มีเสมหะปนเลือดออกมาครับผม
0: ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเนื่องจากว่าอาการมันเป็นอยู่ในอวัยวะที่ใช้สำหรับการหายใจนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดวันนี้เรามาเจอการหมอจำเป็นจะต้องบอกว่าผลชิ้นเนื้อออกมาไม่ดีเท่าไหร่มันก็คือเป็นเนื้อร้ายด้วยตัวโรคเราก็ยังพอจะรักษากันได้การรักษาโรคมะเร็งปอดก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือว่าถ้าเป็นโรคระยะเริ่มต้นเราตัดกันที่ตั้งแต่ระยะที่1ถึงระยะที่3กลุ่มนี้การรักษาก็คือเพื่อการหายขาดไม่ใช่คุณหมอเคมีบำบัดคนเดียวที่ดูแลจะประกอบด้วยสหวิชาชีพนั่นก็คือคุณหมอผ่าตัดดูซิว่าตัวก้อนเนี่ยสามารถผ่าตัดออกได้หรือเปล่าคุณหมอกลุ่มที่2ที่จะมาช่วยร่วมดูก็คือคุณหมอทางรังสีรักษามาดูว่าตัวก้อนเนี่ยหลังผ่าตัดไปแล้วจำเป็นต้องได้ฉายแสงไหมและการฉายแสงนั้นต้องให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วยหรือเปล่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะที่4การรักษาคำว่าหายขาดคงพูดไม่ได้นะคะเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาค่ะก็สำหรับการรักษาเนาะเราก็คงจะต้องนัดมานะคะเพื่อตรวจติดตามแล้วก็ประเมินจากผลเลือดก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะให้ยาเคมีบำบัดหรือเปล่าและเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะที่คนสูบบุหรี่มีปากดำฟันดำนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดจากสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่นะคะแล้วก็เมื่อผ่านไปที่ละอองของบุหรี่มันเข้าไปในปากและหลอดลมมันก็จะไปเคลือบถ้าเราเห็นว่าปากและฟันเราดำเท่าไหร่ในปอดเราก็ดำเท่านั้นล่ะค่ะถ้าสูบบุหรี่วันละ2ซองก็คือว่า15ปีหรือถ้าสูบบุหรี่วันละ1ซองก็สูบมา30ปีกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดในทางการแพทย์เลยเราก็จะพยายามบอกให้คนไข้เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจที่จะตัดสินใจในการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองแต่ถ้าสุดท้ายแล้วทำไม่ได้เราอาจจะมีทางช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้นิโคตินแพชก็คือเอาเฉพาะตัวนิโคตินเองเนี่ยแหละแต่ว่าใช้ในฟอร์มแปะแล้วก็จะไม่เกิดควันเพราะเรารู้ว่านิโคตินทำให้เกิดอาการติดรวมถึงการออกกำลังกายให้มากขึ้นการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยวิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อเลิกบุหรี่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำทั้ง3อย่างนี้ไม่ช่วยอะไรหมอแนะนำให้พบจิตแพทย์เพื่อดูแลใกล้ชิดและจะช่วยให้คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้และข้อสุดท้ายหมอรู้ว่าพวกคุณกำลังเผชิญกับความเครียดและเป็นความเครียดที่เกิดจากโรคร้ายแต่ใจหมออยากให้เข้มแข็งทำใจให้สบายอย่าไปเครียดหรือวิตกกังวลกับมันมากจนเกินไปเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เข้ามารับการรักษาในคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วอย่าลังเลที่จะถามความรู้ทั้งหมดกับแพทย์ผู้รักษารวมถึงถามถึงแนวทางการรักษาต่อการที่คนไข้ถามคุณหมอตอบแล้วเราตกลงเรื่องของแนวทางการรักษาร่วมกันเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งคู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ

0: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
1: เฮ้ยทำไมมันโหดจังวะ
0: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
1: ใครวะ
0: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะแหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนนี้ทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม
1: ่ว่าได้ลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินกับถ้วยกับจอดเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเ
0: ตอะแล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮือยอ่ะเก็บไปใจเนอะลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้า
1: ก็ฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะสื่ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่ก็เท่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะไหนอะ

0: มาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โหยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ normal ใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณารู้จักปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569หรือ1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในนี้กันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเนี่ยดูทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
0: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะก็กัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆแชมป์เอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในสี่สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้า1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028ฟอร์มมันเฟรชแล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนในเจ็ดเซียนน่ะสายกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อย
0: เด็กๆเป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได
0: ้ครับแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: ก็บอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนทรภูมินี่หวานไปเลยอย่างออมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันเจ้าเป็นนายแบบนะ
1: ค่ะ
0: เป็นMoss the Freshman นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
1: ยังไงคะ
0: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จบรรยากาศแค่จิ๊บๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปไทเซอร์น
1: ะ
0: เดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงเล่นแบบบ้าๆไปเลยแล้วขออภัยเนี่ยแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละแล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่รู้ว่าโอ้เขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ๆคือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว
4: คนเป็นคนที่ผมอยากลอง
0: ตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ครับเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายอ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
4: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
5: พอเข้าไปก็คือมีตรวจกระเป๋า
4: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
5: แล้วพอ
4: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือสิ่งมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดด้วยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
6: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
5: ถือว่าเราจะมีการคัดเกณฑ์เป็น24ชั่วโมงเหมือนเดิม
6: ครับก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
1: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
7: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
1: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
1: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
0: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน4ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนพังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการ

0: ตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ20คาเรือแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
0: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหมคะ
2: เคยครับเคยเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้ารางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้มั้ย
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำมาง่ายๆพี่ครับ
4: พูดเล
2: ่
4: น
2: ใช่ใช่ครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคร
2: ับไม่มีครับพี
3: ่
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาถูกมันโซนน
4: ี้ไม่มีมองเห็น
2: นี่ปุ๊บทิพย์เลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
1: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่า

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: มาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คร
2: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้นะครับ พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกันนะเล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สามอันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยจ้ะโอ้ใจร้อน
2: เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย์
2: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3มั้ยครับอาจารย์
2: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
2: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่

0: เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็ทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้น
1: ครับ
0: เพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดี
1: ครับ
0: การแข็งตัวก็เกิดไม่ได
1: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจแล้วน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้จะใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับerectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่คร ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามใหพอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับ
0: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แ
0: ข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับ
0: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะครับเท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ อันแรกน่าจะเป็น

0: ความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้

0: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับคุณหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
1: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่อง
0: ครับ
1: ที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
0: ก็คือไม่
1: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
0: ครับ
1: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
0: มันที่มันลดลง
1: ไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลังเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะ เขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ
1: ันนั้นทำให้เราเข้าใจผิด
0: โอ้ครับ
1: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
0: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
1: และส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
0: ครับ
1: หรือบางทีก็อาจจะไม่ทันสอดใส่เลยก็หลังแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
0: ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
0: ที่
1: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
0: ้ครับ
1: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
0: อ้าวเหรอครับ
1: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
0: เร่งสปีด
1: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งออกซะเลย
0: อ๋อไป
1: เป
0: ็
1: น ED ไป
0: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
1: ้
0: เออผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
1: ผมคิดว่าไม่จริง
0: อ๋อเหรอคร
1: ับ แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
0: ครับ
1: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
0: ครับ
1: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอ้ตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
0: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
1: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
0: ่
1: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
0: ้
1: นะครับพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่มันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงร่างกายอ
0: ่
1: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
0: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
0: คือ
1: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
0: ครับ
1: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหคนลุ

0: เลยครับ
1: เออ
0: พอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้ เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: เออคือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางคือไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับแล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มน้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเรามาเสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
1: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนๆหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยาย
1: ที
0: ่อื่น
1: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
0: ครับ
1: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
0: ครับ
1: ก็ต้องระวัง
0: ยา
1: ห้ามกิน
0: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
1: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยไอ้ความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
0: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่มั้ย
1: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
0: ครับ
1: กับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ
0: ่
1: ะอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
0: ครับ
1: พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
0: เกิดความมั่นใจ
1: เกิดความมั่นใจ นะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได้
0: ทำเองได้ใช่ไหมครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอ เราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยาต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
0: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
1: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือ
0: เตรียมรับมือ
1: โดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
0: ้
1: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับก
0: ็
1: เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
0: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
0: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
1: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาหนะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
0: อม
1: อย่าไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
0: ้ครับ
1: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะ
0: ครับ
1: แต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันนึงคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
0: ครับ
1: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
0: ครับ
1: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
0: อ
1: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆและตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
0: ้
1: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได
0: ้และยังรักกันอยู
1: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
0: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
1: ครับ
0: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำหนึ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปตรวจเลือดซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไขมันอีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่า triglyceride นั่นแหละอ่ะคุณลองอ่านที่บ้านดูซิ triglycerideคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายเธอใช่ปะซึ่งร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสั่งเคราะห์มันขึ้นมาเองหรือมันอาจจะได้รับจากการทานอาหารประเภทไขมันโดยตรงเช่นหมูสามชั้นถึงคุณจะชอบกินมันแค่ไหนก็เถอะน้ำมันหรือว่าเนยเป็นต้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเธอไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แค่ไหนก็เถอะฉันจะต้องขออนุญาตกินมันต่อไปแต่เอาจริงๆปะเธอไม่ควรกินหรอกเพราะว่าถ้าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมหนึ่งมันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ2โรคหลอดเลือดสมอง3โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ย 4. ทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆเช่นผักธัญพืชกับถั่วเฮ้ยแล้วเธอรู้ป่ะว่าการทานอาหารซึ่งมีไขมันดีหรือว่าโอเมก้า3เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยเช่นกันเช่นปลาแซลมอนทูน่าหรือว่าซาดีนเป็นต้น 5. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือว่าอาหารใดๆที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าเค้กเป็นต้นซึ่งขออนุญาตเลยนะนี่คืออาหารทั้งหมดที่ฉันชอบกิน 6. ลดการกินแอลกอฮอล์แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเธอสามารถทำตามนี้ได้ใช่ปะคุณเชื่อพี่เลยนะว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยัติจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปคิวเพลงลำวงมาเถอะถามว่าทำไมถึงพี่ลำอยู่ใช่ปะก็เขาบอกพี่ผู้ผลิตบอกพี่ว่ามันจะต้องถึง3นาทีให้ได้ฉะนั้นเผื่อว่าคิวนี้สั้นเกินไปใช่ปะคุณจะได้โอกาสดูพี่ลำก่อนแป๊บนึง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเอาล่ะเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้

0: แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
0: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
2: ค่ะ
0: วันนี้น้องทรายเนาะ
2: ค่ะ
0: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
2: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
0: ครับทำมากี่ปีแล้วครับ
2: 7ปีแล้วค่ะ
0: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
2: เย็บเสื้อยืด
0: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื้อตื้อนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไร
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคมคม
1: กันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกอย่างกันไกลเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับครับขอบคุณทรายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงเดี๋ยวขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับก็ไปที่ชั้น5กันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายคนฮะสวัสดีพี่สายคนครับแผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับรู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของรัฐบาลมันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าปิดจมูกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คำแอนของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีติดต่อตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิ
2: ด
0: แต่เพื่อความสะดวกครับผมขอสักหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรในที่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตราย

0: ็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะม่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
0: ค่ะการ์ดจักนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
0: ใช่ไ
1: หมฮะจะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
0: ใช่ค่ะของกรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
0: ที่กับจักไว
1: ้
0: แบบนี้ค่ะมันก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
0: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
0: ค่ะ

0: ามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเขาเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็ฟองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให้ตัวเฮดสเตอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: จ
1: ะต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลงปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่นั้นเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะแต่ได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอามเห็นว่าการทำงานนี่ที่นี่นี่แผนนี้คือแผนโต้ตัดนะคะซึ่งการใช้โต้ตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
4: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณอามลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่า

0: ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับแต่วางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
0: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่แหละค่ะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเป็นท่านเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงแล้วก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปมันก็จะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราเลยต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: มีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยคุณหมอคนมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: ค่ะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ย
2: ครับผมหมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอแล้ว
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงๆควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้าง
3: ครับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้ก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไปเพียงแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
3: ่
2: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอกอาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
4: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่น

0: ได้แต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
1: เสียงแล้วคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
1: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
1: ครับ
2: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าเออทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
1: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
2: อันนี้แก้ไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้แก้ไม่ได้
2: แล้วจะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
1: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
2: ใช่ค่ะ
1: กินยาไม่หาย
2: กินยาไม่หาย
1: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวพาณิชย
2: ์
1: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
2: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
1: ้
2: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
1: ้
2: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได้
1: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
2: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
1: โอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วย
2: ค่ะ
1: มีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคุณหมอครับ
2: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
1: ่
2: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
1: ครับผม
0: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
1: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเตือนกันอีกทีครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได
1: ้ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
2: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
1: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1 ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยได้แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบแล้วก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็ทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมอที่รักษาโรคต่างๆมากมายเช่นหมอเม็ดหมอออโถและหมอ ENT เป็นต้นเริ่มจากหมอเม็ดหรือว่า medicine ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกหมอชนิดนี้ว่าหมออายุรกรรมนั่นแหละทุกคนคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะเป็นหมอที่ตามหาโรคต่างๆตลอดเวลาแล้วหมอชนิดนี้จะพยายามรักษาโรคพวกนี้ด้วยยามากมายมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะไม่ผ่าตัดเท่าไหร่นะทุกคนคือเขาจะใช้วิธีการรักษาแบบอื่นเช่นการส่องกล้องเป็นต้นคือส่วนใหญ่ที่ทำงานจะเป็นห้องตรวจผู้ป่วยทั้งนอกและในด้วยกันเพราะฉะนั้นคนไข้หลายคนเนี่ยก็จะเจอหมอประเภทนี้ด้วยความที่ความตั้งใจของเขาก็คือการตรวจหาโรคให้เจอคืองานอายุรกรรมเนี่ยคือการตรวจร่างกายเพื่อดึงข้อมูลออกมาให้มากที่สุดคือตั้งคำถามด้วยการสำรวจอาการต่างๆและทรงตรวจเพื่อยืนยันเช่นการทำเอ็กซเรย์เพื่อได้คำวินิจฉัยที่ถูกต้องอันที่สองคือการเป็นหมอยานะทุกคนแต่หากเขาใช้ยาไม่ได้ก็คงจะต้องใช้วิธีอื่นต่อด้วยหมออาโถนะทุกคนคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถนัดการรักษากระดูกหรือว่าข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการกระดูกหักหรือข้อเคล็ดก็แล้วแต่รวมถึงกล้ามเนื้อฉีกขาดและกระดูกเส้นหลังเสื่อมด้วยนะเดี๋ยวนะพี่คำว่ากระดูกเส้นหลังคืออะไรขออนุญาตเลยนะฝรั่งพลาดกันได้ดังนั้นขออนุญาตแก้คำพูดเป็นคำว่ากระดูกสันหลังนี่แหละคือปกติเนี่ยเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพรายอื่นและมักจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการต่อด้วยหมอชนิดสุดท้ายนะทุกคนก็คือหมอเอ็นนั่นแหละแล้วใครที่คิดว่าพี่พูดถึงหมอที่มาอินเทอร์เทนคุณเนี่ยต้องหยุดยั้งด่วนภาพของหมอที่ขับรถเบนซ์มารับคุณที่บ้านลอยมาเลยคือคำว่าหมอเอ็นเธอจ๋าคือตัว ENT นั่นแหละซึ่งย่อมาจากคำว่า ear nose and throat คือหน้าที่ของหมอชนิดนี้คือการดูแลความปกติหรือไม่ปกติของหูคอและเสียงคุณนั่นแหละคำถามถัดไปนะทุกคนเราจะต้องเป็นโรคอะไรถึงเราจะต้องไปหาหมอ ENT คำตอบคือว่าคุณอาจจะเป็นไซนัสอักเสบ1หรือว่านอนกรนไม่หยุดอ่อนแล้วก็รวมถึงเจ็บในลำคอและต่อมไทรอยด์ด้วยนะรวมถึงโรคภูมิแพ้หูคอกับจมูกและโรคหูน้ำหนวกด้วยนะทุกคนซึ่งโรคนี้ก็คือการที่หูของคุณเนี่ยจะมีน้ำเม็ดๆไหลออกมาตลอดเวลา
1: huh?
3: คือโรคตัวเนี้ยจะต้องไปหาหมอ ENT ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นวรัตน์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไรคร
6: ับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
5: อ้าวไม่ต้องเหรอ
6: พบกับประมาณชายริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับแคน
6: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทะลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
6: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
5: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลทะลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
6: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
5: ใช่
6: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
5: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
6: อ้าวมันไม่ต้องเหรอ
5: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
6: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: โอเคต่อไป
5: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพ็คครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับผ้าสะอาดครับประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได
6: ้ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
5: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับ อย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคน เห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสปริสอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
6: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
5: ปิดไว้ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอิลาสติกแบนเดจนะครับถ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือด
6: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
5: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
6: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
5: กระดูกหักครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
6: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
5: ตั้งสติก่อนครับ
6: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะฮะค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
5: ขอบคุณครับ
6: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคืนที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยกันครั้งแรก
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหมฮะ
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบ TikTok
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่ครับ
0: เต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
1: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่แคนได้อย
0: ู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าครับพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคไปสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาได้แปลมาเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามควรการต้องรักษา
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้แล้วในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
0: ่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนละทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
1: ใช่
0: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
1: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดผิดเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไอตัวเนี่ยมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอคือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
1: ์ครับ
0: ปวดนิ้วนอนปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
1: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
0: แต่เขาแจ้งแต่ผม
1: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
0: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นยาแก้ปวด
1: ครับผม
0: อันนั้นน่ะมันมอร์ฟีนเปล่าหรือว่ามันคือแบบ
1: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนๆงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซึ่งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่คร
0: ับโอเคนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะฮะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคงไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล้ว
1: ค
0: ุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยานี่คืออะไรฮะ
1: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกนี้ครับก็ด้านนี้จะ ลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
0: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอยู่ในทางที่ผิดนะครับ
0: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ้ยผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
1: ครับผม
0: ให้ตีมันมาด้วย
1: เออเนี่ยครับ
0: แล้วก็เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
1: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคนลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพะใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงอะไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน่ซวยไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป
0: ็
1: นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพะมานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดผลข้อปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
1: ใช่
0: ก็วินิจฉัยผิดอีก
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษคือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ไอกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
0: เคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
1: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
0: ระบบเลือด
1: ผ
0: ิ
1: ดปกติ
0: ครับก็คือ
1: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพ
0: ิ
1: ษ
0: ดูดละคร
1: มาใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคย
1: ต้องแบบเอ๊ะต้องจ้องตางู
0: ต้องทำไมอ่ะ
1: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้ก็ใช่ใช่เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: นั่นแหละครับ
0: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
1: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่ากระพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
0: ้
1: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
0: ตาบอดได้เลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าเอ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมบอกผมก็เพ่นก่อนเลย
0: หนีเลย
1: หนี
0: ดีกว่าอย่าไปจ้อง
1: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
0: อย่าไปพูดภาษาพาร์เซลแซ่
1: ใช่
0: แฮร์รี่พอตเตอร
1: ์ไม่ได้ไหว
0: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอนี่แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
1: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
1: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
0: ปูพื้น
1: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ใช่เยอะมาก
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้อยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
0: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
1: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่างูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
0: ไม่ดามแต่ได้ยินว่างูทะเล
1: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
0: แล้วก็สลายคือยังไง
1: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไองูตัวนี้กัดไปมันไปเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
0: น่ากลัวหมดเลย
1: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
0: โอเคสนุกอะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่า

ในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบ

0: วันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุธเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
1: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกไหมครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อไหม
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายๆประเภทนะครับคุณแคนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได้
0: ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
1: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโรนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือเซโรโทนิน
0: เคยได้ยิน
1: ใช่ใช่เป็นสารแห่งความสุขที่แบบเห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
0: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอีก
1: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบนี้ผิดปกติมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้งครับผม
0: อันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
1: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้าง
0: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
1: เหมือนเป็นแบบ
0: ถ้ำกระบอก
1: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
0: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
1: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่ เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตัวนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้เราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราจะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
0: การเลิกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่าง

0: กายเยอะจนมันถอดออกยาก
1: ใช่ใช่
0: แบบไหนกันแน
1: ่ก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานๆนานๆมันจะมีคำว่าอัปโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้ไปนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟกต์เท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
0: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหร
1: อคือ
0: มาทำได้ไหม
1: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
0: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาต้องซ่อมยาก
1: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่องซ่อมมัน
0: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
1: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทร้อนเห็นภาพร้อนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
0: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนๆนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
1: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
0: โอเคตายไหม
1: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกๆใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
0: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจิ้ง
1: ใช่ๆ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
1: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตานี่ใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
0: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำ
1: ครับผม
0: เพราะว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
1: อ๋ออดนอน
0: ไม่ได้นอน โอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ไอ้ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
1: ใช่
0: มันเป็นยังไง
1: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาท ทำให้เกิดการกระหึกหืมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคุณแคนก็นี่ยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
0: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช
1: ่ไ
0: หมก็คือเป็นฟินเหรอ
1: ใช่มันความสุขมันรู้สึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่หมายความว่ามาติดเพิ่มมากขึ้นได้
0: นี่คือยาอี
1: ก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนแต่ข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
0: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยาม้ายาม้าเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายาม้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยาม้าอันนั้นคืออะไร
1: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
0: ก็คือยาบ้า
1: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
1: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
1: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
0: จากประวัติ
1: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
0: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
1: ใช่
0: ฟินอย่างเงี้ย
1: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ
0: ์ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้ใช่ไหมมันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือยาอี
1: ใช่ครับ
0: แล้วยาเคอ่ะ
1: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยแบบต้องทำหัตถกรรมเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
0: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
1: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช
0: ่
1: รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะแต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
0: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ
1: ็บใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
0: แต่ก็ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
1: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากล่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
1: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอ้ตัวเหมือนอาร์ททอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
0: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ไม่ต้องจากวัยรุ่นนะครับปัจจุบัน
0: เด็ก
1: ใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับเนี่ยเป็นที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
0: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
0: โอ้โห
1: ใช่เห็นปะทุกคนสามารถแบบชอบไอ้น่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากๆ
0: คร
1: ับ มากๆเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
0: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
1: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือเวนลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้า มันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วย

0: เพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสอาจวุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
1: ถ้าเกิดเยอะเกิน
0: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้าเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักๆเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียายาเคไอยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติจากที่เกิดตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะเสพเอาจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
1: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
1: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
1: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไงอ๋อ
0: เนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
1: ครับ
0: ยามาที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
1: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
1: ต่างวิธีรูปแบบ
0: ใช่
1: วิธีการเสพต่างกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะคร
1: ับ
0: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกมาเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับ
1: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณแม่มีการสูตรก็มี
1: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีพวกแบบวันกินด้วย
1: โอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
1: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาเนี่ยเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้
1: ครับ
0: บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่ามันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริง

0: จริงแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
1: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
1: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนดูมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินบางครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน่
0: ใช่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไม่ควรสูตร
0: ผมว่าไม่ควรสูตร
1: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
0: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแค
1: ร์ขออีกสักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
0: โอ้โห
1: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากๆจนรู้วิธีเลยอ่ะที่เขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
0: ครับผม
1: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
0: ก็โคเคนแล้วที่จริงมันมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายๆกลุ่มยาบ้าครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอย่าใช้แล้วฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
1: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
0: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
1: จริงเหรอคนที่สูตรก็ง่ายขึ้นอีก
0: ใช่คร
1: ับ การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
0: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะภาษาหมอคือแครกก็คือสูตรกันเผาถูกไหมครับถ้าการสูตรโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูตรดมมันมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
1: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหมือนที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่คร
1: ับนะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลโทร่าไหม
0: รู้จักครับ
1: อัลโทร่ามันก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
0: เพนทร็อก
1: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
0: ๆครับผม
1: อันนั้นคืออะไร
0: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
1: ้อ้าวคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟคเนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับผม
1: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
0: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย์ปัจจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็อกผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
1: โอเค
0: นะครับ
1: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นแบบเหมือนกับเราดมยาดมไหมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
0: ใช่
1: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
0: มันจะความรู้สึกว่าดิสแทรกมันแบบสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
1: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
0: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมครับ
1: กระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
0: ใช่แบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
1: ใบกระท่อม
0: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
1: มันยังไง
0: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนาน

0: เขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี่ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันจะต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
1: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวอ่ะเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรง
0: ใน
1: การทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
0: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
1: เคยลองแล้ว
0: รู้สึกครับ
1: โอ้โหแทบบ้วนนะฮะ
0: ทำไมมัน
1: ขม
0: ครับ
1: ปีเลยคือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
0: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
1: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
0: อ๋อบ้วนก่อนจะไม่ทันนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดื่มไปนิดแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
0: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
1: คงจะชินแล้ว
0: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
1: อันนี้ติดไหม
0: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
0: ใช่
1: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกซ์นะฮะพอโบท็อกซ์มันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
0: ก็มีบ้างครับรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
1: ไม่ได้ละ
0: เหมือนเดิม
1: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่อเอออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
0: ซ์ใช่คร
1: ับอาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ไม่น่ามีผล
1: โอเคได้ฮะไปกันไปดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
0: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นถึงขั้นสูญเสียแบบว่าชั้นในการทำงาน
0: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
1: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
1: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกติดนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
1: ครับ
0: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
1: ่
0: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลิ่มเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
1: ช่เรากำหนดไม่ได้
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงตาแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10 30 ml ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
1: มันฝึกได้ไหม
0: ผมว่านะถ้ากินสมมุติถ้าแบบมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
0: ่ก็ถ้าน
1: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
0: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
1: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
0: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
0: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบั้นสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆนะครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
0: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณแค่เคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าใช่ไหมมีอาการนุ่มต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: มันเห็นว่าจะสั่น
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม2สัปลดลงเหมือน1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติและพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
1: เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่แหละครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้ครับ
1: ครับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมุติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละสักแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: อันนี้มันช่วยยังไงครับ
0: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ย ลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะ

0: ฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
1: ใช่ครับ
0: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
1: คุณอยู่ยาอีกลุ่มยาไอ
0: คนนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ไหมครับผม
0: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
1: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้
0: ม
1: ๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้นมันเยอะขนาดไหน
0: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
1: ยังไงด้วย
0: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ยาบ้าร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่า
0: ฉะนั้น
1: ความคุ้นมันเยอะ
0: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
1: แย่กว่าเด
0: ิ
1: ม
0: ยิ่งแย่ไปใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
0: ยังไงเกิดแน่นอน
1: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได
0: ้
1: ครับผม
0: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
1: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
0: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
0: ครับ
1: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดๆเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
0: บุหรี่ไฟฟ้า
1: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
1: ใช่ครับผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
1: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะถ้าเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
0: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
1: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งมา2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานีนหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
0: ็คือฝั่งเฮโรอีน
1: ฝั่งเฮโรอีนเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานีนเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
0: ครับ
1: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
0: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
1: ใช่ๆครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
0: ้โอ้
1: ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
0: โอเคอ
1: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีน

0: ทั้งเฟนทานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเฟนทานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาลเรียกได้ว่าในโรงพยาบาล
1: แต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
1: แล้วแรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับ
1: แ
0: บบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนทานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โอ้
0: น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเฟนทานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติมมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สำหรับผลไม้ธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหดินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได
2: ้เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
0: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็ง
0: ครับ
2: มักจะกลัว
0: ใช่ๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดแล้วก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้ครับ
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้างรังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับ
0: อยู่บริเวณขั้ว
2: จ
0: ุ
2: กใช่ใช่อยู่บริเวณขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของระยะสืบพันธุ์สตรี
0: ครับ
2: ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็พยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
0: จริงมันอยู่ตรงนี้เท่านั้น
2: แหละใช่อ
0: ยู่ตรงปลายตรงจ
2: ุกคือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
0: เผื่อไว้ก่อน
2: ว่านั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นไฝเนี่ยก็คือทนทั่วไปเขาตัดเฉพาะไฝเล็กๆออกแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากคำนวณให้หาย ตีกรอบออกกว้างๆซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกันฮะคนไข้หายประมาณ90%ในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
0: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
2: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
0: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
0: ครับ
2: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุตรเป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได
0: ้คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
2: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
0: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
2: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก่อน
0: ท่อน้ำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
2: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
0: อาจจะยังเพราะมีส่วนสำคัญเรื่องฮอร์โมนใช่ไหมครับแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายของผู้หญิง
2: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆอยากจะมีลูกอยู
0: ่
2: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
0: ี
2: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเอ๊ะลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
0: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
2: ่
0: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
2: ้
0: อาจจะมีลูกได
2: ้อาจจะมีโอกาส
0: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
2: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
0: ตัดปากมดลูก
2: แบบถอนรากถอนโคน
0: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
2: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูก

0: แต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สัก 2-3 เซนเราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดเอามาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆเอามาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่งมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
1: ่เอาส่วนนี้ออกไป
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
0: หัวท้ายมาต่อกันใช่ครับแต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
0: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่ครับอ
1: ุ้ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
1: ่ๆครับ
0: แล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวยเสียเลือดมากปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: ส่องกล้อง
0: การผ่าตัด
1: เล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
1: อุ้ยเล็กมากนะครับ
0: ครับประมาณสัก 3-4 รู
1: ฮะ
0: ครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
1: ครับ
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถ
0: ึ
1: ง1เซนแต่ในแต่ละรูใช่ไหม
0: ใช่ครับในแต่ละรู
1: 3-4 ร
0: ูประมาณสัก 3-4 รู
1: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
0: หมอก็จะสอดเครื่องมือเข้าไป
1: เป็นเครื่องมือเล็กๆเหมือน
0: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จ่องมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากกล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมาก
1: ครับ
0: สามารถที่จะเห็นอวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญเส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
1: ้
0: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหน
0: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ 3-4 วันก็อาจจะกลับบ้านได้
1: พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
0: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
1: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
0: ครับ
1: ภาพขยายบนจอ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
1: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาตอนหมอทำงานเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
1: นี่สำคัญ
0: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
1: ครับ
0: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
1: ครับ
0: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
1: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงล่ะครับ
0: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100%
1: แต่ว่า
0: เม
1: ื่
0: อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
1: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
0: แผลเล็ก
1: ใช่ไหมฮะ
0: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
1: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
0: มีด้านดีๆอยู
1: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
0: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
1: ่
0: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก
1: ็
0: บตัวมดลูกไว้โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
1: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
0: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
1: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ
0: ยังคงอยู่
1: เ

0: ทั้งหมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อย
1: คือ
0: เก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่1 90% เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
1: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกอะฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
0: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่านั้นนะฮะ
0: เท่านั้นครับ
1: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่อ่ะมันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไม่ไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้หรือไม่รู้อะไรอ
0: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
1: เป็นความเชื่อของเรา
0: เป็นความเชื่อของเราสม
1: ั
0: ยก
1: ่อ
0: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
1: ๆ
0: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได
1: ้
0: โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
1: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1
0: เฉพาะขั้นที่1
1: แบบนี้เนี่ย90%หายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นล่ะฮะ
0: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
1: ครับผมซึ่งก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
0: ใช่มันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอดดี
1: ก็ไม่ถึง
0: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้เพราะต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
1: ถ้าลามไปอวัยวะ
0: ใช่
1: ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
0: ไม่มีข้อเสีย
1: แล้วก็มองเห็นข้อดีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถามมีลูกได้อีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
0: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่สองก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
1: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
0: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราษฎร์ที่แรก
1: ครับผมแล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
0: จนถึงปัจจุบันนี
1: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
0: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่าไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะ
0: ครับ
1: งั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
0: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที
1: ่
0: ชื่อว่าเชื้อ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได
1: ้ครับ
0: ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
1: ครับ
0: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
1: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
0: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร้อย
1: ครับ
0: ได้ประมาณ 70%
1: ครับ
0: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหน
1: ครับ
0: ถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
0: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่
1: คร
0: ับ
1: คือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหม
0: โอ้เกือบศูนย์น้อยมาก
1: เกือบศูนย์เลยนะ
0: เกือบศูนย์เลย
1: แต่ถ้ามี
0: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลูกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
1: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
0: ก็อาจจะมีส่วน
1: อา
0: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนก
1: ันอ๋อในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
0: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
1: ขั้นตอน

0: ที่บอกตรวจเช็คนี่แหละฮะเป็นขั้นตอนที่หลายคนอาย อายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไปนั่งรอนั่งรอขึ้นขายังแล้วก็ใช่ไหมฮะนี่ฮะมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
1: ับ ก็ผมก็คิดว่าคือถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทย
0: ค
1: ือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่หาหมอสูก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
0: เพราะจะเจอเร็ว
1: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเป็นเกิดก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้คุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
0: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
1: ้มีโอกาสครับ
0: นะฮะ
1: ยืนยัน
0: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศรีราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
0: นี่คือศรีราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แม้ถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ค่ะขอให้ท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF

เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่แข็งแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินที่ถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอ๋ครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: เราก็จะมีปัญหา
0: หลายมงกุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงศ์จตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะและก็เป็นมิตรสมุขเพียงคนแรกของประเทศไทยนะ
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของทวีฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยถ้วยฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะอีหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อนึงของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวจริงๆด้วย
2: นะคะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่โรงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็ต้องจัดหนักหน่อยค่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
0: ครับแบ่งเวลา
2: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพทุกคนก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะทวีฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของทวีฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะทวีฟูได้ค่ะว่าทวีฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับทวีฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
0: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
0: ครับ
1: อันที่สองเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
0: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
0: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
0: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เรา ราเคยคุยกันทุกเทป
0: ทุกเทป
1: ใช่ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
0: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่าว
0: ่
1: าจะทำอะไร
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานเนื้อ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะคร
1: ับ ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิด
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหมอก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอ
0: เคครับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยาก

ช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลิกลิกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับ เนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะคร
1: ับ ใช่ใช่เพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไว้ย่างเนื้อ
0: ใช่ไหมครับ
1: ย่างทำเป็นแบบสเต็กอะไรเงี้ยค
0: ่ะใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเห็นมันจะขึ้น
1: มันจะเป็นรอยใช่ครับ
0: เวลาเราทำกริลมาร์กนะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราซีลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำลังจะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

0: ด้านล่างใช่ไหมครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะ
1: เขี่ยออกมาขึ้นแล้ว
0: ขูดออกหมด
1: ขูดออกมาเมื่อกี
0: ้เอาความอร่อยออกมาจากก้นกระทะนะครับอันนี้เป็น
1: กะวาน
0: ใบกะวานครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเบลีฟนะครับแค่ใบเดียวพอนะครับ

0: เราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่เราเห็นนะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ย

0: านเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สุ่มยุงน้ำกินคราวนี้ขึ้นมาสุ่มข้างบนนะคร
0: ับ
1: ใส่เข้าตัวข้างใน
0: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรร์นะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรร์นะครับก็จะประมาณ53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านของคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี้จะก
1: ิน
0: เท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะ

0: ตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่1จะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้น
2: พอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออ
0: ๋อโอเคค่ะ
2: นะคร
0: ับ
1: ปรุง ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีอะครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดน
1: ึ
0: ง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติมีความจูซี่มากขึ้น
0: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
1: ก็เป็น
0: ก็จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
1: เพิ่มผัก
0: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ คุณหมอช่วยวิเคราะห์หน่อยคร
1: ับ ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยปูซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมู3ชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
0: แห้ง
1: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
0: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะสองเป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สามเราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
0: น้อยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
0: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
1: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฝู
1: ครับ
0: ก็เขียนว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความชิน
1: เคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
1: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี
0: ่
1: เ
0: พ
1: ราะ
0: ฉะนั้นเนี่ย1 cc นะครับ
1: ใช่
0: 1 cc นี่น้อยมากนะครับหมอ
1: ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
1: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
1: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
1: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอจะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มคั้นสดว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
1: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่หมดบางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
1: ันนี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอรี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอรี่ลูกหม่อน
1: ลูกหม่อน
0: คร
1: ับ
0: ได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
1: ค่ะเป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
1: โอเค
0: นะครับ
1: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
1: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
1: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
1: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้ว
1: ค่ะ
0: เราจัดใส่แก้ว
1: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใยเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
1: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่ลาจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมครับพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายจะรูด
2: ไม่รูดครับ
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
2: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: แล้วบุยหมายถึงอะไรอ่ะ
2: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกใน Healthy Friday ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
2: ค่อนข้างต่ำ
1: เสียใจ
2: เห็นไหม
0: ครับ
2: คิดไปไกลเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่ผมเคยสอบตรงมาตลอด
2: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให
2: ้สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
2: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียวผมเตรียมคู่แข่งมาด้วยให้สมน้ำสมเนื้อกับผมให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
2: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม wow. เขาคนนั้นก็คือแอนน้องมิ้นสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือคู่แข่งครับอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแ
4: หมไม่ใช
2: ่ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
4: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
2: 7วัน
4: ใช่
2: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
4: ค่ะ
2: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
4: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
2: ดูจากหุ่นทะมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
4: ได
2: ้ชาเก่งจริงๆเนี่ยเก่งจริงโอ้โหใบเสพนี่ใบเสพขึ้นแล้วเนี่ย
0: เท่าบวยเลย
4: เฮ้ยพี่สู้หน่อยได้เปล่า
2: เฮ้ยแล้วก็ทำเฮ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงก็ต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
4: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
2: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
4: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
2: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนิดเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
2: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
2: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
2: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับว่าเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
2: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายอะไรบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
2: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
2: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วความทนทานกล้ามเนื้อ
2: 3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
2: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
2: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
2: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
2: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
2: พร้อมไหม
4: พร้อม
2: พร้อมแล้ว
4: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกับฐานแรกความอ่อนตัว
0: หนึ่งนะครับวัดความอ่อนตัว
2: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
2: ได้เลย
4: หันหน้ามาอาจารย
2: ์โอ้ยอะไรอ่ะ
0: นอนหงายนอนหงาย
2: อ้าวนอนหงายนอนใช่ไหมครับ
0: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
2: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
0: อ้าวโอเค
2: จำเป็นยังไงครับ
0: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของไอความจำกัดของ

0: สุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
1: วิธีการวัดทำยังไงครับ
0: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
1: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
0: ใช่15 30 45
1: ตัวนี่อยู่กับ
0: ที่นะคร
1: ับเป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: นอนลากกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
1: มันเสียวหลังแล้วครับ
0: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
1: โอ้ย
0: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับสอบผ่านครับ
1: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความอ่อนตัวจะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
0: ั
1: ด
0: ใช่
1: เดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช้อุปกรณ์เลย
0: เราจะใช้ตัวนี้เลย
1: สุดยอด
0: นะครับ
1: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
0: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
1: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: โอเคมา
0: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
1: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
0: ะครับ
2: ยังไม่รับ
0: 45ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเน
1: ี่
0: ยเอา60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90
1: เยี่ยมเลย
0: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
2: ว้าวแต่ยังเข้าตลอด
1: เสมอใช่ไหมเนี่ย
0: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่มั้ยถือว่าโอเคละ
1: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
0: ดีละ
1: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
0: ดีละใช่
1: ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
0: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
1: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
1: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
0: ต้อง60ขึ้นมา
1: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี
0: ่เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ขานต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกลำตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ท้ายทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
0: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
1: แตะเข่า
0: โอ้ยากมาก
1: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
0: โอเค
1: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บหนึ่งลงสองลงสามลง4
0: หาอะไรนะ
1: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
0: หลา
1: ลงลง27
0: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
1: ลง28
2: ถึง5โมง
1: ลง30
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตัวจบเดี๋ยวขอตัวจบด้วย
1: 40
0: โอ้โห
1: ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ลง42ลง
0: พี่อันนี้คือหน้าตา
1: แล้ว
0: อันนี้คือหน้าตาของประเทศเลยนะพี
1: ่ขึ้นนายหกไว้มามาเร็ว
0: เข้าไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
1: เจ็ดเร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเดี๋ยวป่ะพอ
0: ต้องเมื่อ

0: มันเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
1: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
0: ใช
1: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองปะ
2: มี
1: โชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพนี่ขนาดนี้มันเกินผู้หญิงอะนี่เออนี่เห็นไหมมีกำทองเห็นปะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
0: ใช่
1: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่ครั้ง
0: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
1: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
0: ใช่แล้วผู้ชายก็ประมาณ
1: 10ครั้ง
0: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
1: ต้องปรับปรุง
0: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
1: ผู้หญิง60ครั้ง
0: ประมาณ60
1: ผู้ชาย75
0: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
1: ผู้ชาย75
0: ใช่ประมาณใช่
1: อย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ย
0: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
1: วิธีการปรับปรุงคือ
0: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานกันตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
1: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือเจนว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ตัว T ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัวการวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้น
1: อ
0: ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้19
1: ประมาณการใช่
0: ประมาณการ
1: ประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตร1ต่อ19
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: แล้วเขียนตัวที
1: ใช่แล
0: ้
1: วมือขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานค
1: ือถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เทสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือเรื่องของการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมฮะการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์นะครับพี่ดีเลยครับ
1: โอ้โ
3: หมันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยนี่แม่งทำลายทุกอย่างเลยแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเข้ากันเลยเข้ากันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นน่ะนี่เป็นไงครับน้องนิ่งถือว่าเป็นไง
1: โอ้โห
2: สุดเยอะ
1: โอ้สุดยอด
2: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมแค่นั้นเอง
1: ฝึกซ้อมแค่นั้นเอง
0: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่างนี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายแรงต่างแต่จริงแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: ม
1: ัน
0: เหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: ผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่าน
0: โอ้โห
1: 35ผ่าน
0: อุ้ยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ่าน
0: เฮ้ยหนักเน
1: ี่ยมีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราะอะไรคะ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วค่ะ
0: สุดยอด
1: เยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดสิ
2: อันนี้พี่บุ้ยต่อให
0: ้ไม่ก็ถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจคนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี้แหละครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับนะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที
1: ่
0: ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาน่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได
1: ้
0: หน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: นะครับ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปอดไหมนิดๆหน่อยๆนะเอาจริงๆนะใจก็ไม่ดีนะเอาจริงๆ
1: 1นาทีนะครับ1นาทีนะ
0: พร้อมครับ
1: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
2: 2 3 4
1: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
2: 70
1: มาเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายเร็วๆฮึบๆๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยหน่อยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วโอเค
3: เ
1: ท่าไหร่ครับ
3: 89
1: 89
0: 120ครับ
1: 120ครับ
2: พอดี
1: นับผิดป่ะครับเหนื่อยแล้วนับไปฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่า
0: ที่เยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
1: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
1: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: เรื่องของเขาเรื่องของเขา
1: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆแล้วนี่เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดที
2: กว่าน
1: ี
2: ้
1: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขาก็โดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี้เขาไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมคร
1: ับ จริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
1: มันก็ต้องออกกําลังในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: เลยของคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกตินะเอาจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากท่านผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได้ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยปรับตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหมอคะ
1: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
2: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
1: ค่ะ
2: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงอะค่ะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
3: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
1: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลง

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: กระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้สงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบ

0: ตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะ
1: ก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเอาล่ะเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
2: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
3: ค่ะ
2: วันนี้น้องทรายเนาะ
3: ค่ะ
2: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
3: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
2: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
3: 7ปีแล้วค่ะ
2: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
3: เย็บเสื้อยืด
2: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื้อๆนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: แต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคม
1: ๆกันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ
1: ้
0: น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกอย่างกรรไกรเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือก

0: ก็จะไม่หล่น
1: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
0: ใช่
1: ถูกไหมครับครับขอบคุณซ้ายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงจะขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับก็ไปที่ชั้นหน้ากันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายชนนะสวัสดีพี่สายชน
2: คร
1: ับ แผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนเต็มไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี
2: ้แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
1: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับรู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราพอดีมันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานติดผ้าปิดหมวกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
1: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คอมไพแอนซ์ของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีตรวจสอบ
1: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้อง
2: ปิด
1: แต่เพื่อความสะดวกครับผม
2: ใช่
1: ค่ะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ตัดก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายนะครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: จะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: กรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่กับจักรไว
1: ้
2: แบบนี้ค่ะเราก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
2: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
2: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
2: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: จันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องจักรแต่มีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินเอาการไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให้ตัวเฮดเทอร์โอเฮด
2: ค่ะใช่ค่ะก็จะซัพพอร์ตใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ค่ะ
1: จะต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดลง

0: หลังไม้ปวดตาปวดเมื่อย
1: ก็คือเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
0: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
0: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
1: ค่ะใช่
0: คุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
2: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
0: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
3: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
0: ว้าว
3: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อย แต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี่ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหา อุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
0: ครับ
3: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณน้ำลองใส่ดูนะคะต
0: ั
3: วนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับวางปรับเนื้อผ้านะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
0: เพราะมันโดนเหล็ก
3: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นท่านเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปมันก็จะคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราจะต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: มีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกับคุณหมอกันมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: คะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอ
3: ใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงๆควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้างคร
3: ับ ก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้น
2: ครับ
3: ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที
3: ่
2: จะขับมันออกไปเห็นไหมว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
3: ่
2: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอกอาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
4: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
2: เสียงนะครับคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้ค่ะ
2: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2เดือนอาจจะยังไม่เป็นในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
3: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
2: ครับ
3: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
2: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิ้มหูอะไรเงี้ย
3: อันนี้แก้ไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้แก้ไม่ได้แล้ว
3: จะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
2: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
3: ใช่ค่ะ
2: กินยาไม่หาย
3: กินยาไม่หาย
2: อุ้ย นอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
3: ์
2: มาเป็นโรงงานรับผักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
3: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
2: ้
3: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
2: ้
3: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได้
2: การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
3: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
2: วันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคร
3: ับ ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
2: ่
3: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
2: ครับผม
4: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
2: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การใช้สายตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได
2: ้ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
3: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
2: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
2: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

ังลักษณ์เป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักนะครับควรจะทำให้เม็ดแมงลักนั่นแหละพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในลำไส้เราแล้วไปดูดซึมน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นทำให้มันบวมขึ้นในลำไส้และอาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้ครับเรามาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ำหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนมื้ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ำหนักนั้นสามารถกระทำได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการพ่อหมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา17:00 น.นะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26 มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่17 มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยครั้งแรก
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหม
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบ TikTok
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ใช่คร
0: ับเต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แต่ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้วไหม
1: เคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่เต้นได
0: ้อยู่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าครับพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคไปสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศแปลมันเป็นคำว่าคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามคือการต้องรักษา
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้แล้วในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนแหละทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
1: ใช่
0: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
1: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับ ขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดผิดเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไอตัวเนี่ยมอร์ฟีนผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอคือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
1: ์ครับ
0: ปวดนิ้วนวลปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
1: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
0: เขาแจ้งแต่ผม
1: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
0: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
1: ครับผม
0: อันนั้นมันมอร์ฟีนบ้างหรือว่ามันคือแบบ
1: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนๆงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซึ่งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่แคน
0: โอเคนะฮะวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะฮะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคนไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่แล
1: ้
0: วคุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
1: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกนี้ครับก็ด้านนี้จะ ลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
0: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอับยูในทางที่ผิดนะครับ
0: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ้ยผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
1: ครับผม
0: ให้ตีมันมาด้วย
1: แล้วก็
0: เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
1: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคนลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณลุงก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพะใช่ไหมครับถือว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนวินเน่ตัวไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคืองูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพะมานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็ทำให้อาการแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการจากผลเลือดคุณหมอก็ปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
1: ใช่
0: ก็วินิจฉัยผิดอีก
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมางูกัดจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษก็คือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ไอกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
0: เคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
1: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
0: ระบบเลือด
1: ผ
0: ิ
1: ดปกติ
0: ครับก็คือ
1: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพ
0: ิ
1: ษ
0: ดูละครมา
1: ใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่เคย
1: ต้องแบบต้องจ้องตาง
0: ูนะ
1: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: นั่นแหละครับ
0: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
1: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่าพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
0: ้
1: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
0: ตาบอดได้เลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมบอกผมก็เพ่นก่อนเลย
0: หนีเลย
1: หนี
0: ดีกว่าอย่าไปจ้อง
1: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
0: อย่าไปพูดภาษาพาร์เซลแซ่
1: ใช
0: ่แฮร์รี่พอตเตอร
1: ์ไม่ได้ไหว
0: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอนี่แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อย
1: ู่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
1: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
0: ปูพื้น
1: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ใช่เยอะมาก
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้ไปอยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
0: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
1: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่องูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
0: ไม่ดามแต่ได้ยินว่างูทะเล
1: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
0: แล้วก็สลายคือยังไงก็
1: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปเล็กๆมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตทำให้คนไข้ไตวายผิดปกติได้
0: น่ากลัวหมดเลย
1: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
0: โอเคสนุกอ่ะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุธเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
1: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกไหมครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อไหม
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายประเภทนะครับแทนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับ

0: โดพามีนครับแต่โดพามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
1: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอีก
0: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบมีผิดปกมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
1: ครับผมอันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้างมาก
1: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
0: เหมือนเป็นแบบ
1: ถ้ำกระบอก
0: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
1: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
0: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย
1: ์
0: เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบความตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่ เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้เราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราจะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากการพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
1: การเลิกยาเสพติดมันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
0: ใช่
1: มีแบบไหนกันแน่
0: ก็คือมี2ประเด็นเลยครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดพามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานมันจะมีคำว่าอัพโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้เป็นนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟคเท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
1: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหรอ
0: คือ
1: มาทำได้ไหม
0: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องคงต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
1: คือมันไม่ได้แค่มันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาต้องซ่อมยาก
0: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่องซ่อมมัน
1: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยามันมีอะไรบอกไหม
0: มีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทร้อนเห็นภาพร้อนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
1: กำลังจะถามเลยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามัน

0: มมุติว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
1: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับผม
0: โอเคตายไหม
1: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
0: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็คเกจจิ้ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
1: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตาไม่มีใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
0: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เออเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำใช่ไหม
1: ครับผม
0: บอกว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
1: อ๋ออดนอน
0: ไม่ได้นอนโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ไอ้ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
1: ใช่
0: มันเป็นยังไง
1: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติดพวกนี้ครับก็ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคุณแข่งก็เรียกยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอีเอ็กเทซี่ก็อยู่กลุ่มนี้แต่ข้อเพิ่มเติมที่เขาใช้ยาอีในการมาเสพติดกันเพราะว่ายาอีมันมีสารซีโรโทนินเยอะครับ
0: ซีโรโทนินที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็คือเป็นฟินเหรอ
1: ใช่มันความสุขมันรู้สึกว่าลอยรู้สึกว่าฟินดีผิดปกติก็เลยใช้มาบำบัดไม่หมายความว่ามาติดเพิ่มมากขึ้นได้
0: นี่คือยาอี
1: นี่คือยาอีก็คืออยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีนข้อเพิ่มเติมคือมีซีโรโทนินเยอะทำให้ซีโรโทนินในร่างเยอะคนไข้หรือคนที่ใช้กันก็เลยชอบแล้วก็ติดตัวยาอีกัน
0: อย่างเมื่อก่อนที่ผมเคยได้ยินเรื่องของยาม้ายาม้าเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายาม้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยาม้าอันนั้นคืออะไร
1: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้า
0: ก็คือยาบ้า
1: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
1: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
1: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
0: จากประวัติ
1: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีอะหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
0: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
1: ใช่
0: ฟินอย่างเงี้ย
1: รู้สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ์
0: ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้พวกน
1: ี้
0: มันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือยาอี
1: ใช่ครับ
0: แล้วยาเคอ่ะ
1: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยจับต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
0: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
1: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักๆคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้ม

0: ริ่มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ ใช่ รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม อันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะ แต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
1: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ็บ
0: ใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
1: ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
0: ์ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
0: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากร่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวหนึ่งที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมาร่วมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
0: ใช
1: ่โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
0: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอตัวเหมือนอาร์ททอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
1: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ไม่ต้องจากวัยรุ่นครับปัจจุบัน
1: เด็ก
0: เด็กใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับเนี่ยเป็นที่เขาทำหน้าตาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทำหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
1: นี่มันทำเป็นลาบูบูจริงๆเลยเนี่ย
0: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
1: โอ้โห
0: ใช่เห็นป่ะทุกคนสามารถแบบชอบเอ้ยน่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ำกว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากๆ
1: ครับ
0: มากๆเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
1: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆไอ้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
0: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือเวนลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสอาจวุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
1: ถ้าเกิดเยอะเกิน
0: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้าเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นี่หลักๆเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียายาเคไอยาอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเต้นเร็วผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติจากที่เกิดตั้งแต่ต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
1: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายิ่งกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้กินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
1: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
1: ไอซ์เนี่ย มันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไง
0: อ๋อเนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่ม

0: ยาบ้ายาม้าที่คุณแคนบอกยา E แล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับลดรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
1: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
1: ต่างวิธีรูปแบบวิธีการเสพต่างกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะครับ
1: ครับ
0: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเลยนะคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกมาเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นติดที่ระบาดมากๆมากๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันคนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับผม
1: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณครับมีการสูตรก็มี
1: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีบางแบบมันกินด้วย
1: โอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
1: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาน่ะเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้ครับ
1: ครับ
0: บางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
1: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆ เลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงคร
1: ับร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินมาครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูบไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน
0: ่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2มิลลิกรัมอันนี้บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไม่ควรสูด
0: ผมว่าไม่ควรสูด
1: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
0: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสถานการณ์ที่ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกนี้ครับคุณแค
1: ร์ครับขออีกสักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
0: โอ้โห
1: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากๆจนรู้วิธีเลยอ่ะที่เขาจะต้องบอกว่าแหมแบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
0: ครับผม
1: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
0: ก็โคเคนแล้วที่จริงมันมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายๆกลุ่มยาบ้าครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอย่าใช้แล้วฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
1: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
0: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
1: จริงเหรอคนที่สูบก็ง่ายขึ้นอีก
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
0: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะปรับหมอคือแครกก็คือสูดกันคือเผาถูกไหมครับถ้าไอการสูดโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอด มีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูดดมมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
1: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหม
0: ือ
1: นที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลเทอร่าไหม
0: รู้จักครับ
1: อัลเทอร่ามันก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับทำยกกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
0: เพนทร็อก
1: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
0: ๆครับผม
1: อันนั้นคืออะไร
0: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
1: ้มันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟกต์เนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับ
1: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
0: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย
1: ์
0: ป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
1: อ
0: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
1: โอเค
0: นะครับ
1: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นเหมือนกับเราดมยาดมอะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
0: ใช่
1: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
0: มันความรู้สึกว่าดิสแทรคมันแบบมันสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
1: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
0: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมคร
1: ับกระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
0: ใช่ๆแบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
1: ใบกระท่อม
0: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
1: มันยังไง
0: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางนัยสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
1: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรง
0: ใน
1: การทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
0: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับ
1: เคยลองแล้ว
0: รู้สึกครับ
1: โอ้โหแทบบ้วนฮะ
0: ทำไมมันขม
1: ปีเลย คือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะครับเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
0: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
1: ไม่ทันคึกครับไม่ขมก็บ้วนแล้วครับ
0: อ๋อบ้วนก่อนจะไม่ทันงานดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดื่มไปนิดแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
0: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
1: คงจะชิน
0: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
1: อันนี้ติดไหม
0: นี่แหละครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวัน
1: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
0: ใช่
1: เหมือนกับเวลาเราฉีดนะฮะพอโบท็อกมันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
0: ก็มีบ้างครับรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
1: ไม่ได้ละ
0: เหมือนเดิม
1: ผมก็เป็นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าติดโบท็อก
0: ใช่ครับ
1: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ไม่น่ามีผล
1: ได้ฮะไปกันดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกัน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
0: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
1: ถ้าถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
0: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
1: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
1: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกปีกนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแข็งเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
1: ครับ
0: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
1: ่
0: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเล่าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเล่าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลุ่มเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
1: เรากำหนดไปได้
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงตาแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10-30 มลก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
1: มันฝึกได้ไหม
0: ผมว่านะถ้ากินสมมุติเท่าไหร่มันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
0: ่ก็ถ้าน
1: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
0: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลยครับผม
1: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลย
0: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างเคสก่อนหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
0: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบ้านสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆนะครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
0: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณแค่เคยเจอคนไข้ที่แบ ขาดเหล้าไหมมีอาการนุ่มต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: ผมเห็นว่าเขาจะสั่น
0: ใช่
1: ส
0: ั่
1: น
0: เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหลือ1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติและพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
1: เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้ครับ
1: ครับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: มันช่วยยังไงครับ
0: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
0: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
1: ้อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผมอ
1: ย่างเช่นอะไรฮะ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายช่วยได้
0: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
1: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่แล้วบางที2แก้วแล้วติดด้วยหรือเปล่า
1: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลิน2แก้วเปลี่ยนเป็น2ขวดอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผม
1: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา 8-10 บาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ 8-10 บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
0: ใช่ครับ
1: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
0: คุณอยู่ยาอีกลุ่มยาไอ
1: คนนั้นเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับผม
1: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
0: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้
1: ม
0: ๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้นมันเยอะขนาดไหน
1: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
0: ยังไงด้วย
1: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ยาบ้าร่วมกับแอลกอฮอล์ หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
0: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่าความคุ้นมันเยอะ
1: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
0: แย่กว่าเดิม
1: ยิ่งแย่ไปอย่าง
0: ใช่ใช่ครับ
1: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
1: ยังไงเกิดแน่นอน
0: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยว่าบางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได
1: ้
0: ครับผม
1: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
0: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
1: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่แล้วกลุ่มที่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
1: เ
0: ขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงนะมันคือบุหรี่ครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับแล้วปรับได้เลยนะคุณแคน
1: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างนึงก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
0: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
1: ็คือฝั่งเฮโรอีน
0: เป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่ามอร์ฟีนคือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
1: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
0: ใช่ใช่ครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
1: ้โอ้
0: ใช่ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
1: โอเคอ
0: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
0: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
1: ในโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
0: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
1: แล้วก็แรงกว่าเฮโรอีนไหม
0: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
1: โอ้
0: น่ากลัว
1: เพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับ วันนี้ขอบคุณอาจารย์เติร์กมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: ลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่าแพปสเมียเพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องแล้วอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
0: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลาอันรวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีคว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยายสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อมวอร์มเหมือนเป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช่
0: พี่คงคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเรามานักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชอย่างเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: อ่ะใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเชิญผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมารื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะรื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนเหมือนทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยโต๊ะก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับโอเค
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอ่ะทีนี้มันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลตูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลตูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลตูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเคครับ
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปใช้ขอดเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ลองดู
1: ใช้ขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะ

0: ไหลแรงได้มากขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตอ่ะมานั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บไปอึ๊บอย่าลืมนะปัดขึ้นนะไปอึ๊บแค่ดะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อัดอะพี่อัดจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เฉื่อยน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูอาจต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยเท่าครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาเอ๊บพร้อมต่อไปเอ๊บเอวไว้นะนั่นแหละน่าไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปเอ๊บเอ๊บไปแล้วได้อยู่ครับเพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมุติว่าบอลมายากอะพี่อัดสมมุติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับกันสมมุติเราได้บอลง่ายอย่างงี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อมั้ยหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากําลังมันนะเอามาเอ้ามาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้าต่อนะเดี๋ยวบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอึ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: พักเองแป๊บน
0: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเหนื่อยมั้งครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิงโตต่อเนื่องเงี้ยเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอัพลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงยไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงยไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราจะกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: แล้วใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอาย ากนิดนึงนะครับใหม่นะล่างขึ้นบนนะเอาลวนแล้วลวนแล้ว
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอะให้โดนกลางหน้ามันไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้ามันไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้ามันไว้เราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้ามันไว้ที่สำคัญคือ follow through ให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้อ๊บแล้วโฟลเวอร์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะอ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดู โอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: อ่ะอ๊บใหม่นะครับปัดอ๊บอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ปึ๊บอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบน low to high โอเคบอลแรงนะพร้อมปึ๊บใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ไปอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็จะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพอัพบอล
1: เท่าไหร่พ่อยากน่าจะมืดซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปครับผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยอึ๊บตรงกลางอึ๊บอึ๊บโอเคลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนปึ๊บงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไว้ก่อนเลยปึ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับเอ๊ะโอเคเฮ้ยนั่นแหละใช้ได้เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเอ๊ะเริ่มหนักแล้วนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีเฮ้ยตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้เฮ้ยกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะเอ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวลาโอเคใช้ได้อยู่
1: เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเวลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะ สำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ย

มันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุง

0: โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเป็นอันเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียง
1: ได้กี่ลูก
0: ได้สองลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซนเตอร์ก่อนได้พี่เซนเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: โอ้ยพี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณนะพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโอ้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ท่าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: พี่อดทน
1: อันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพี่อดพี่อดเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อดอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มเยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรจะได้อยู่9 5ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับ

0: ครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อัดถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
0: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
2: งนะอยู่ดีที่กระเสิร์ฟดีเสิร์ฟแ
1: รงตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
0: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
3: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับ
1: ก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทําเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทําอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ย

0: ด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
1: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
1: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
2: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
3: สมมติเรามีกลุ่มนึงใช่ไหมครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่ไหมครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
1: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มอ่ะครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสําหรับแทนว่าจําเป็นค่อนข้างเพียบพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
2: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
3: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาเป็นหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทำได้วันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
2: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
0: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทำเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนพึ่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: ตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะ

0: ชคดีนะเด็ก
1: ๆโชคดีครับ
0: ฮะเอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิต

0: คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.thมีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม DLTV
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้า

0: ยพวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
0: จัดไป
1: หายพี่บัตรก็คือ
2: และพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: เข้า
1: ได้ไงหลายๆคนคงติดการรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
2: ยิ้มคร
1: ับ

ร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
2: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
1: ครับ
2: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
1: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town นะฮะเพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็น

0: มายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
1: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและดูดซึมอาหาร
0: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญ2คือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นนึงอันเน
0: ี้
1: ย
0: พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
1: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
0: ม
1: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
0: ์
1: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่มั้ยคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะฉะนั้นกินมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วก็จะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
0: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร
1: ์ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้ทำให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
0: ็
1: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
0: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นุ่ม
1: สวัสดีหนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บอลหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหมอ
2: ยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให้
2: ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดให้ทันทีครับจะได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เออเนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตัดตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่เออใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอนที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกจะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
2: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
0: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคาเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคาเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็งมักจะกลัว
0: ใช่ๆ
2: อยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอ้การที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดแล้วก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้างรังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับ
0: อยู่บริเวณขั้วจุก
2: ใช่ใช่จะเป็นขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของวัยสืบพันธุ์สตรี
0: คร
2: ับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
0: ซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเหรอ
2: ใช่อ
0: ยู่ตรงปลายตรงจุก
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
0: เผื่อไว้ก่อน
2: ว่านั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นฝอยเนี่ยก็คือทนทั่วไปก็คงตัดเฉพาะฝอยเล็กๆแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากคำน้อยคำหาย ตีกรอบออกกว้างๆซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกันฮะคนไข้หายประมาณ90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
0: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
2: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
0: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้

0: ป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุตรเป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได้
1: คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
0: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
1: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
0: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก่อน
1: ท่อน้ำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
0: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
1: อาจจะยังอ๋อเพราะมีส่วนสำคัญเรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายของผู้หญิง
0: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆเนี่ยอยากจะมีลูกอยู
1: ่
0: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
1: ี
0: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเอ๊ะลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวไปอีก
1: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม่ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
0: ้
1: อาจจะมีลูกได
0: ้อาจจะมีโอกาส
1: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
0: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
1: ตัดปากมดลูก
0: แบบถอนรากถอนโคน
1: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
0: ก็สมมุติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สัก 2-3 เซนเราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดเอามาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆเอามาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่งมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
1: ่เอาส่วนนี้ออกไป
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็
0: มาต่อกันหัว
1: ท้ายมาต่อกัน
0: ใช่ครับแต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วยครับ
1: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
0: เสียตรงปากมดลูกสั้นลงไปหน่อยใช่ครับอ
1: ุ้ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
1: ่ๆครับ
0: แล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวย
1: ครับ
0: เสียเลือดมากปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: สองกล้อง
0: การผ่าตัด
1: เล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
1: อุ้ยเล็กมากนะครับ
0: ครับประมาณสัก3ถึง4รูครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
1: ครับ
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนี่คือ5
0: ม
1: ิ
0: ล
1: ถึง1
0: เซน
1: แต่ในแต่ละรูใช่ไหม
0: ใช่ครับในแต่ละรู
1: 3ถึง4รู
0: ประมาณสัก3 4รู
1: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
0: หมอก็จะสอดเครื่องมือเข้าไป
1: เป็นเครื่องมือเล็กๆเหมือนกัน
0: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็เจาะมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากกล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมาก
1: ครับ
0: สามารถที่จะเห็นอวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญเส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สำคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอยู
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
1: ้
0: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
1: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหน
0: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ 3-4 วันก็อาจจะกลับบ้านได้
1: พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
0: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
1: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาพขยายบนจอ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
1: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาฟังหมอทำงานเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
1: นี่สำคัญ
0: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
1: ครับ
0: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
1: ครับ
0: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
1: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงล่ะครับ
0: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100%
1: แต่ว่า
0: เม
1: ื่
0: อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
1: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
0: แผลเล็ก
1: ใช่ไหมฮะ
0: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
1: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
0: มีด้านดีๆอยู
1: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
0: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก็บตัวมดลูกไว
1: ้
0: โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
1: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
0: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
1: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ้ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายในกี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
1: ใช่ครับ
0: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อย
1: โ
0: ดยเก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งระยะที่1 90% เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
1: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
0: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่านั้นนะฮะ
0: เท่านั้นครับ
1: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่มันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไม่ไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้หรือไม่รู้อะไรอ
0: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
1: เป็นความเชื่อของเรา
0: เป็นความเชื่อของเราสม
1: ั
0: ยก
1: ่อ
0: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
1: ๆ
0: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมดแล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได้โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
1: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1
0: เฉพาะขั้นที่1
1: แบบนี้เนี่ย90-90% หายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นล่ะฮะ
0: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
1: ครับผมซึ่งก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
0: มันตัดมันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอด
1: ก
0: ็ดี
1: ก็ไม่ถึง
0: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้มันต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
1: ถ้าลามไปอวัยวะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
0: ไม่มีข้อเสีย
1: แล้วก็มองเห็นในข้อดีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: สามีลูกได้อีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
0: ผมคิดว่า1ก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งยังมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อน อันที่2ก็คือเทคโนโลยีของ

0: กล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
1: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
0: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปาก

0: ก็ใช้ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได้ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100% แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
1: ครับ
0: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
1: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
0: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร้อย
1: แต่
0: ประมาณ 70%
1: ครับ
0: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหนถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่
1: คือถ้าผู้หญิงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหม
0: โอ้เกือบศูนย์น้อยมาก
1: เกือบศูนย์เลยนะ
0: เกือบศูนย์เลย
1: แต่ถ้ามี
0: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลุกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
1: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
0: ก็อาจจะมีส่วน
1: อา
0: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนกัน
1: ในแง่นั้นนะฮะก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหมฮะ
0: เท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
1: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไป
0: ใช่ฮะ
1: นั่งรอ
0: เข้าใจ
1: นั่งรอขึ้นขายังแล้วก็
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ใช
1: ่เนี่ยมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
0: ับ ก็ผมก็คิดว่าคือถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทย
1: ค
0: ือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่หาหมอสูฮะก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
1: เพราะจะเจอเร็ว
0: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเกินเกินก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยให้คุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
1: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น ความเสี่ยงก็น้อยลง แล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
0: ้มีโอกาสครับ
1: นะฮะ
0: ยืนยัน
1: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศรีราชเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
1: นี่คือศรีราช360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดกันแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรม

การแค่หูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรับคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะ

0: อย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยค่ะ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะ023547105 023547105จดไปเลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์ก๊อฟ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้มาทั้งอาจารย์มาทั้งอาจารย์ก๊อฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามมาได้เลยค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์ก๊อฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวปวดหนักๆกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดไปมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: คร
0: ับ
3: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเอกในวัย48ปีกำลังประสบปัญหานั้นด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเอกยอมรับว่ามีอาการปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
4: อาการช่วงบ่าที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อยลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังหูท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนหรือว่าเป็นจุดอยู่ที่เดียวอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแบบว่าลองกดนวดมันก็ทุเลาลงแต่คราวนี้คือเรากดแล้วมันก็เอ๊ะไม่เห็นมันจะดีขึ้นเราก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเครียดกับงานไหมอาจจะเป็นอาการของไมเกรนก็ปล่อยไว้สักพักนึงหลังจากที่เริ่มปวดอะค่ะประมาณ3วันกลับไปบ้านคือนอนไม่ได้คือนอนแล้วมันไม่หลับปวดค่ะปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟังในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
3: คุณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์
4: ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะนะคะโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลยลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลยแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
3: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใ

0: ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยาก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณเน่งจึงได้ฝากทิ้งท้ายมายังทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานว่าควรหมั่นสังเกตตนเองวันหนึ่งมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบหาสาเหตุแก้ปัญหาก่อนที่อาการปวดจะลุกลามและต้องนำไปสู่การกายภาพในที่สุด
1: โอ้โหอาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องหรือยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
2: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการที่ไม่ควรนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าเปลี่ยนท่าทางอย่างที่บอกบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งอ่ะถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังค่อมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังค่อมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าไหล่เนี่ยห้ามห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
1: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่มั้ยคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างงี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทำไมทีแรกเนี่ยคุณเหน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
2: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนอะมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับ
1: คุ
2: ณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าจะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบตุบอะครับเคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบตุบปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบตุบอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศเปลี่ยนในพวกนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกไมเกรนได้พวกนี้ครับแต่ว่าอาการปวดไมเกรนเนี่ยการที่จะวินิจฉัยนะครับก็จะต้องไม่มีสาเหตุอื่นๆเช่นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในศีรษะหรือว่านอกศีรษะเช่นแบบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราคิดถึงสาเหตุอื่นๆเราตรวจสาเหตุอื่นๆได้เช่นมีการกดบริเวณกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ที่เขามีกดว่ามีก้อนของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับถ้าเราคิดถึงสาเหตุจากพวกนั้นอ่ะเราควรไปรักษาสาเหตุพวกนั้นให้หายก่อนถึงจะสรุปได้ว่าเป็นไมเกรนจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อโอเคเชิญอาจารย์ก๊อฟค่ะ
3: ครับก็ขอเสริมว่าถ้าปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
1: ค
3: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหล่เลยครับ
1: ถึงนี่เลย
3: นะครับ
1: ถึงไหล่เลยใช่
3: ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของท้ายทอยนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวเป็นข้อหัวไหล่เลยครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวๆเป็นมัดไหนก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับส่วนไมเกรนเนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์มิวบอกเลยฮะมันปวดหัวก็ปวดท้ายทอยคือถ้าปวดหัวมันคงวินิจฉัยไม่ยาก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไมเกรนหลายคนก็ปวดหัวข้างเดียวก็จะเป็นศีรษะใช่มั้ยครับแต่ถ้ามันปวดท้ายทอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ครับ
1: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะ แล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกร

0: เราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์กอล์ฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
1: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้นนะครับคลายตัวลงนะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับ
0: อ
1: ีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
0: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
0: มันก็จะอย่างนี้มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
0: มันก็เกร็งเนาะเกร็งที่บ่า
1: เกร็งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เกร็งตลอดเวลาเลยครับ
0: ค่ะอ
1: ันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
0: อ
1: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มตัวคุ้มเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบเนี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างเนี่ยฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
0: ค่ะอาจารย์มิวคะพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำทีคะว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
2: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยปวดมากไหมถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างนึงอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่จะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้นลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได้ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ติดกับว่าถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึงอ้อมศีรษะมาแล้วก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับพี่ตาคือตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
0: ่ okay,
2: ให
0: ้แบบนิดๆนะอย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
2: ไปครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ1ถึง10ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
0: อ
2: ันนี้ทำส่วนใหญ่เรามักจะทำหลังจากที่เราประคบอุ่นไปสัก5ถึง10นาทีแล้วอย่างเงี้ยครับพอยืดอย่างเงี้ยก็ยืดสักประมาณ5รอบถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ระบมมากก็อาจจะสัก10รอบเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะพอช่วยให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการปวดได้ครับ
0: ค่ะแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการกายภาพบำบัดมันควรจะหนักขนาดไหนคะ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองยืดเหยียดเอง1ถ้าเกิดสมมติว่าการอักเสบที่บวมแดงร้อนเนี่ยมันไม่หายอะครับ อยากให้รีบมาโรงพยาบาลเลยภายในวัน2วันถ้ามันเป็นหนักขึ้นหรือไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงสร้างตรงบริเวณเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะครับพี่ตามันอาจจะเป็นแบบ พวกต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวๆศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ยครับที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่าเออมันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำกายภาพบำบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ 2-3 วันหรือประมาณ 3-4 วันเนี่ยอาการมันคงจะต้องดีขึ้นถ้าเกิดสมมติอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการพอเดิมซึ่งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรือว่าแบบว่าอาจจะมีตัวช่วยทางกายภาพบำบัดอื่นๆเช่นพวกอัลตราซาวด์ที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพอาจจะมีการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
0: ค่ะสำคัญคือว่าถ้ามาพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนำแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำค่ะเนี่ยเป็นเลื้อนลังมาเป็น10ปีละนะโอเคอ่ะมาที่
2: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์เขาบอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับมันเป็นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ทำงานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจำอันนี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือเราจะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
0: อ๋อแยกออกมา
2: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับมือของเราระดับที่ศอกของเราอะครับที่ศอกของเราวางแล้วก็ตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้ยกขึ้น
0: สูงหน่อย
2: ใช่ยกให้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเราแค่นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้องแบบวางไว้ต่ำแล้วก้มลงเยอะอย่างเงี้ยใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยครับ
0: อืมค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
1: ครับก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกลามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล้วลุกลามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่1คนไข้มีประวัตินะครับแล้วพอกระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับมากกว่า 90% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนั่นนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
0: อ๋อก็คือปวดอยู่ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่อย่างนี้หรอคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหายมะเร็งกระดูกเนี่ยครับใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลานะครับนอนกลางคืนก็ปวดนะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
0: ค่ะคุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะและจะมีขั้นตอนการรักษายังไงคะอาจารย์ก๊อฟ
1: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการ
0: เป็
1: นถ้าท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้รีบไปพบแพทย
0: ์ค่ะ
1: นะครับแล้วถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอาการปวดมันปวดมากปวดทรมาน
0: ค่ะ
1: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับอาการปวดเป็นเรื้อรังเกินเดือนนึงนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ โอเคนะคะคุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณกับคุณสุภัตราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ

0: 76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืนเวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากถามอยากเรียนถามอาจารย์บิวอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะ
1: อันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตั๊กเนื่องจากเป็นโรคไตด้วยแล้วก็ต้องยืนเยอะด้วยอันนี้ครับก็อาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่ายซึ่งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะครับพี่ตั๊กแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้เลยต้องบอกว่ามันจะเจ็บมาก
0: ยืดก็ไม่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
1: ใช่ช่วงนั้นก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่ฉีด
0: มียาไหม
1: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับเราจะไม่ได้แบบฉีดยาจะไม่ได้ฉีดยาไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอาจจะยิ่งอักเสบเราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไห
0: ม
1: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำก
0: ่
1: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับการยืดเหยียดน่องเนี่ยทำได้ง่ายๆเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยก็แค่ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล้องไปที่ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงขึ้นให้มันเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบริเวณน่องเลยครับใช่ครับ
0: ทึกอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่อันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้นนะครับ
0: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับแล้วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10ถึง20วินาทีเช้าสักประมาณ5รอบเย็นสักประมาณ5รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทำให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็นอกจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบขาดพวกสารอาหารและอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคการใช้งานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ
0: คุณสุภัตราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัตราอายุ64สูง160หนัก52บอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านนอกของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยของหายที่ฉันโอเคเจ็บเส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เจ็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจะหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัตราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้ไหมคะให้ยืด
1: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัตราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับบางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอาการชาด้วยหรือเปล่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกด มอนร่องกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทำให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: ค่ะอาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่าเห็นว่ามีวิธีใหม่ใช้อัลตราซาวด์ตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำ1วันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัลตราซาวด์เขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
2: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
0: นะครับ
2: นะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
0: อ๋อ
2: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่นั้นเองครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง15ถึง30นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำโดยวิธีตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
0: คุณชมนลักษณ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ครึ่งเซนครับครึ่งเซนที่เคยเห็น
0: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วกลางเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
2: ก็แผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็เลยจะอยู่ตรงฝ่ามือนะครับ
0: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
2: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับพอเย็บปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดลังนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: อ่าฮะ
2: นะครับ
0: ค่ะคุณ
2: ถ้าใช้เข็มเขี่ยๆเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณลัคนานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
2: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดมนี้มีอาการได้มากมายนะครับ100ถึง200อาการเลยนะครับโดยทั่วไปก็เป็นการรักษาประคับประคองครับเพราะว่านี่เป็นผลที่ตามมานะครับที่ตามมากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็บริหารกล้ามเนื้อครับ
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมฮะ
0: เหงื่อออกค่ะเหงื่อออกเยอะมากค่ะ
2: ครับเหงื่อออกคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ผมร่วงใช่ไหมฮะ
0: ผมร่วงด้วย นอนไม่หลับด้วยค่ะนอนไม่หลับผมร่วงค่ะ
2: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมจะแตกต่างจากอาการเช้า ชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
2: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับ

0: กล้ามเนื้ออักเสบ
1: เพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
0: ค่ะ
1: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่าเป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได
0: ้
1: มากกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย
0: ์ค่ะ
1: แพทย์จะทำการตรวจโดยหลายวิธีครับเพื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบใช้สำลีทดสอบนะครับตรวจกำลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 เส้นแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อมาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได
0: ้
1: นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะ
0: ๆ
1: ให้มาพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพรมกำพลถามให้คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามมาว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าและสะโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกเอวกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
1: การเดินทำได้แน่นอนครับการเดินนี้ไม่ได้ทำให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากไห
0: ม
1: นะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
0: ค่ะ
1: นะครับนะครับ
0: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกำลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรครับเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคำถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คำถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คำถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
2: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับได้ถูกกดทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับกดทับเส้นประสาทได
0: ้
2: ซ
0: ึ่
2: งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทำพอใช้งานเยอะๆเช่นเกรงข้อมือเยอะๆเขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกเนี้ยครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทำงานเยอะๆตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเช่นประสาทตัวเนี้ยครับมันก็อาจจะเส้นประสาทตัวนี้มันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งนึงเสี้ยวนึงของนิ้วนางเนี่ยครับอันนี้จะมีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาอันนี้ลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความแหลมหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจ เพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิต

0: ประจำวันนิดหน่อยทํากายภาพบําบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทํา EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
1: EMG
0: ถ้าเยอะมากก็อาจจะต้องปรึกษา
1: EMG
0: คุณหมอกระดูกอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์มิวดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย
0: ์ EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยครับพี่ตาคือมันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจกระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่า ทางเดินของเส้นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยครับ มันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้า แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็ม จิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ป้าจะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นน่ะผิดปกติหรือเปล่า ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบเวลาจิ้มเข็มเราก็จะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงเนี่ยครับมันก็สามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วเลยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โถคุณหมอกระดูกนะครับก็จะพิจารณาร่วมกันว่าเอออย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
2: เดินเพิ่มได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ้าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทำให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได
1: ้
2: นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ำหนักมาข้างที่ผ่าก
1: ็
2: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ำหนักข้างนั้นได้เลยในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ำหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
1: ่
2: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ำหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนไปแล้วก็ควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
1: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
2: จะค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับจาก200เพิ่มไป250เมตรเดินแล้วมีปัญหาไหมนะครับทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องรีบมากนะครับ
1: ค่ะคุณชมนลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์กอล์ฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่า1หลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ำนานเท่าไหร่คะ2แล้วผ่าตัดนิ้วล็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ3มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
2: ครับผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับก็โดยทั่วไปการหายของแผลก็1ถึง2สัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2สัปดาห
1: ์ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับควบค
1: ู่
2: ไปก
1: ับ
2: การใช้งานใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดไปครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก 2-3 วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห์
1: ก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือ2สัปดาห์เป็นต้นไป
1: แล้วต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
2: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงแล้วเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่งอนิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับ บางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
0: ครับก็ปกติเวลาเราดูการใช้งานมือครับพี่ตาเวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรงปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าดิจิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานเขาจะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึงหรือว่าเหยียดก็เหยียดไม่ตรงด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะการทำกายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทำให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกรงเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทำกายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันแบบกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะ
0: ถ้าเก
1: ิ
0: ดแผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มแช่น้ำอุ่นได้อย่างงี้
1: ค่ะค่ะ
2: ครับก็เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีคนถามเยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับหลายๆคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามีระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับตำแหน่งนั้นนะครับ
1: ประมาณนี้นะใช่ไหมคะ
2: อันที่1คือแค่เจ็บเฉยๆรู้สึกเจ็บตึงๆนะครับพอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
1: อ๋อกึก
2: สะดุดแต่ยังเหยียดออกเองได้นะครับแต่ถ้าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยดึงให้เหยียดออกนะครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่มันเป็นการรักษาที่จะทำให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย์นะครับคำแนะนำจากแพทย์เช่นการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
1: ค่ะ
2: ดิฉันจะได้ไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: อย่าง
2: น
1: ี้ค่ะอาจารย์กอล์ฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่ถูกต้อง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่เป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะ1เนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับพักรีบพักการใช้งานนะครับแช่น้ำอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
1: ค่ะนี่
2: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์แล้วฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบก็จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4เนี่ยฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ
1: ่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้ถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก็บอกไปนะเริ่มเจ็บนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะก่อนหน้านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะมีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝังเข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายๆกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ นะครับตั้งแต่โรครองช้ำ

0: ครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยไหวซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกันนะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องนะฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับก็จะมีเส้นเอ็นไปเกาะที่บริเวณของกระดูกส้นเท้า
1: อ๋อ
0: นะครับในคนหนุ่มๆสาวๆเส้นเอ็นเส้นนี้ก็บาดเจ็บ

0: ค่ะ
1: นะครับอย่างไรก็ดีนะครับโรคกลุ่มนี้น้อยมากเลยที่จะต้องผ่าตัด
0: อ้อมน้อยมากค่ะค่ะ
1: ใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อระงับปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นการยืดเส้นเอ็นการทำอันตราซาวด์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มิวน่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้พอสมควรเดี๋ยวลองให้อาจารย์มิวสอนวิธีการยืดเอ็นร้อยหวายการยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับจะช่วยให้ผู้ป่วยได้นะครับเชิญครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็คือที่จริงผ่านการทำเลเซอร์ผ่านการทำช็อคเวฟมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ทำกายภาพเพราะเวลาทำเลเซอร์ทำช็อคเวฟแบบนี้ครับปกติแล้วเราจะไม่ได้นัดมาทำทุกวันนะครับเราจะทำสักประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแต่ว่าระหว่างวันนั้นนะครับเราก็จะมีการแนะนำคนไข้ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าแช่น้ำอุ่นอาจจะเป็นแช่น้ำอุ่นที่บริเวณเป็นแช่เท้าในถังน้ำอุ่นอย่างเงี้ยครับหรือกะละมังน้ำอุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค้างไว้อาจจะสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นต้องขึ้นมายืดเหยียดการยืดเหยียดเนี่ยไม่ได้ยืดเหยียดแค่ตรงเอ็นร้อยหวายก็คือตรงน่องถ้ายืดเหยียดน่องก็เหมือนที่เราบอกกันไปช่วงต้นนะครับพี่ตาที่เอาผ้ามาคล้องแล้วก็ดึงขึ้น
0: แค่นี้
2: ได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกพังผืดใต้ฝ่าเท้าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรองช้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้รับการยืดเหยียดด้วยเหมือนกันซึ่งการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยที่จริงก็ทำง่ายอีกเหมือนกันก็คือเหมือนเราจะต้องเอาเท้าขึ้นมาแบบขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับให้แอ่นขึ้นมันก็จะตึงตรงบริเวณตรงช่วงส้นเท้าตรงช่วงเนี้ยครับพอแอ่นขึ้นไปดันอย่างเงี้ยยืดแค่ยืดอย่างเดียวมันไม่พ
0: อ
2: เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพังผืดมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะตึงมันก็แค่ตึงแต่มันก็จะไม่ได้คลายความตึงของมันมากเราก็จะต้องนวดด้วยครับก็จะเอานิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยครับอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงตั้งแต่ช่วงหลังนะครับช่วงตรงใกล้ๆส้นเท้าเนี่ยกระดูกส้นเท้าไปจนถึงไปขึ้นไปด้านหน้าซึ่งส่วนมากจะเป็นด้านในมากกว่าแล้วก
0: ็
2: กดนวดขึ้นไปมันก็จะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดนึงแต่เราจะไม่นวดจนถึงขนาดเจ็บมากนะครับจะนวดให้มันแบบเหมือนตึงๆหน่อยเพื่อให้ผ่อนคลายแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากให้คนไข้ทำโดยเฉพาะที่จริงแบบนี้ควรทำช่วงเช้าด้วยนะครับพี่ตาจะสังเกตได้ว่าพวกรองช้ำอะไรพวกนี้ครับมักจะเป็นเยอะๆเลยถ้าเกิดอาการชัดเจนเนี่ยคนไข้มักจะเป็นตอนที่ตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วลุกขึ้นทันทีเนี่ยจะเจ็บแป๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเวลาก่อนที่คนไข้จะลุกตอนเช้าเนี่ยเราควรจะต้องให้ยืดน่องก็คือเอาผ้าเนี่ยคล้องไปที่ตรงจมูกเท้าแล้วดึงขึ้นอันนี้เป็นยืดน่องกับเอ็นร้อยหวายที่อาจารย์ก๊อฟบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าสักประมาณยืดน่องอาจจะสักประมาณ5-10 รอบแล้วยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าก็นวดยืดสักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆลองยืนขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยครับร่วมกับการไปรักษาอื่นๆเช่นการทำเลเซอร์หรือช็อคเวฟที่บอกเนี่ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับต้องบอกว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำในกลุ่มที่เป็นรองช้ำที่เกี่ยวข้องกับตัวที่มีกระดูกมาเกาะตรงบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยครับที่ไปตกเกาะกระดูกที่อาจจะเจอกับเอ็กซเรย์ที่บอกมาเนี่ยครับมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะช่วยถ้าเป็นโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยครับเขาก็ได้รับการพูฟจาก FDA ว่าแบบว่ามันสามารถช่วยให้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งก็มีแบบมีงานวิจัยที่ทำหรือว่าทำแล้วก็เทียบก่อนและหลังทำช็อคเวฟเหมือนกันก็มีหลายจุดที่พบว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ยตัวแคลเซียมที่มาเกาะเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปด้วยก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
0: คำถามสุดเป็นคำถามจากโทรศัพท์นะคุณอรวรรณค่ะอาจารย์กอล์ฟอายุ79สูง152หนัก43คุณอรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะบอกว่าเป็นตะคริวบ่อยมากเป็นมา10ปีแล้วยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นตะคริวบ่อยควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดหรือไม่หรือจะไปบอกหมออย่างไรว่ามีอาการเช่นนี้อะคะ
1: ครับส
0: ่
1: วนใหญ่ตะคริวในผู้สูงอายุก็เกิดจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยความยืดหยุ่นเขาลดลงครับ
0: ค่ะ
1: จากความยืดหยุ่นลดลง
0: ไม่เก
1: ี่
0: ยวกับเลือดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเลือด
1: โอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับเลือดครับแต่ถ้าจะต้องตรวจเลือดในกรณีที่โรคมันรุนแรงนะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอะไรบ้างตรวจดูเกลือแร่ครับ
0: เกลือแร่
1: ในร่างกายตรวจดูปริมาณแคลเซียมครับบางคนแคลเซียมในเลือดต่ำครับเป็นไฮโปแคลซีเมียก็ทำให้เป็นตะคริวได้ง่ายครับบางคนเป็นโรคไตครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรวจบิลิรูบิน
0: ค่ะ
1: นะครับดูว่ามีภาวะโรคไตแอ

0: แฝงอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆก็จะไม่พ้นนี้ฮะคือถ้าเป็นรุนแรงคุณหมอก็จะตรวจเลือดให้นะครับตรวจเกลือแร่ตรวจไตตรวจแคลเซียมให้นะครับถ้าเจอก็รักษาโรคนั้นๆไปแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่อาจารย์นิวสอนครับผม
1: งั้นก็คุณอรวรรณก็ไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบนี้เป็นตะคริวบ่อยๆคุณหมอก็จะดูว่าอายุ79แล้วอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะแม่วันนี้คำถามเยอะมากด้วยนะคะขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังถามไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บคำถามไว้นะคะสำหรับช่วงไหนที่เราอาจจะต้องมีการอัดเทปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบรายการนี้ช่วยกันแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้เจอกันทุกครั้งไม่พลาดรามาชาแนลค่ะวันนี้ลากันไปพร้อมกันนะคะอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอร์กรุนอิสลามอัลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอร์กรุนอิสลามอัลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์

เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีนายเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอดนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
บริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเบโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐม
ั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังประเทศประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: งแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีวงศ์เลื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีวงศ์เลื่องจากคณะวิทยาศาสตร์

0: ทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
1: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
0: ี่
1: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเบรคแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแหละ
0: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
1: อ้าวก็ใช่เลยครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
0: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
1: ใช่
0: ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
1: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
0: ดียังไงครับ
1: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะเกษียณได้
0: โอ้
1: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
0: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
0: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
1: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
0: ที
1: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
1: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
0: 3%
1: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
0: ม
1: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
0: ครับ
1: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
0: อ๋อสมทบไปด้วย
1: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
0: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
1: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมที่จนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
0: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงาน
1: ใช่ครับ

0: ที่จะวางแผนครับแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือคุณต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไปได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
0: อ
1: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเ
0: ร
1: ื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
0: ์
1: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนนะ
0: ครับ
1: ก็คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
0: ถึงเวลาที่ต้องไป
1: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
0: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเป็นมรดก
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
0: ไม่พอล่ะทำไง
1: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
0: ครับ
1: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเผื่อเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
1: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
0: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
1: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: สมมติเกษียณ55
1: ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
0: จะอยู่อีกสักสี่20ปี
1: ถึง75
0: ครับ
1: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
0: ทิ้งให้สัก1ล้าน
1: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
0: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
1: 10,000 บาทใ
0: ช่มั้ย 10,000 บาท
1: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
0: 120,000 บาท
1: ใช่มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
0: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: 2.4 ล้าน
1: ใช่2.4 ล้านครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
0: 1 ล้าน
1: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
0: ้พอจะเกษียณได้
1: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
0: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย หมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3.4 ล้านใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
0: ครับ
1: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
0: ิน ง่ายๆเลย
1: 3.4 แสน
0: เก็บให้ได้
1: ใช
0: ่ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3.4 แสน
1: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
0: ค
1: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะ กะจะทิ้งให้เขา1 ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก็อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับแต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
1: ค
0: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกัน

0: อันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรียกว่าสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอก
1: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมัน

0: พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: สองล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่โพลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากไม่ต้องยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยฮะเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ่งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะ
1: ค
0: ือว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เกณฑ์ว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออ
0: าจารย์
1: ลืมซื
0: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับ เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้อง
0: อ๋อไม
1: ่มีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการจะสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น RMF เนี่ยมันต้องถึงยากขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถ
1: ู
0: กไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: เองไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของ
1: ต

0: ของทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมาก
1: ๆ
0: แล้วพวกแบบ new economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะ ใช่ไหม สองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ย ไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ย มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อมันไม่ข้อดีเหรอ
0: ใช่จริงด้วยเขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้วแสน
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี้ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: oh.
0: บางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โอ้
0: เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีแล้วต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่100อันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวเลย ช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
0: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้ย 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะท่านจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอีก
1: วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุอาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอาบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทนที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลมันก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงๆแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: พราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
1: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็เหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันป่ะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอาจคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยนะเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่
0: ไหมคะแต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
0: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
1: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
0: ะ
1: เขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนพอกินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
0: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเออย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึ๊กๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไม่ใช่เลย
0: ม
1: ัน
0: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉะนั้นก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
0: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันเนี้ยเป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
0: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
0: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
0: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
0: ยิ่งไปกันใหญ่
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดนะคะ
0: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเรียกว่าเป็นโรคฟูเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสเน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะโ
1: อ้ทั้งเมือง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะ
0: คะแล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็น

0: ลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
0: ่
1: ๆพอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้นถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบานอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบานก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอีกที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนา
0: ะ
1: คือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากินตรงเนี้ย ปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
0: ค่ะ
1: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: หายเลย
1: ไม่ต้องห่วงเลย
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างง่ายเลย
0: ค่ะ
1: ฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่มั้ยก็ค่อนข้างสบายๆ
0: ค
1: ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: และที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยาน
0: ะคะ
1: น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
0: ่
1: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็บีบนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคแพนิคดิสออเดอร์แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่อาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: น้ำตาลจะมีโปรเจกต์ใหม่แน่ๆเลยเนี่ยเรียกประชุมเลยฮะ
1: โอ้ยทำไมมันหนักอะไรขนาดนี
0: ้งานมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอง
1: านอะไม่หนักหรอกแต่ที่หนักเนี่ยนี่หนังตาผมเนี่ยอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นแล้วฝันถึงเธอเรื่อยไป
0: ร้องเป็นเพลงเลยนะเนี่ย
2: พี่ทั้งสองคนคือจะเข้าประชุมแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ดิคุณน้ำตาเขานัดตั้งนานแล้วเนี่ย
2: แต่คือตอนนี้ในเจมหายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ฮะ
2: คือตั้งแต่กินข้าวเที่ยงแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยมันอาจจะไปรอในห้องประชุมแล้วมั้งรอช้าเองเปล่า
0: ไปดูในห้องประชุมก่อนไหม

0: ตัวนี้กำลังมาใช่ไหมดีมากช้อนซื้อไว้หมดเลยก็ช่วงนี้ฉันชอบปลาหางนกยูงอุ้ยแค่นี้ก่อนนะโอ้โหสบายเลยพวกคุณเลยมานอนตรงนี้ยังไงเนี่ยฮะไหนบอกมีประชุมนี่ถ้าคุณน้ำตาลเห็นก็แย่แน่เลยเจง
1: กลด้วยจ้าเ
0: ออนี่ปลุกอยู่บ่อยให้คนอื่นเห็นดีกว่า
2: โอ้ย
3: เอ้า
2: ไอ้เจมไปไหนวะ
3: เขาคิดว่ามาก่อนแล้วเนี่ย
4: นั่นน่ะสิคะคุณน้ำตาลก็มาแล้วเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้
2: อืม
4: นี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเจมเอิ้นโอ้โหคุณน้ำตาลจะมาแล้วเร็วเจ
2: ๊เฮ้ย
5: โอ้เฮ้ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าอะ
2: นอนนี่เหรอเนี่ย
5: อ้าวนี่มี

0: ชุมครับ
1: เอ้าไม่รู้เรื่องเลย
0: ตั้งแล้ว
2: ไม่กดหลับกดนอนมาจากไหนก็ไม่รู
0: ้ชิบหายแฟนมึงไหนอ่ะ
1: ล้นใหญ่เอ้า
0: เฮ้ย
2: ลืมไม่รู้ตรงงานหรือเปล่า
1: ตาดำปี๋เนี่ยทำอะไรไม่หลับไม่นอนวะ
3: สวัสดีค่ะทุกคน
0: ตาเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
3: ขอบคุณค่ะมาพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะ
4: ครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยครับ
3: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะคะ
1: ได้คร
5: ับ ทุกคนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เย็นๆมาพูดกับแอร์เย็น
6: วันนี้ทำไมมียูนิฟอร์มสวยกว่าทุกวัน
3: เลยได้ที่ไหน
2: งานกันบ้าง
3: นี่ค่ะ
1: ไม่ถือสาแกเลยแกอยากทำอะไรก็ทำ
2: เจม
3: เอ๊ะ
1: เจมไอ้เจม
3: คุณเจมนี่จะมาหลับหรือจะมาประชุมคะตื่นเดี๋ยวนี้เลย
1: ทำอะไรวะไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะ
3: ตาดำไปหมด
1: กลับบ้านไปไม่พักผ่อนบ้างเลยเนี่ย
0: พี่ห้องนี้ผมเครียดมากเลยอะผมง่วงผมก็นอนไม่ค่อยหลับเลย
1: ทำไมอะ
0: ไม่รู้เป็นไรผมหลับแล้วได้ยินเสียงยุ้งผมก็ตื่นแล้วอะผมเครียดมากเลยพี่
3: แล้วไปเครียดเรื่องอะไรมาเนี่ยไม่เป็นขนาดเนี้ย
0: เครียดเรื่องงานเลยครับก็เมื่อวานถ่ายงานให้ลูกค้าเสร็จผมก็ไปรีทัชพอรีทัชเสร็จนะลูกค้าก็บอกว่าอยากได้เนียนกว่านี้เนียนกว่านี้ผมก็ทำเนียนแล้วนะแต่ที่หนักเลยนะเมื่อวันก่อนที่ผมถ่ายงานเสร็จใช่ไหมแล้วพี่การก็ได้ไปหาลูกค้าลูกค้าโยนแฟ้มใส่หน้าผม
1: จริงไหมเนี่ย
0: จริง
3: งั้นอย่างนี้น้ำตาลพอมีวิธีแก้ไขทำให้เจมเนี่ยนอนหลับได้สบายแน่ๆเลยน้ำตาลจะเพิ่มเงินเดือนเดือนนี้ให้ดีไหม
1: โอ้เป็นเจ้านาย
3: ในฐานะที่เอาเรื่องงานเนี่ยเก็บไปเครียดจะนอนไม่หลับแบบเนี้ย
1: โอ้โหคนดีย
2: อดเลยค่ะคุณลูกค้า
1: เอ้า
0: เป็นไร
3: คิดเรื่องอะไรไหนบอกน้ำตาลเลยค่ะเดี๋ยวน้ำตาลช่วยเลยค่ะ
2: เมื่อคืนดูซีรีส์เกาหลีค่ะแล้วคราวนี้พระเอกนอนกับนางเอกไง
1: โอ
2: ้จริงค่ะ
7: นึกว่าเรื่องอะไรโอ้มีไหนได้ก็เรื่องไ
0: ร้ไ
7: ร้ไร้สารละ
0: เห็นไหมล่ะให้เด็กถอนงอกไงเห็นไหม
2: มีหลายเส้นมันถอนไม่หมด
1: เนี่ยเจมพี่จะบอกให้นะไอ้เรื่องโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกแบบแค่รู้สึกเพลียรู้สึกแบบไม่มีสติสตังค์แบบนี้นะมันทำให้แกเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเว้ยแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าแกกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแกต้องหาใครที่ดีๆมานอนข้างกายจะได้นอนอบอุ่นกอดกันหลับไปเลย
8: นั่น
1: เออแต่ก็มันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะอย่างพี่นะเว้ยดูตัวอย่างเนี่ยพี่มีแฟนกันแฟนพี่นะวันๆเนี่ยทำแต่งานเอาแต่ทำงาน
2: พี่ไปมีแฟนตอนไหน
8: เออ
2: เ
0: อาเออ
1: ทำไมอ่ะก็มันก็ต้องมีกันบ้างแหละคนเรานะ
3: น้ำตาลว่าเรามาประชุมกันต่อดีกว่าเนาะ
1: ดีครับดีครับน้ำตาลทำถูกครับ
3: เสียเวลามามากแล้วส่วนใครถ้าง่วงเนี่ยก็ออกไปนอนข้างนอกได้นะคะน้ำตาลอนุญาต
0: อนุญาตไปนอนกันนะคร
8: ับ ผมไปด้วยครับก็รู้สึกง่วงเหมือนกัน
3: ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกไปนอนข้างนอกกันเนี่ยก็อย่าลืมไว้ไปที่ห้องฝ่ายบุคคลด้วยกันเนาะ
8: ไปทำไมฮะ
3: ไปรับเอกสาร
8: เอกสารเรื่องประชุมวันนี
3: ้เอกสารไล่ออกเลย
8: โอ้ยประชุมไล่ตาสว่างต้องประชุมเรื่อง
2: เอาเลย
3: เจมน้ำตาลจะบอกไว้นะว่าการที่เป็นโรคเครียดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เจมนอนไม่หลับอย่างเดียวมันส่งผลถึงระบบร่างกายของเราด้วยทำให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ตามมาแถมทำให้จิตใจเนี่ยหมกมุ่นขาดสติขาดสมาธิในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดความระมัดระวังทำให้เจมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะต้องระวังไว้ด้วย
1: อย่างเช่นเมื่อกี้เลยหัวฟาดโต๊ะใช่ไหมแท้อย่างแรงเลยวันหลังพี่ขออีกพี่ชอบ
2: ไม่ใช
8: ่จ่ายค่าซ่อมโต๊ะให้บริษัท
2: เพราะว่าอ้วนเนี่ยก็อ่านมาจากเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเครียดมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกินข้าวไม่ได
3: ้
2: ทานข้าวไม่ได้เลยแต่ก็จะมีบางคนที่ทานข้าวแบบเยอะเกินมากกว่าปกติ
1: เราเป็นกรณีที่สองใช่ไหม
2: เครียดไม่เครียดอ้วนก็กินเหมือนเดิมใช่แล้วก็จะมีอาการแบบนอนไม่หลับแล้วก็นอนน้อยเหมือนที่เจมเป็นนี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: เครียดเหมือนมากดี
0: นะผมก็ขอขอบคุณคุณน้ำตาลแล้วก็อ้วนเลยนะ
1: เอ้ย
8: เอ้า
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่อนโยนขนาดนี้คิดอะไรวะเนี่ย

0: นี่ก็อ่อยเขา
1: เ
0: ลย
1: อาจจะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยเรื่องแฟนลูกพี่เนี่ยยังไงเนี่ย
2: ตอบมาดีกว
3: ่าเอาเป็นว่าใครข้องใจเรื่องแฟนผมนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับผมจะปาร์ตี้สละสดแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพันธุ์พลุแตกนะครับผมคุณผู้ชมเคยไหมฮะนอนไม่ค่อยหลับบางทีก็อาจจะเครียดจากการทำงานกระสับกระส่ายบางทีก็ตื่นเช้าก็ง่วงไปทำงานก็แอบหลับที่ทำงานตอนกลางวันเป็นกันไหมครับถ้าเป็นวันนี้เรามาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเรากำลังป่วยหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีเลยฮะเจอคุณหมอเพราะมีหลายเรื่องอยากจะสอบถามเพราะว่าน่าจะเป็นความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนวัยทำงานเรานอนดึกนอนไม่หลับพอตื่นเช้าเราก็ง่วงกลางวันเราก็ไปแอบหลับที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้ามาเจอเราก็รู้สึกไม่ดีอันนี้เกิดจากโรคเครียดรู้แบบคุณหมอหรือว่ามันสาเหตุมันจากอะไรครับ
1: คือถ้าสัมพันธ์กับเรื่องของการทำงานบางทีมันก็จะมีเรื่องของความเครียดได้แล้วก็ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจริงมันก็จะมีอาการอย่างเช่นนะคะที่คุณพันบอกเลยนะคะว่าจะดูอยู่2ประเด็นก็คือรู้สึกตอนกลางคืนหลับได้ไม่ต่อเนื่องกับอันที่2ก็คือตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยรู้สึกยังมีง่วงค้างอยากจะนอนต่ออะไรพวกเนี้ยอาการนี้แสดงว่ามันเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรืออะไรได้นะคะ
0: โรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบไหมหรือว่ามีหลายเลเวลไหมว่ามันอย่างนี้คือเครียดแบบนอนไม่หลับหรือว่ายังไงฮะอาจารย์
1: ถ้าพูดถึงโรคเครียดจริงๆอาจจะไม่ได้มีจำกัดความโดยเฉพาะนะคะอาจจะเป็นอาการเครียดมากกว่าแบบนี้คะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นลักษณะเรื่องของมีความกดดันหรือว่ามีความคิดที่เวียนอยู่ในสมองตัดไม่ออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่มันเหมือนคล้ายๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าจะเป็นโรคไหนเนี่ยอาจจะแยกออกมาเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออะไรอีกทีนึง
0: แสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการนอนไม่หลับนี่เกิดจากอาการเครียดอายุมีผลไหมอาจารย์อายุเยอะแล้วนอนไม่หลับ
1: มีผลค่ะเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีสารบางตัวในร่างกายที่ผิดปกติไปอย่างที่เจออย่างเช่นสารเช่นเมลาโทนินนะคะที่เขาพบว่าในผู้สูงอายุอาจจะมีระดับน้อยลงแต่ไม่ได้ทุกท่านนะคะก็อาจจะบางท่านแล้วก็จะทำให้ส่งผลเรื่องการนอนไม่หลับได้นะคะ
0: ปกติคนทั่วไปต้องนอนประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณหมอที่แบบว่าถึงจะพอดีเลยอ่ะ
1: คนทั่วไปก็ประมาณ6ชั่วโมงนะคะ
0: 6ชั่วโมง
1: 6ถึง8ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเนี่ยไม่สัมพันธ์เท่ากับคุณภาพ
0: เวลาไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพ
1: ใช่
0: ยังไงคุณหมอครับ
1: คือถ้าเวลาเนี่ยบางคนอาจจะนอนสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่านอนหลับได้เต็มที่ตื่นมาก็อาจจะรู้สึกสดชื่นดีก็รู้สึกชีวิตเป็นปกติ
0: wow. อ
1: ันนี้จะมีบางท่านที่ต้องการการนอนระยะสั้นนะคะ
0: อ๋อเขาเรียกว่าหลับลึกหมอคือได้ยินคำนี้ว่าหลับลึก
1: ใช่ค่ะเหมือนการนอนมีคุณภาพมากพอตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอะไรต่อได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะคะแบบท่านที่มีตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีบางท่านที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6-8 ชั่วโมงนะคะที่จะเป็นปกติได
0: ้คุณหมอครับบางคนเนี่ยเขาทำงานดึกใช่ไหมฮะกลางคืนอาจจะนอนน้อยเรามานอนชดเชยกลางวันเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมฮะ
1: คือถ้ามีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องเข้ากะกลางคืนกลางวันเนี่ยก็สามารถชดเชยได้เพียงแต่ว่าต้องทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
0: ทำบรรยากาศให้เหมือนกลางคืน
1: ใช่ค่ะคือเวลานอนก็ต้องปิดไฟให้มืดสนิทเหมือนคล้ายๆหลอกร่างกายค่ะว่านี่คือเวลากลางคืน
0: หลอกร่างกายอะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยได้ยินคำนี
1: ้แล้วเหมือนให้ร่างกายรู้สึกว่าเนี่ยกลางคืนแล้วนะถึงเวลานอน
0: คุณหมอครับแล้วเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพครับ
1: เรื่องของคุณภาพการนอนนะคะจะมีอยู่2ส่วนก็คือคุณภาพของการหลับกับคุณภาพของการตื่นนะคะคุณภาพของการหลับก็คือหลับได้ต่อเนื่องอาจจะตื่นขึ้นมาได้บ้างนะคะอย่างบางท่านต้องเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็สามารถหลับต่อได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะคือคุณภาพการนอนดีอีกทีนึงก็คือคุณภาพของการตื่นก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นรู้สึกทำอะไรได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่ค่อยมีความง่วงเหงาเหานอนอันนั้นค่ะที่แสดงว่าการนอนมีคุณภาพแล้ว
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าแต่ละรายละเอียดของแต่ละคนก็ต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะบางทีงานที่ทำนะฮะหรือก็อายุสุขภาพร่างกายก็ต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับพบแพทย์ดีกว่าดีที่สุด
1: แล้วก็ประเด็นหนึ่งก่อนที่จะพบแพทย์ได้ก็คือการลองแก้ที่ปัญหาก่อนอย่างเมื่อท่านที่เกิดมาจากความเครียดเรื่องของงานอาจจะลองผ่อนคลายตัวเองทำใจสบายก่อนนอนนะคะจริงวิธีง่ายๆเช่นอาจจะทำกิจกรรมเบาๆก่อนนอนนะคะเป็นกิจกรรมทางศาสนาก็ได้บางท่านอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางท่านก็อาจจะฟังเพลงเบาๆผ่อนคลายตรงนี้ก็ช่วยได
0: ้คุณหมอแล้วบางครั้งเรานอนไม่พอแต่แม้เรานอน8ชั่วโมงนี้มันเกิดจากอะไรคะดูคือเหมือนเรานอนเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกมัน มันยังไม่ค่อยพอหรือว่าเราไม่หลับสนิทครับคุณหมอ
1: ใช่ค่ะตอนแรกต้องดูเรื่องของการหลับว่าคุณภาพการหลับเป็นยังไง
0: คุณภาพการหลับเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะหลับได้ต่อเนื่องไหมมีตื่นกลางดึกบ่อยไหมหรือว่าตื่นเร็วแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อได้นะคะก็คือดูคุณภาพพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะดูว่าระหว่างวันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เครียดหรือว่าไปตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าตั้งใจมากเกินไปแล้วไม่ได้ผ่อนคลายตัวเองอะค่ะมันก็จะทำให้คล้ายๆใช้พลังงานมากจนหมดแรงก่อนถึงเวลาสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความง่วงได้ก่อนเวลานะคะ
0: บางครั้งเหมือนเราตั้งใจหลับก็มีไหมคุณหมอคือบางครั้งแบบอยากนอนเร็วอะฮะแล้วพยายามจะนอนหลับแล้วมันไม่หลับมันเครียดไหมคุณหมอบางที
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาจะเรียกว่าคือความบางคนถามว่ามีความเครียดอะไรไหมก็มีความเครียด
0: ผมไม่มีนะครับคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแต่เนี่ยค่ะก็คือเครียดเลยว่าคืนนี้จะหลับไหมเนี่ยค่ะคือความเครียดอันหนึ่งแล้วที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นอันที่คนจะวิตกกังวลแล้วโควว่าเดี๋ยวไม่หลับก็จะกลายเป็นนู่นเป็นนี่นะคะแต่จริงแล้วถ้าเชื่อธรรมชาติของร่างกายนะคะเขาจะบอกได้ว่าโอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะหลับไม่พอคืนถัดไปเนี่ยลองสังเกตจะง่วงเร็วกว่าปกติแล้วก็ร่างกายเขาจะค่อยๆปรับให้เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไปฝืนร่างกายเขานะคะ
0: อันนี้ผมเป็นเพราะว่าบางทีผมเครียดกลัวว่านอนจะได้นอนน้อยก็พอถึงเวลาไม่ง่วงนะก็นอนอยากจะหลับแล้วก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็เลยเครียดเหมือนที่คุณหมอบอกเป๊ะเลยก
1: ็
0: เครียดนี่มันไม่หลับเลยทีนี้ยาวเลยทีนี
1: ้
0: จนกว่าจะมาง่วงทีนี้ก็ถึงหลับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นตรงนี้อาจจะต้องลุกขึ้นมาเลยหรือถ้ายิ่งนอนอยู่บนเตียงนะคะเขาพบว่าเวลาที่นอนบนเตียงโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพ
0: อ
1: ันนี้มันอาจจะทำให้เกิดความคล้ายๆว่าการเรียนรู้ว่าอยู่บนเตียงแล้วทำให้หลับไม่ดีนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้กลัวเวลาบางคนถึงเวลาเขาขึ้นเตียงปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวจะไม่หลับหรือเปล่า แต่ว่าถ้าให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่พักผ่อนนะคะก็คือเหมือนพอถ้าไม่หลับแล้วเริ่มพลิกไปพลิกมาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องงานก็อาจจะลุกขึ้นมาอาจจะทำใจให้ผ่อนคลายอยู่ในท่านั่งสบายๆแล้วก็ลองผ่อนคลายเองด้วยวิธีต่างๆอย่างบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับเพลงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอน
0: กลับไปนอนนะ
1: ใช่ค่ะเราไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเดี๋ยวคืนถัดไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวร่างกายเขาจะค่อย
0: ปรับตัวใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงอย่างที่คุณหมอพูดนะพอคืนต่อมาเนี่ยง่วงเร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แบบว่าบางครั้งแทบไม่ต้องอาบน้ำเลยคุณหมอหลับเลยนะ
1: อ๋อค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องเตรียมให้พร้อม
0: เตรียมให้พร้อมก่อนเด
1: ี๋ยว
0: รู้จะง่วงก็รีบอาบน้ำเลยนะฮะอย่าปล่อยให้หลับไปนะครับผมอีกความเชื่อนึงคุณหมอเขาบอกว่าถ้าใครไม่หลับเนี่ยก่อนนอนน่าจะดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มไวน์ดื่มอะไรจะทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมจะหลับอย่างเงี้ยจริงคุณหมอ
1: จริงคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อสมองทำให้ผ่อนคลายแต่ว่าการผ่อนคลายมันมีหลายวิธีถ้าใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดผลเสียเยอะนะคะอย่างเช่นผลต่อตับหรือว่าผลกับการร่างกายกับสมองขาดสตินะคะซึ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้วิธีผ่อนคลายเนี่ยมีวิธีผ่อนคลายอย่างอื่นไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอย่างเช่นการเนี่ยค่ะที่ทำใจให้ผ่อนตรงสบายๆนะคะถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจก็แนะนำว่าอาจจะเขียนบันทึกหรืออะไรให้เหมือนกับเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ปิดแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายสบายๆ
0: อีกหนึ่งเรื่องคุณหมอคือว่าหลายคนต้องอาศัยในการทานยานอนหลับเนี่ยมันมีผลยังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงหรือขึ้นอยู่กับแต่ละรายคุณหมอ
1: ใช่ค่ะน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละรายเพราะว่าจริงแล้วโดยทั่วไปจะใช้วิธีโดยไม่ใช้ยาก่อนเช่นการนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกสารกระตุ้นนะคะพวกชากาแฟอะไรที่จะทานระหว่างวันนะคะแล้วควรจะใช้วิธีกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นการเจอแสงแดดตอนเช้าๆออกกำลังกายตอนเช้ากับตอนกลางวันเลย

0: พวกนี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีแทนที่จะใช้สารต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตอนหลับเนี่ยก็ได้พักได้เต็มที่ได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการทำสมาธิตั้งจิตใจให้ว่างฟังเพลงแล้วเรื่องของอาหารแล้วคุณหมออาหารก็มีส่วนไหมที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายได้หลับสบาย
0: ใช่ค่ะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการทานใกล้เวลานอนนะคะ

0: ขึ้นมาตรงหลอดอาหารได้นะคะพวกนี้ก็คือในน่าจะเราให้อาหารย่อยให้เสร็จก่อนถึงค่อยนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ห่างจากเวลาอาหารสัก 3-4 ชั่วโมงได้ก็ดีแล้วก็นอนก็จะได้ไม่ได้รบกวนจากอาหารแล้วก็เรื่องของอาหารบางรสชาติเนี่ยก็จะกระตุ้นอย่างเช่นอาหารรสจัดเช่นอาหารที่จะไปกระตุ้นเรื่องของลำไส้อะไรพวกนี้ค่ะก็ควรจะเลี่ยงนะคะก็ดูตามความสมควรนะคะ
1: ท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับอะไรเงี้ยสำหรับคนวัยทำงานให้คุณหมอฝากไว้หน่อยฮะ
0: ค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะเรื่องสุขภาพการนอนที่ดีก็สำคัญมากนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นแล้วก็ดูแลจิตใจให้สดชื่นผ่องใสนะคะมีความรู้สึกสบายๆผ่อนคลายระหว่างวันก็จะทำให้เวลานอนเนี่ยมันก็ผ่อนคลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขได้นะคะ
1: โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยแหมเสียดายพลาดโอกาสเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: โรคเครียดนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากนอนแต่ไม่สามารถหลับได้หรือใช้เวลานานกว่าปกติในการหลับหลับตื่นๆและแยกอาการได้เป็นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวอาการนอนไม่หลับระยะสั้นอาการนอนไม่หลับเรื้อรังการรักษาอาการนอนไม่หลับจากการเครียดเรื่องงานควรพยายามแก้ปัญหาจากต้นเหตุจะดีที่สุดค่ะไม่ต้องพึ่งยาหรือการไปพบแพทย์ก็ต้องมาดูว่าความเครียดจากเรื่องงานเกิดจากอะไรเกิดจากงานคือทำงานไม่ทันเกิดจากตัวบุคคลคือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายถ้าสามารถรู้ได้ว่าความเครียดมาจากไหนเราก็จะได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเราควรนอนอย่างไรให้มีคุณภาพร่างกายของเราจะหลับเป็นวงจรรอบละ 90-110 นาทีวนไปทั้งคืนประมาณ5รอบซึ่งถ้าหากเรานอนครบวงจรนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพหรือควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
1: หมอครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลย
1: เพราะผมนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเลยครับเพียทั้งวันเลย
3: เนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะเริ่มแล้วรู้สึกแบบ
2: ใช่คนสมัยนี้เวลาทำงานเราทำงานเต็มที่ทั้งวันเหนื่อยอ่อนพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายความเครียดของเราก่อนทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นตื่นมาเราก็จะได้เฟรชสดชื่นแล้วก็ทำงานได้ต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหมอสอนถ้าคลายกล้ามเนื้อเบาๆบนเตียงก่อนนอนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นตื่นมาไม่ปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสนิทด้วย
4: โอ้ได้ค่ะ
2: ดีไหม
4: อันนี้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวอ้วนเองค่ะ
2: ก็เริ่มท่าแรกเลยนั่งขัดสมาธิก่อน
4: นั่
2: งขัดสมาธ
5: ิขัดอ้วนขัดสมาธิ
2: เสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้าง
4: เอี้ยวตัว
2: เอี้ยวตัวบิดไปด้านข้างสองข้างบิดไปสัก10ทีก็ได
4: ้
2: ช้าๆเอี้ยวให้สุดแล้วก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราอ่อนล้าทำงานมาทันเสร็จแล้วก็เป็นท่านอน
4: ท่านอน
2: หงายก่อนก็ได้นอนหงายเลย
4: อันนี้อ้วนอันนี้อ้วนนอน
2: ท่านอนหงายนะคะแล้วก็กอดต้นขาดึงเข่าชิดอกแล้วก็เอามือกอดตรงต้นขาดึงเข่าไปให้ชิดอกนะคะยืดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ตรงสะโพกแล้วก็ก้นที่เราต้องนั่งทำงานนานๆใช่ไหมก็จะยืดก่อนให้คลายกล้ามเนื้อก่อนยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ทีเสร็จแล้วก็พอเราอยู่ในท่างอเข่าอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ปล่อยมือแล้วก็บิดสะโพกมาทางซ้ายบิดไปทางด้านข้างแล้วก็บิดมาทางขวาเอิงก็จะได้ยืดใช่มั้ยเหมือนกัน10ทีเสร็จแล้วก็สลับไปพลิกตัวนอนคว่ํา
4: ความนอนคว่ำ
2: ก็คือนั่งคุกเข่าคุกเข่าโน้มตัวไปข้างหน้า

0: คุกเข่าฟึบ
1: แล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าเลยให้ตัวติดเตียงเลยยืดไปเรื่อยๆค่อยๆยืดไปมันก็จะได้ตึงเนาะทิ้งเข่าสบายๆเลยโอเคค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำสัก10ทีก็ได้เสร็จแล้วก็นอนได้กล้ามเนื้อเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็จะหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วย
2: ก็เคล็ดลับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกคนอีกแล้วทุกเพศทุกวัยเลยด้วยแล้วก็จะทำให้เราตื่นมาเนี่ยเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นโอ้ยเพราะว่าแค่ทำเมื่อกี้นะก็รู้สึกว่าแบบอยากจะนอนแล้วอ่ะงั้นนอนเลยได้ไ
3: หมอันนี้เราง่วงจริง
2: โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะหมอก็อยากจะบอกเคล็ดลับดีๆให้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั่งทำงานนานๆเหนื่อยล้าการออกกำลังกายก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่หมอได้แนะนำไปนะคะก็อยากให้เอาลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะท่าต่างๆที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นท่าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนตอนเช้านะคะอยากฝากนิดนึงว่าการขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายแล้วการที่เราเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงมีการบริหารกล้ามเนื้อตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะโอเค
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ
3: คร
2: ับ
3: อย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับผม
2: ห้ามลืมเด็ดสุขภาพจะได้ดี
4: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลถ้ายังพอจำกันได้นะครับตอนที่แล้วหมอชวนทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาคุยเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันต่อเพราะเราได้คุยถึงเรื่องว่าเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่โอเคจะทำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องการทำโทษการลงโทษลูกคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินสุภาษิตไหมครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับเราเคยได้ยินคำนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายๆท่านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็โดนตีตั้งแต่เด็กๆหมอเองก็มีบ้างครับได้มาเป็นหมอทุกวันนี้ก็โดนตีบ้างนิดหน่อยตอนเด็กๆแต่ไม่เยอะนะครับกลัวเดี๋ยวแม่ฟังอยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยตีแกแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีบ้างนิดหน่อยนะครับเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แล้วหมอเองในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กหมอถูกถามมาโดยตลอดว่าตีได้ไหมเนี่ยหมอลูกดื้อขนาดนี้ลูกซนขนาดนี้โดนสักตั้งจะทำได้ไหมวันนี้เลยจะมาชวนกันคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กเวลาที่เราต้องตีเขาหรือเวลาที่เราต้องลงโทษเขาเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะทำยังไงกับเขาเราจะจัดการยังไงกับเขาตีได้ตีไม่ได้แล้วเราจะลงโทษยังไงถ้าเราไม่ตีมาทีละขั้นค่อยๆไปกันนะครับวันนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอันแรกสุดเลยตีได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตีได้แต่ตีเฉพาะเรื่องที่สำคัญสุดๆแล้วไม่มีวิธีอื่นในการที่จะจัดการพฤติกรรมนั้นแล้วอะไรบ้างล่ะครับที่สำคัญสุดๆพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออันตรายต่อตัวเขาอันตรายต่อผู้อื่นเช่นง่ายๆลูกเล็กคลานอยู่เลยนะกำลังจะเอามือไปแย่ปลั๊กไฟพ่อแม่บางทีก็อาจจะต้องตีบางทีการตีมือตีอย่างเงี้ยเราจะมองว่าเป็นการตีหรือเป็นการปัดก็ได้นะครับแต่ในมุมมองของเด็กเขาอาจจะรู้ว่าเขาโดนตีหรือบางเรื่องที่เขาทำเพื่อนหรือทำรุนแรงถึงอันตรายเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาซึ่งการตีเหล่านี้มันต้องถูกตกลงกันไว้ก่อนว่าถ้าเขาทำเรื่องเหล่านั้นอะเขาจะโดนเราตีแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราตีลูกเนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะร่องรอยที่ถูกเราตีเท่านั้นในทางภายนอกแต่ภายในจิตใจของลูกเนี่ยก็เกิดบาดแผลไม่แพ้กันแล้วเป็นบาดแผลที่ยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบาดแผลภายนอกอีกต่างหากเลยบอกไงครับว่าการตีทำได้แต่ทำได้เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆและเป็นเรื่องที่ไม่มีวิธีการลงโทษอื่นๆแล้วในการที่จะสอนเขาเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรครับระยะสั้นเกิดผลแน่ๆคือลูกเจ็บใช่ไหมอันนี้ใครๆก็รู้แต่ระยะยาวส่งผลยังไงลูกเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวลูกเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดเขาทำไม่ดีเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนพ่อแม่ตีเด็กบางคนไม่ได้มองว่าการตีคือการที่เขาถูกสอนเพราะว่าหลายๆทีพ่อแม่มักจะบอกว่าตีเพราะสอนตีเพราะรักคุณคุณไหมครับเราบอกลูกตลอดว่าที่ตีเนี่ยเพราะรักนะตีเนี่ยเพราะสอนนะแต่เด็กหลายๆคนไม่ได้ตีความว่าอย่างนั้นครับเด็กหลายๆคนกลับไปตีความว่าถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่รักถูกตีเพราะพ่อแม่ไม่ชอบซึ่งมันส่งผลต่อตัวตนภายในของมากเลยนะครับเวลาที่เด็กเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยแล้วเขาไปตีความว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงในใจของเขาดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำไปด้วยอารมณ์มันกระทบต ัวตนภายในมากๆเลยนะครับมันกระทบเรื่องราวในใจเขามากๆเลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่โอเคมันจะเกิดการตั้งคำถามกับตัวเขากลับมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตัวเองมันจะเกิดการตั้งคำถามเขาเกิดมาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเด็กที่รู้สึกไม่มีคุณค่าเด็กที่รู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองจะเป็นเด็กที่ทำอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเก่งเขาไม่รู้สึกว่าเขาดีเรื่องอะไรเลยโหแบบนี้เนี่ยการตีส่งผลเสียรุนแรงมากๆเลยนะครับมันส่งผลไปถึงตัวตนและเนื้อตัวภายในของเขามีงานวิจัยของต่างประเทศนะครับที่เขาทำการสำรวจเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราเรียกว่า Adverse Childhood Experience หรือว่าตัวย่อว่า ACE เนี่ยพบเจอว่าเด็กที่อยู่เผชิญอยู่ภายใต้ภาวะ ACE เช่นการโดนตีหรือว่าการกระทำทารุณกรรมในครอบครัวเนี่ยหรือว่าเรื่องของสารเสพติดในบ้านเนี่ยเมื่อติดตามระยะยาวจนกลายไปเป็นผู้ใหญ่จนสูงอายุพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจไปสัมพันธ์กับโรคมะเร็งโหแค่ตีเองนะหมอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องตีเรื่องนิดเดียวเรื่องนี้แต่ระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพเขาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่ๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพของเขามันเลยไปสัมพันธ์กับโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวดังนั้น EP นี้เราเลยอยากชวนกันคิดว่าแล้วถ้าไม่ตีอ่ะจะทำยังไงถ้าลูกมันดื้อขนาดนี้ลูกมันพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้ไหนหมอลองพูดมาสิเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะคอยมาบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเลยชวนกันคิดต่อครับว่าเออแล้วถ้าจะลงโทษเด็กยังไงเพราะบางเรื่องก็ต้องลงโทษเหมือนกันเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจำหลักการ 3R ที่พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วได้ไหมครับ 3R เรื่องของ relationship เรื่องของ rules แล้วก็ resilient child relationship คือสัมพันธภาพด้านดีๆกับลูก rules คือกฎกติกา resilient คือเด็กที่ยืดหยุ่นภายในเด็กที่ล้มแล้วลุกได้นะครับ 3R วันนี้เราจะมาพูดถึง R ตัวที่2กันเยอะหน่อยคือเรื่องของ rulesจะเป็นว่าเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่จะกำกับจะดูแลควบคุมเขายังไงเพราะว่าตอนที่แล้วเราพูดถึง relationship ไปเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง rules นะครับคำว่า rules แปลตรงไปตรงมาคือคำว่ากฎกติกาดังนั้นพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการที่จะตกลงกฎกติกากับลูกนะครับหมอใช้คำว่าหน้าที่เลยนะหน้าที่คือบอกลูกเลยว่าอะไรที่ลูกทำได้อะไรที่ลูกทำไม่ได้แต่ในการตกลงกฎกติกาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องตกลงกัน2ฝ่ายคล้ายๆทำโพอ่ะนะเพราะว่ายิ่งลูกโตนะความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเยอะมากเลยนะครับถ้าเขาถูกบังคับสั่งอันนี้ห้ามอันนี้อย่าอันนี้ห้ามอันนี้อย่ามันมีแต่ไม่สุดท้ายกลายเป็นเด็กเก็บกฎซึ่งเราไม่ต้องการดังนั้นบางเรื่องต้องผ่านการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องแลกเปลี่ยนหรือว่าตกลงกันตรงกลางแต่บางเรื่องเป็นกฎของสังคมอยู่แล้วที่เรารู้ว่าทำไม่ได้เช่นอะไรขโมยของทำร้ายผู้อื่นใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆต่างๆนานาเช่นขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมีแฟนก่อนวัยอันควรอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหล่านี้เนี่ยคือกติกาของพฤติกรรมที่เราต้องตกลงกับลูกว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้และทำไม่ได้เพราะอะไรลูกเห็นด้วยกับเราไหมถ้าไม่เห็นด้วยลองแลกเปลี่ยนว่าทำไมลูกไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนที่พ่อแม่คิดว่าอันเนี้ยห้ามแน่ๆเราลองสื่อสารกับลูกตรงๆครับว่าเราไม่อยากให้ลูกทำเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าไหนมันพอยืดหยุ่นได้ลองแลกเปลี่ยนครับว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตกลงกันต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฝ่าฝืนล่ะเขาจะโดนบทลงโทษอะไรดังนั้นขั้นตอนแรกของการที่ก่อนจะลงโทษลูกคือการที่เราต้องตกลงกฎกติกาแล้วตั้งกติการ่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลับไปที่หลักการดูแลลูกซึ่งพูดไว้ละเอียดมากเลยใน EP ที่แล้วนะเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนว่าธรรมชาติเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องเข้าใจพัฒนาการตามวัยเด็กก่อนเราถึงจะไม่ตั้งกฎกติกาที่มันยากเสียจนเกินไปเราถึงจะไม่ตั้งกติกาที่ลูกไม่มีทางทำสำเร็จแล้วมีแต่จะโดนเราลงโทษนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจตามวัยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาก่อนนะครับเวลาที่เราตกลงกติกาไปแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถึงหน้างานเนาะเด็กบางคนก็ทำให้เรารู้สึกเยอะครับรู้สึกว่าทำไมมันไม่จำทำไมมันไม่ฟังก็บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำหรือบางเรื่องนะผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะที่มันก็กระตุ้นอารมณ์พ่อกับแม่เหลือเกินเวลาที่มันเกิดเหตุมีลูกมีพฤติกรรมเหล่านั้นดังนั้นความสำคัญครับคือการที่พ่อแม่ตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเองรับรู้ก่อนเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังไม่พอใจเรากำลังเสียใจเพราะหลายๆทีจะเจอว่าถ้าพ่อแม่โกรธสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำกับลูกจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้เลยครับพ่อแม่จะทำกับเขาด้วยอารมณ์เพราะว่าสมองมันถูกควบคุมด้วยอารมณ์ไปแล้วครับมันไม่ถูกควบคุมด้วยเหตุผลสิ่งต่างๆที่เคยจำได้ที่เคยตกลงมันจะไม่เหลือเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่มันจะกลายไปเป็นเรียกง่ายๆสัญชาตญาณดิบของเราที่ใช้อำนาจหรือว่าใช้อารมณ์ที่มันเยอะเสียจนเกินไปในการควบคุมเขาแล้วพอเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่อยากทำในสิ่งต่างๆที่เคยตกลงกับพ่อแม่เอาไว้นะครับดังนั้นกลับมาที่ว่าพ่อแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วกลับไปเอากติกาที่ตกลงกันเอากฎที่คุยกันมาแลกเปลี่ยนดูซิว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอำนาจที่เหนือลูกอยู่แล้วนะหมอยังเชื่อว่าคำว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคำที่ถูกคิดเอาไว้แล้วโดยคำของคนไทยหมอว่าเชื่อว่าคำของภาษาไทยหลายๆคำเป็นคำที่ดีนะคำว่าปกครองหมายความว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนดูแลต้องปกครองเด็กแต่ชวนคิดอย่างนี้ต่อครับบางท่านก็บอกว่าคำว่าปกครองมันเหมือนมันแชร์อำนาจเหนือลูกก็จริงครับยังไงก็ตามพ่อแม่ยังคงมีอำนาจเหนือลูกไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายหรือว่าทางพัฒนาการในการเลี้ยงดูของเขาทางจิตใจของเขาแต่จะปกครองกันยังไงให้เด็กเติบโตมาแบบเหมาะสมอันนี้ถึงสำคัญยังไงพ่อแม่ก็มีอำนาจเหนือลูกอยู่แล้วครับถ้าบ้านไหนบทบาทมันถูกเปลี่ยนอะบางบ้านเนี่ยเด็กมีอำนาจเหนือพ่อแม่เนี่ยมักจะเป็นบ้านที่เด็กถูกสปอยเด็กเอาแต่ใจซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางบ้านที่ปกครองกันเสียจนลูกกระดิกตัวไม่ได้อะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนตำหนิทำอะไรก็โดนตีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่ามันเยอะหรือมันมากเกินไปเหมือนกันนะดังนั้นการปกครองจะปกครองกันอย่างไรให้เด็กเขารู้สึกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองเด็กเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ในบ้านนี้แล้วเขาปลอดภัยการที่เราควบคุมเขาแบบพอดีปกครองด้วยความรู้สึกว่าเขายังคงเป็นตัวของตัวเองได้มีที่เหลือมีช่องว่างให้เขาเติบ

0: ตเนี่ยอันนี้สำคัญพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าเราจะไม่มีอำนาจเหนือลูกถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่เด็กนะเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราเราดูแลให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเขาจะรู้อยู่ตลอดแหละครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องมาบอกเขาต้องมาขอเราต้องมาขออนุญาตโดยที่เราไม่ต้องขู่โดยที่เราไม่ต้องตำหนินะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะลงโทษหรือเราจะกำกับติดตามเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายซึ่งก่อนจะไปพูดถึงวิธีที่ควรจะทำก็อยากจะหยิบยกวิธีที่คนชอบทำโดยไม่รู้ว่ามันไม่ควรทำเช่นการต่อว่าที่ตัวตนของเขาเนี่ยนะคำพูดอาจจะดูรุนแรงนิดหนึ่งเช่นทำไมมันโง่อย่างนี้แกมันไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันมันต้องเก่งกว่านี้หรือไปหยิบไม้เรียวมาฟาดหรือไปเอาไม้หน้าสามหรืออะไรก็ตามนะก้านมะยมนะถ้าเป็นแต่ก่อนเอามาฟาดแล้วฟาดแล้วก็พูดว่าทำไมไม่จำเด็กไม่ดีเด็กดื้อโอ้โหคำพูดพวกนี้นะครับคือบาดแผลที่อยู่ในใจแล้วลึกมากจนเขาเชื่อพ่อแม่ถ้าพูดซ้ำๆซ้ำๆตอนตีเด็กเชื่อแล้วพอเติบโตเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไม่น่ารักเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบเขาควรโดนแบบนั้นแล้วซึ่งไม่โอเคเลยนะครับถ้าเราทำแบบนั้นซึ่งหมอเชื่อว่าเวลาที่พ่อแม่ทำแบบนั้นหลายครั้งทำด้วยอารมณ์เมื่อไหร่เราทำด้วยอารมณ์นะเราจะเผลอแล้วเราจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วหลายครั้งเช่นกันพ่อแม่ก็มักจะลงท้ายที่ความเสียใจรู้สึกว่าเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราไม่น่าพูดแรงขนาดนั้นเลยลูกจะไม่ชอบเราไหมลูกจะรู้สึกแย่ไหมแล้วทีพ่อแม่จะกลายเป็นคนไปง้อลูกครับไปขอโทษเอาขนมไปให้พาไปกินของอร่อยๆเพื่อทำดีชดเชยสิ่งที่ทำไปเมื่อสักครู่แบบนี้ครับการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดเลยครับดังนั้นเวลาที่จะลงโทษเขาเนี่ยเราไม่ต้องทำวิธีดังกล่าวเราไม่ต้องตีเราไม่ต้องตำหนิที่ตัวตนหลายครั้งนะครับการตีหรือการลงโทษเด็กเนี่ยมักจะทำในแบบไม่เหมาะสมคือการที่ทำต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตไปถึงตัวอย่างที่เราอาจจะชินกันเช่นหน้าเสาธงถ้าเป็นสมัยหมอนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะเหมือนกันคือเราเข้าแถวแล้วบางทีถูกเรียกไปหน้าเสาธงแล้วถูกตำหนิหรือแบบที่บางทีสื่อชอบแสดงให้เห็นคือเป็นการตีหน้าเสาธงหรือว่าตีออกสื่ออย่างนี้นะครับแล้วอัดคลิปไว้แล้วถ่ายทอดนี่นะอันนี้การตีเนี้ยส่งผลกระทบต่อใจด้วยนะเรียกง่ายๆมันเรียกว่ามันกลายไปเป็นเรื่องของความการประจานซึ่งมันจะส่งผลต่อความอับอายเมื่อไหร่ที่เราถูกตีลูกถูกตีถูกลงโทษแล้วไปผูกกับความอับอายโอ้โหบาดแผลในใจลึกลงไปอีกลงไปลึกมากๆเลยครับจนกระทั่งแก้ไขยากเหลือเกินเด็กบางคนก็มีนะครับที่มาหาหมอที่ถูกลงโทษถูกตำหนิรุนแรงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อตัวเขามันคือความอับอายที่ทำให้เขากลับมาถามตัวเขาเองว่าฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอฉันถึงต้องโดนลงโทษในแบบนี้เห็นไหมครับว่าวิธีการลงโทษที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวที่โอ้โหถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับถ้าไม่จำเป็นจริงเราใช้วิธีการอื่นกันเถอะครับบางทีในเด็กเล็กๆนะครับเราใช้วิธีที่เราเรียกว่าการ time out ครับเป็นวิธีการในการที่เราจะลงโทษเด็กวิธีการทำเอาเนี่ยมักจะเหมาะกับเด็กเล็กคือเราให้เขาไปอยู่ในมุมที่สงบเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้ต้องถูกตกลงเป็นกฎกติกาเหมือนกันว่าเขาจะถูกทำเอาเมื่อไหร่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขาเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บพ่อแม่ตกลงกับเขาไว้ว่าจะทำเอาเขาถ้าเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก่อนที่ลูกจะถูกทำเอาพ่อแม่อาจจะต้องเป็นคนเตือนว่ากำลังจะหมดเวลาแล้วนะเตรียมตัวเก็บของเล่นเด็กบางคนเก็บง่ายก็จบเนาะเก็บง่ายจบแล้วก็ชมเขาที่เขาทำได้แต่บางคนไม่ยอมเก็บเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2อ่ะไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปทำเอาก็อาจจะต้องมีมุมที่เขาเข้าไปนั่งเพื่อสงบอารมณ์ตัวเองเวลาที่เกิดเขาอาละวาดเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสมมติว่า ไม่เก็บแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนี่ยก็ไปนั่งแยกอยู่ในมุมนั้นแล้วเราก็อาจจะจับเวลาว่าเขาทำเอาได้ตามเวลาที่ตกลงไว้หลักการคือต้องตกลงไว้ก่อนนะครับเวลาจะลงโทษอะไรเด็กเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยการทำ time out หรือเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากวิธีการอาจจะต้องเป็นการชื่นชมมากกว่าเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีซึ่งบางคนก็จะเรียกว่า time in นะครับเวลาที่เขาทำอะไรได้ดีเราชื่นชมเราให้รางวัลเราบอกคนอื่นว่าลูกทำอะไรได้ดีทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราอยากจะฟังกันต่อใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าต้องลงโทษจริงๆเนี่ยโอ้จะต้องทำยังไงนะหมอพูดมายาวยาวว่าไม่ให้ตีไม่นั่นไม่นี่แล้วจะลงโทษยังไงก็เลยจะมาชวนพูดถึง4วิธีในการลงโทษลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไล่กันไปทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือทำน้ำหกรับผิดชอบเช่นอะไรบ้างเขาก็ต้องมาเช็ดหรือถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่ส่งกันบ้านเขาต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็อาจจะต้องทำกันบ้านส่งทำในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเลยสมมติมีพฤติกรรมเช่นขโมยของคนอื่นรับผิดชอบก็คือเขาอาจจะต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อของนั้นไปคืนคนอื่นที่เขาไปขโมยมาอันนี้คือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับวิธีการที่สองนะครับคือเรื่องของการตัดสิทธิ์ริบของนะการตัดสิทธิ์ริบของฟังดูอาจจะใช้ได้ดีในเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กโตแล้วบางทีอาจจะต้องแอพพลายหรือประยุกต์มากกว่านี้นิดนึงขอไล่ไปทีละอันก่อนละกันตัดสิทธิ์ริบของเช่นอะไรบ้างนะครับสมมติเราตกลงกับลูกไว้ว่าทุกสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไก่ทอดเขาจะได้ไปกินอาหารที่เขาชอบหรือเขามีของเล่นของเขาอยู่ชิ้นนึงที่เป็นชิ้นโปรดของเขาแล้วถ้าเราตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเขามีพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่อยากเขาทำแล้วถ้าเกิดเขาทำเกิดขึ้นเขาจะถูกตัดสิทธิ์และริบของนี้เช่นงดการไปกินอาหารพิเศษเช่นจะถูกยึดของเล่นชิ้นโปรดกี่วันกี่มื้อต้องชัดเจนนะครับเวลาตกลงกติกากับเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องตกลงกันว่าเราจะตัดสิทธิ์เขาอะไรบ้างเช่นปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะได้เล่นมือถือเกินจากวันธรรมดาสมมติวันอาทิตย์เขาได้เล่นสัก2ชั่วโมงเขาอาจจะถูกลดเวลาลงเหลือแค่ชั่วโมงเดียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี้คือการตัดสิทธิ์ที่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้อที่3คืองดกิจกรรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กอาจจะชอบเด็กอาจจะทำอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3ที่จะทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจกรรมนอกบ้านหรือกิจกรรมกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถ้าเอามาเป็นบทลงโทษได้บางทีก็จะจูงใจให้ลูกไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำหรือรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่พ่อแม่ห้ามรู้ว่าไม่ควรทำในสิ่งที่ตกลงกับไว้กับพ่อแม่ว่าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเช่นเขาจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สยามสมมตินะหรือเขาไม่ได้ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งปกติเขาได้ไปนะครับหรืองดเล่นเกมออนไลน์ลงกี่นาทีกี่ชั่วโมงว่ากันไปตามกติกาที่ตกลงกันเอาไว้เด็กผู้หญิงบางทีก็จะเป็นเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะตกลงไว้ว่าถูกลดเวลาลงถ้าเกิดลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4คือให้เขาทำดีชดเชยให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบเด็กเล็กง่ายๆก็เช่นอะไรบ้างสมมติลูกไม่ชอบเขียนหนังสืออ่ะแล้วเขาเกิดทำผิดอะไรบางอย่างแล้วพ่อแม่จะต้องลงโทษพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถูกลงโทษเช่นต้องไปคัดไทยนะครับเคยไหมครับพ่อแม่อาจจะเคยมีเหมือนกันเวลาทำผิดแล้วถูกให้คัดไทย20จบบางคนอาจจะถามว่าเออแล้วเด็กไม่เกลียดการคัดไทยยิ่งกว่าเดิมหรอแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครับวิธีการถ้าเด็กจะไม่เกลียดจริงวิธีการก็คือว่าเราต้องตกลงกับเขาชัดเจนไงครับแล้วเวลาที่เราลงโทษเขาอะเราพูดให้ชัดเจนว่าทั้งหมดทั้งมวล4ข้อที่ทำมาเนี่ยเราทำเพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นนะครับว่าเราต้องบอกว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรเน้นตัวพฤติกรรมไม่ได้กลับไปที่ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักไม่เกี่ยวกันนะสิ่งที่เราพูดคือเขาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเขาโกหกเขาขโมยเงินเขาตีน้องอันนี้หมอพูดถึงตัวพฤติกรรมหมดเลยนะดังนั้นเวลากำหนดกฎกติกากับเขาและเวลาจะลงโทษกับเขาเนี่ยต้องสื่อสารให้ชัดเจน แล้วลูกก็จะไม่เกลียดตัวเองลูกก็จะไม่เกลียดพ่อแม่แล้วลูกก็จะเรียนรู้ว่าที่เขาต้องถูกลงโทษเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยบางทีเวลาให้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะต้องสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นช่วยกวาดบ้านช่วยแม่ล้างจานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหมอเชื่อเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมและสื่อสารได้ตรงประเด็นเนี่ยเด็กก็จะไม่เกลียดสิ่งเหล่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษแล้วก็บวกกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจากตอนที่แล้วมาประกอบด้วยกันนะพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สำคัญและเป็นพ่อแม่ที่ลูกอยากอยู่ด้วยลูกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาไปห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ๊ย
0: เออแต่นี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
2: ไม่ออกหรอกค่ะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนโบกแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
4: ใช้เข็มไหมฮะ
2: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
4: ครับ
2: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
4: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
2: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
4: ้ครับผม
2: อีกอย่างนึงก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
4: ลองบ่งเสี้ยนหน่อย
2: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
4: รายการสามัญประจำบ้าน

0: แป๊บนึงน่าจะมาแล้วครับพี่หมวยเดี๋ยวผมลองโทรหาเขาดูก่อนนะ
1: ดีดีค่ะรีบโทรเลยครับดี
0: ไม่รับโทรศัพท์ครับปกติก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะ
1: บีมนัดเขาไว้กี่โมงอ่ะ
0: ก็เวลานี้แหละครับนี่อ่ะ9โมงเอางี้ครับพี่หมวยเดี๋ยวเราเข้าไปรอในบ้านดีกว่าครับอยู่นี้ก็ร้อนครับแล้วนี่แฮวก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำไมไม่มารับเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องแบบมาเพื่อนรอนะโอ้ยังไงอยู่นี่เองพี่หมวย
1: ตั้งนาน
0: ตื่นเร็วแจ็ค
2: ครับ
0: แจ็
2: คโถ่เอ้ยคนกำลังนอนอยู่ขอนอนต่อแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปทำงานต่อ
0: นอนอะไรเนี่ยนี่นัดกันมาคุยไงพี่บีม
2: พี่บีม
1: พี่หมวย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบ้านแจ็คแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่โทรมาก่อนจะได้คนทำให้คนทำกับข้าวรอมา
0: ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่เป็นไรอัลไซเมอร์ใช่ไหมเนี่ยมาคุยเรื่องอัลไซเมอร์เหรอเนี่ย
2: พี่หมวยมายังไงเนี่ย
0: นี่บ้าน Healthy Village
2: เฮ้ยไม่บ้านแจ็คหรอ
1: ไม่ใช
2: ่มาโทรเรื่องของเรื่องรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่บ้านตัวเองแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนัดมาบ้านนี้มานั่งคุยกันยังไงก็เลยรีบมา
0: แล้วมาตั้งแต่กี่โมง
2: นัดกี่โมง9โมง
0: 9โมง
2: ตี4ถึงกันนะมานอนตรงนี้บอกไว้ก่อนเดินเข้ามาหน้าบ้านท่านบอกว่าพี่แจ็คทำตัวตามสบายเลยให้เหมือนอยู่บ้านตัวเองใช่
0: แต่ประตูหน้ามันปิดอ่ะคุณเข้ามาได้ไง
2: งัดไงไม่อยู่บ้านจะงัดบ้านตัวเองนะทำตัวตามสบาย
0: ก็คือคุณไม่ได้พกกุญแจบ้าน
2: ใช้ลวดค่อยๆเขี่ยแล้วงัดขึ้นกรึ๊บเงียบสนิทหมาไม่เห่าเลย
0: อาชีพเก่าเลย
2: ใช่เดินเข้ามาแล้วก็มานอนตรงนี้รอทุกคนเนี่ย
0: พอแล้วพอแล้ว
1: โ
0: อ้มีฉาชีพ
1: แหมเราไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยมีคนเข้ามานอนเนี่ย
0: ไปครับไปล้างหน้าไปในห้องน้ำอยู่
2: ในห้องน้ำนะ
0: ไปไปเลยครับ
2: ไปครับโทษนะครับทุกคนโทษนะครับสบายสบายครับเหมือนอยู่บ้านเราครับทุกคนครับ
1: สวัสดีน้องแจ็คยังเป็น
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: พี่หมวย
0: สวัสดีครับ
2: พี่บีมครับผมสดชื่นอ่ะ
0: สดชื่นตาแน่วแล้วนะ
2: พอได้ล้างหน้าล้างตาแล้วเป็นไงมันก็สดชื่น
1: ต้องถามน้องแจ็คค่ะว่าไม่ได้เจอกันนานเนี่ยผอมลงน้ำหนักลดไปกี่โลคะ
2: 10กว่าโลลดมา10กว่าโลภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับด้วยความที่มันน้ำหนักมันลงมากจนเราใช้ชีวิตลำบากน
1: ิดแล้วมันลงเร็วด้วยนะ
2: ใช่ครับใช่ด้วยความที่มันลงเยอะมากจนขาแขนตัวมันผอมมากจนมันเดินไม่ได้ครับจะเดินก็ขารับหนักตัวไม่ได้1 2เหนื่อยด้วยความที่เราเป็นโรคปอดด้วยคือทุกอย่างมันลำบากไป
0: จริงๆนะเนี่ยเป็นโรคอะไรกันแน่ครับ
2: เป็นโรคปอดนะครับวันโรคปอดปอดติดเชื้อปอดอักเสบแล้วก็มีน้ำท่วมบริเวณปอดเยอะกว่าคนธรรมดาทั่วๆไป
1: อาการตอนแรกมันเป็นยังไงอะคะ
2: มีอยู่วันนึงอยู่ดีเป็นไข้อยู่ประมาณ 38-39 องศาอยู่แบบนี้ประมาณเป็นเดือนนะครับทุกวันพอไข้สูงปุ๊บก็กินยา
1: เป็นเดือนเลย
2: เป็นเดือนกินยาเพื่อให้ไข้ลดแล้วก็ออกมาถ่ายงานจนกินยาสู้ไม่ไหวแล้วไปฉีดยาให้มันไข้มันลดแล้วก็ไปทำงานจนมีอยู่วันนึงกำลังจะออกไปทำงานบ่ายตอนเช้าตื่นมารู้สึกว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำแล้วเราเหนื่อยจังเลยอ่ะลงบันไดบ้านขึ้นบันไดบ้านทำไมมันเหนื่อยก็เลยบอกกับแฟนว่าเดี๋ยวก่อนเราไปทำงานเนี่ยเราไปหาหมอหน่อยนึงดีกว่าไปตรวจดูเอ็กซเรย์ปอดนะปรากฏว่าภาพแผ่นในเอ็กซเรย์ที่เราเห็นเนี่ยปอดเราสองข้างมันมีจุดสีขาวๆครับจุดๆๆๆๆเป็นดอกๆๆเต็มเลยหมอเลยบอกว่าอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนแล้วก็ห้ามไปทำงานเดี๋ยวต้องแอดมิดตอนนี้เลยเพราะถ้าเกิดคุณออกไปแล้วคุณไปแอคทิวิตี้เยอะๆปอดอาจจะกำเริบปอดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้คือมันหนักขนาดนั้นเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในตัวเราแล้วมันหนักขนาดนั้นเลยหรอยังไงสุดท้ายก็คือต้องแอดมิดแล้วก็ลางาน
0: ไอการป่วยเนี่ยมันอย่างที่บอกก็คือเดือนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พอไปตรวจปุ๊บเจอจุด
2: ใช่ใช่จุด
0: ในระหว่างนั้นเนี่ยน้ำหนักมันลงตอนไหนฮะ
2: จนพอเราแอดมิดอ่ะจนร่างกายจนสภาพจิตใจเรามันห่อเหี่ยวแล้วอ่ะพอร่างกายมันห่อเหี่ยวปุ๊บมันลงเลยอ่ะมันลงแบบคือเราเข้าใจคำว่ากำลังใจกับ กับความห่อเหี่ยวอะถ้ามันดีมันจะดีถ้ามันไม่ดีร่างกายที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถต้านได้แล้วพอเราห่อเหี่ยวปุ๊บเรากังวลมันลงเลย
1: แล้วทานอะไรได้ไหมคะตอนนั้น
2: ทานได้ปกติ
1: ทานเยอะไหมคะ
2: ทานเยอะปกติทานข้าว3มื้อปกติแต่น้ำหนักมันลงด้วยเอฟเฟกต์ของโรคครับพอมันลงจนแบบเฮ้ยเรากังวลไปเยอะแยะว่าเราจะเป็นอะไรโรคอื่นด้วยหรือเปล่ามันเร่งความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาไหมนอกเหนือจากโรคปอดแล้วครับมันมีความกังวลเยอะมากในการแอดมิดครั้งนั้น
1: จากวันที่แอดมิดมาจนถึงวันนี้นี่ห่างกันกี่เดือนคะ
2: 6เดือน
1: 6เดือน
2: 6เดือนครับ
1: ตอนที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลคือ1เดือนเต็มเหรอคะ
2: แอดมิดจริง1เดือนเลยแต่อยู่ในเขาเรียกว่าห้องกักเชื้
1: อ
2: เหมือนห้องแลบเลย
0: ครับ
2: เป็นห้องกระจกให้เรานอนอยู่แบบนั้นเพื่อกักเชื้อแล้วเจาะเลือดตรวจเลือดทุกวัน
1: ค่ะ
2: จ่อจนชัวร์แล้วไม่เป็นแน่ SAV ไม่ได้เป็นแน่ด้วยไม่ได้เป็นแน่ตรวจเสมหะปัสสาวะอุจจาระตรวจทั้งหมดตลอดเวลาเกือบ1สัปดาห์ไม่เจออะไรจนชัวร์ว่าเราไม่ได้เป็นโรคอื่นนอกจากเป็นโรคปอดแน่ก็เลยได้ออกจากห้องนั้นไปอยู่ห้องอื่นโดยรักษาแบบคนอื่นเขา
1: ค่ะรวมเบ็ดเสร็จ1เดือนที่อยู่โรงพยาบาล
0: ใช่แล้วถึงย้ายออกมา
2: ถึงย้ายออกมารักษาที่บ้านแทนเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราแค่ทานยาทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นการหมอมนัดตรวจทุก2สัปดาห
0: ์ความหนักของมันเนี่ยระดับไหนคือในบรรดาคนป่วยเป็นโรคนี้ทั้งหมดโรคเดียวกันเนี่ยครับ
2: เบาสุดคือแค่เหนื่อยน้ำหนักไม่ลงไม่อาเจียนเป็นเลือดหนักสุดคือทั้งอาเจียนเป็นเลือดน้ำหนักลงป่วยจะอยู่ในระดับกลางคือแค่น้ำหนักลงไม่ถึงกับอาเจียนเป็นเลือดร่างกายเตือนก่อน
1: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาบ้างยังคะ
2: ขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งหมอบอกว่ามันฟื้นตัวไวมากนะครับเป็นเรื่องดีซึ่งปกติแล้วสักปีหนึ่งปีครึ่งน้ำหนักถึงจะเริ่มขึ้นมาบ้างโรคนี้ถ้าไม่ดื้อยามันจะหายขาดครับแล้วน้ำหนักมันจะขึ้นเองโชคดีครับหน่วยที่เวลาไปไหนนะครับก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยแจ็คพี่เคยเป็นโรคนี้เฮ้ยแจ็คเพื่อนเราเคยเป็นเนี่ยคุณน้าเคยเป็นนะเรามีตัวอย่างที่เขาเคยเป็นแล้วเขาหายขาดแล้วมันเป็นโรคที่รักษาหายขาดนะมีแต่คนบอกเพราะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งที่เป็นกำลังใจของเราที่เราฟื้นตัวไวขนาดนี้คือเราได้รับการการันตีว่ามันเป็นโรคที่หายขาดหนึ่งนะครับสองพอมันมีคนรอบข้างที่เป็นโรคเดียวกับเราแล้วเขามีประสบการณ์มาบอกเราก็ต้องทานยาให้ตรงทานเวลาไหนก็ต้องทานเวลานั้นแล้วก็อดทนกับมันสุดท้ายคือกำลังใจต้องเยอะด้วยอ่ะ
0: นี่สำคัญ
2: ต้องเยอะมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราดูแลคนอื่นแล้วเพราะนั้นแล้วพอเราเป็นเองเราต้องไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราแบบอ่อนแอนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะเดี๋ยวก็หายแล้ว

0: ความที่จะกลับมาดูแลทุกคนได้เหมือนเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองได
1: ้ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจให้แจ็คอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
1: จริงๆแล้วสำหรับคนป่วยทุกคนเนี่ยกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าอยากรู้ว่าสำหรับแจ็คเนี่ยใครสำคัญแบบอยู่ใกล้ๆแล้วคอยให้กำลังใจมากที่สุดครับ
0: ก็เหมือนกับทุกคนแหละที่ไม่พ้นครอบครัวไม่พ้นแฟนไม่พ้นเพื่อนๆคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักเขาอ่ะแต่เขาเคยเห็นเราในทีวีแบบเนี้ยเขาก็จะเข้ามาให้กำลังใจสุดท้ายครับอยากจะบอกว่ากำลังใจจากใครก็ช่างถ้าเราฟังเขาแล้วเราไม่ได้คิดตามหรือเราไม่ได้เห็นด้วยมันก็เท่านั้นสุดท้ายเราไม่ต้องฟังใครก็ได้แต่เราเชื่อตัวเราเองว่าให้เรามีกำลังใจให้กับตัวเองสำคัญที่สุดอ่ะแต่ว่าแค่นั้นเอง
1: ฟังแจ็คพูดแล้วเนี่ยผมก็
0: กำลังใจแน่นนะจากเนี่ย
1: กำลังใจแน่นมาก
3: แล้วได้แง่คิดด้วย
1: ใช่ๆครับแล้วอยากจะบอกว่าคุยกับพี่เจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเคยมาเหรอที่นี
3: ่ใช่แล้วค่ะ
0: มาทำอะไรทีมงานเขาไม่ได้ป่วยจริงพี่บีม
3: แกขึ้นสูงมาก
0: แอคติ้งไปอย่างนั้นแหละพี่มวยผมเนี่ยรับเขาในรายการถ้าเห็นภาพนะถ่ายรายการกันอยู่วันนั้นเหมือนกับเขาโลกหมุนนะแล้วก็กำลังจะหงายท้องหัวฟาดถ้าผมรับไม่ทันนี่หัวฟาดพื้นน็อกเหมือนพ่อนะก็แล้วคุณเจฟเชิญยิ้มครับคุณเป็นหนี้ชีวิตผมอยู่นะครับ
1: ถ้ารับไม่ทันนี่มรดกได้คนเดียวเลยนะ
0: จบเลยที่นอนเก่าๆของพ่อเสร็จผมแน่นอนผมว่าผ่านนะเขาไม่น่าจะมาออกรายการดีๆแบบนี้ด้วยแค่เอาโรคความดันมาคุณไม่สมควรผมเท่านั้นกับเก้าอี้ตัวนี้กับพี่เบิร์ดกับพี่บีมคุณเฉลิมคุณปลอม
3: พี่เจี๊ยบสะดุ้งแน่นอน
0: เนี่ยพอเราสนุกสนานแบบนี้ได้ใครจะเชื่อว่าเราป่วยแล้วเขาก็อยากจะให้เราทำงานแค่นั้นเองครับใช่
3: ค่ะแล้ววันนี้สำหรับโรคที่แจ็คเป็นค่ะตรงนี้คุณหมอประจำบ้านจะมาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้เราจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ค่ะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ถามคุณหมอก่อนเลยว่าโรคที่น้องแจ็คเป็นเนี่ยค่ะสรุปแล้วจริงๆคือโรคอะไรคะ
4: ครับจริงๆถ้าเราฟังที่คุยกันมาเมื่อกี้นะฮะก็เท่าที่ดูจากประวัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อวัณโรคในปอดซึ่งถ้าเมื่อกี้แจ็คก็พูดคำว่า TB ก็คือคำย่อของคำว่า Tubsis คือมันเป็นโรคติดเชื้อในปอดซึ่งมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเพียงแต่ว่าทำไมเอ๊ะเราอยู่ดีมาติดได้ยังไงเมื่อกี้แจ็คก็บอกว่าไม่สูบบุหรี่เลยนะฮะก็ไม่ได้เอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมที่จะเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเรามีคนที่รับเชื้อเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการของโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างพวกเราในห้องนี้หลายๆคนถ้ามาตรวจเราจะเจอเชื้อนี้ในร่างกายเรา
1: จริงเหรอครับ
0: อุ้ย
1: ตายแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยไงเนี่ยนั่นน่ะสิ
4: แต่เพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเอ๊ะทำไมคนที่สภาพร่างกายอ่อนแอมีการเรียกว่าทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มันตกต่ำลงจริงๆก็มีการศึกษาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นวัณโรคในระยะแฝงก็คือเรารับเชื้อมาแต่ร่างกายเราเนี่ยมันกันเชื้อให้มันไม่มีการพัฒนาจนเป็นโรคอย่างของน้องแจ็คเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะมันเหนื่อยออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอจุดเล็กๆในปอดใช่ไหมครับจริงๆอันนี้ก็เป็นวัณโรคที่ปอดเพราะเราก็ต้องทราบว่าเอ๊ะวัณโรคเนี่ยมันชอบอวัยวะหลายๆอย่างจริงๆโชคดีนะครับว่ามีเฉพาะที่ปอดกับเยื่อหุ้มปอดจริงๆแล้วมันเข้ากระแสเลือดเราแล้วก็ส่วนนึงมันก็จะไปที่สมองไปที่ต่อมน้ำเหลืองบางท่านก็อาจจะไปโผล่ที่ตับบางคนไปโผล่ที่กระดูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆไปได้หมดนะฮะ
1: จริงบอกว่าแบบขั้นหนักนี่คือแบบอาเจียนออกมาเป็นเลือดนี่คืออะไร
4: คือจริงๆแล้วที่บอกว่าอาการไอเป็นเลือดที่ว่ามีแบบเสมหะออกมาเป็นเลือดปนเนี่ยเพราะว่าบางทีวัณโรคเนี่ยมันเข้าไปทำให้เกิดโพรงคือว่ามันกัดกินปอดเรามันทำให้เกิดเรื่องของเลือดออกในทางเดินหายใจของเราคือจริงๆของคุณแจ็คโชคดีนะครับที่หาเจอเพราะจริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเป็นไข้38-39องศาเนี่ยเป็นหลายๆสัปดาห์ต่อกันแล้วก็พอรับประทานยาแล้วไข้ลดปัญหาพวกนี้บางทีหาสาเหตุไม่เจอเพราะอย่างบางจุดในร่างกายเราเช่นที่ตับเนี่ยหรือว่าอย่างในกระดูกเนี่ยบางท่านจะมาด้วยอาการไข้เรื้อรังอาจจะซีดลงนิดนึงแต่ไม่มีตาเหลืองตัวเหลืองนะฮะพวกนี้บอกเราไม่ได้ขึ้นกับว่ามันจะมาที่ระบบไหนอย่างของน้องแจ็คเนี่ยมาที่ทางเดินหายใจอาการหลักคือเหนื่อยแต่นี่ต้องบอกว่ามาช้ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะถามว่าอาการเริ่มต้นคืออะไรอาการเริ่มต้นคือไอครับพี่แต่ว่าไอบางท่านบอกว่าไอแห้งๆบอกว่าไอมาตั้ง3อาทิตย์แล้วแล้วมีไข้น้ำหนักลดลงเกือบ10โลอันนี้คงไม่ต้องรอนะครับอันนี้รีบมาตรวจดีกว่าส่วนความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเนี้ยส่วนนึงคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะขาดการพักผ่อนอาจจะมีความเครียดอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วก็ความเครียดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมานั่งดูคือว่า

0: ปัญหาคือตัวที่เป็นระบบภูมิคุ้มกันเราอาจจะมีการลดการทำงานลงในช่วงที่เราพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดในช่วงนั้นถ้าเริ่มเป็นการรักษาหลักที่สำคัญที่สุดคือการรับประทานยาให้เร็วที่สุดยาที่กินเนี่ยมันจะมี2ระยะเขาเรียกว่าระยะเข้มข้นเพราะ2เดือนแรกเนี่ยที่กินยาเยอะเนี่ยคือเพื่อฆ่าเชื้อที่มันมีการกระจายไปยังคนรอบข้างแต่ช่วงที่เหลือนะครับ4เดือน9เดือนบวกจนถึงเป็นปีเนี่ยเพื่อจะกำจัดเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในเม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าระยะที่เชื้อมันแบบหลบในความยากคือว่ายังไงก็คือว่าเมื่อเรายกภาระมาที่คนไข้ในการรับประทานยาเนี่ยเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าต้องกินให้ครบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชื้อที่มันหลบแฝงอยู่ด้านในเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้าเรากินไม่ครบเราฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็คงจะ
1: แน่นอน
0: กลับมาจัดการเราอีกรอบนึงแต่ว่าจริงๆผลพวงของการรับประทานยาที่ไม่ครบเนี่ยจะตามมาด้วยว่าถ้าเกิดต้องเป็นอีกรอบนึงเนี่ยสูตรการรักษาของคุณแจ็คจะไม่ได้ง่ายนะครับตอนนี้จะไม่เป็น10เม็ดนะคร
1: ับ เป็นเริ่มต้นใหม่
0: อาจจะเป็นยาฉีดซึ่งมีผลต่อไตอาจจะมียาบางตัวที่ทานยาแล้วมีปัญหาเรื่องของตัวดำเพราะฉะนั้นโรคนี้ง่ายสุดครับวิธีการป้องกันนะครับหลักการคือการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นมีอาการที่สงสัยวัณโรคมีอยู่ไม่กี่อย่าง1เรามีอาการไอเรื้อรังมีอาการผอมลงน้ำหนักลดไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีอาการไอกลางคืนแล้วมีเหงื่อออกกลางคืนอย่างที
1: ่เต็มหมอนเลย
0: นะครับ
1: จะเต็มหมอนเลยใช่
0: อันนี้นะครับให้รีบไปตรวจครับ
2: อย่างของน้องแจ็คเนี่ยค่ะที่คุยกันก็บอกว่าจะกังวลเรื่องน้ำหนักมีโอกาสจะกลับมาหน
1: ัก
2: เท่าเดิมเมื่อไหร่คะคุณหมอ
0: คือต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นปีนะครับในช่วงนี้ก็ต้องกลับมานั่งคิดว่า1เราหายขาด2ณตอนนี้เราปอดเราดีขึ้นพอหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารส่วนหนึ่งก็จะช่วยทำให้เราดีขึ้นได้ด้วย
3: หมอครับอย่างแจ้งนี่เขาจะกลับไปรับงานเยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมครับ
0: คือผมมองว่าจริงๆถ้ารักษาหายขาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดที่ยากมากในการที่จะกลับไปทำงานเพราะว่าเราต้องกลับมาตั้งดูว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามีความเสี่ยงบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทราบไหมครับบางคนอดนอนเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เครียดด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับร่างกายเราเนี่ยกระบวนการภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันทำงานต่ำแน่นอนณวันนั้นนะครับเชื้อที่มันแฝงในร่างกายเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่าสัญญาณบอกแล้วว่าเตรียมยกพลขึ้นบกนะครับเตรียมมาถล่มคุณแจ็คอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นก็จะฝากว่าเออจริงๆเนี่ยหายขาดเนี่ยแน่นอนแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าทำอย่างไรเนี่ยจะไม่ให้มันกลับไปเป็นซ้ำอีก
1: หลีกเลี่ยงความน่าจะเป็น
0: แล้วก็ติดตามคุณหมออย่างใกล้ชิด
1: แค่นั้นเองนะครับผมอย่าประมาทในการใช้ชีวิตใช้ได้กับคนที่ทั้งป่วยและไม่ป่วย
2: วันนี้ได้เข้าใจโรคที่น้องแจ็คเป็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองป้องกันตัวเองยังไงบ้างแต่คำถามวันนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในระเบียงสุขภาพค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลังจากที่พวกเราได้ถามคำถามคุณหมอแล้วตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านชมทางบ้านได้ถามคำถามบ้างไปฟังคำถามแรกกันค่ะ
4: คุณหมอครับผมมีอาการไอจามเจ็บหน้าอกพอจะมีโอกาสปอดอักเสบหรือว่าเป็นวัณโรคไหมครับ
2: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะไอหรือจามแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกมีโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบหรือวัณโรคไหมคะ
0: คือจริงๆอาการไอหรือจามธรรมดาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่สัญญาณที่ติดธงแดงเลยเนี่ยก็คือเรื่องอาการเจ็บหน้าอกเพราะว่าถ้าเราหายใจลึกๆแล้วเราเจ็บปั๊บๆอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งมันคือเป็นการที่เรามีการอักเสบในปอดบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพราะไอเยอะกระดูกซี่โครงระบมแต่ถ้าเจ็บข้างใดข้างหนึ่งอันนี้ให้ระวังร่วมกับมีไข้มีอาการเหมือนกับอย่างที่เราคุยกันก็คือบางคนมีไข้กลางคืนน้ำหนักลดลงนะฮะแล้วก็ทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดเลยอันนี้ให้สงสัยเขาว่าอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในปอดแล้วมันลามไปยังเยื่อหุ้มปอดด้านข้างทำให้เรามีอาการเจ็บหน้าอกเวลาที่เราไอหรือว่าที่เราหายใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าไอบวกจุดๆเช่นเจ็บหน้าอกหรือมีอาการเรื่องของน้ำหนักลดลงมีไข้พวกนี้อย่านิ่งนอนใจครับ
1: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยวิตกกังวลในเรื่องร่างกายเราเป็นเรื่องที่ดี
3: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: ก็คือการกินปิ้งย่างกับการดมความทูบเนี่ยทำให้เกิดโรคปอดไหมครับ
3: คุณหมอครับคำถามข้อนี้น่าสนใจมากสูบดมควันจากทูบหรือว่าจากเราไปกินอาหารปิ้งย่างเนี่ยมันมีสิทธิ์ทำให้เราเป็นโรคปอดหรือเปล่าครับ
0: ก็มี2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการบริโภ
3: ค
0: เรื่องสองก็เป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาคือทางการบริโภคเนี่ยการรับประทานอาหารปิ้งย่างเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ในที่ที่เป็นร้านแล้วก็จะมีปิดนะฮะอาจจะมีเครื่องดูดควันบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่
3: ม
0: ีเราทาน24ชั่วโมงไหมฮะ
3: โอ้โหถ้าทาน24ชั่วโมง
2: น้ำหนักขึ้น
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าการที่เราใช้การทานปิ้งย่างเนี่ยถ้าใช้เป็นเตาถ่านเนี่ยควันที่เกิด

การเผาไหม้นะครับก็จะมีผลนะครับก่อให้เกิดการระคายเคืองบางครั้งสังเกตนะว่าเอ๊ะแบบอย่างถ้าเราไปทานบางทีออกมารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับคัดจมูกมีอาการเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากการระคายเคืองซึ่งเกิดจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วก็ส่วนที่สองคือเรื่องของทูบทูบนี่น่าสนใจมากเรื่องทูบเนี่ยเรากลับมานั่งมองว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเวลาที่เราไปวัดเราจุดทูบเสร็จใช่ไหมครับบางคนก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแสบจมูกบางคนเข้าไปใกล้ๆบางคนโบกพยายามโบกควัน

0: นี่ก่อการระคายเคืองและทำให้เกิดการเสื่อมของปอดของเราได้ถ้าเราต้องทำการสัมผัสกับสารพวกนี้เป็นประจำทุกวันทุกวัน
1: งั้นเวลาไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราสวมหน้ากากช่วยได้ไหมคะ
0: คือผมมอง2 อย่างครับคือจริงควันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันมีทั้ง2 ส่วนคือมีทั้งฝุ่นแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นแก๊สมีทั้งสารเคมีบางทีมันไม่ได้ป้องกัน 100% ผมมองว่าพอเราเสร็จเขาเรียกว่าศาสนกิจแล้วเนี่ยบางคนก็ออกมาได้เลยนะครับ
2: ประเดี๋ยวประดาวได้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วหลินเรียกว่าได้กับการไปไหว้พระอยู่แล้วไปทานอาหารอยู่แล้วแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านแค่นั้นเองกลุ่มเสี่ยงคือคนที่อยู่นั้นนาน
1: ๆวันนี้ชัดเจนมากนะคะก
2: ับ
1: การดูแลปอดของตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าการหายใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ปอดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่คุณหมอบอก
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแจ็คด้วย
2: ขอบคุณพี่หมอครับขอบคุณพี่
1: ครับคุณ
2: ผ
1: ู้
2: ชมครับผมแต่ว่าช่วงหน้าเรายังไม่ไปไหนนะครับผมกลับมาดูว่าพี่แห้วนะครับจะพาเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แห้วจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
3: วันนี้นะครับไม่เชิงเป็นการท่องเที่ยวครับแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูโครงการดีๆครับที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้คนกับสัตว์เนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขร่วมกันได้ครับ
2: โอ้ยถ้าจะไปดูการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์นะไปดูบ้านพี่ก็ได
3: ้ทำไมครับบ้านพี่บีมเป็นยังไงครับ
2: บ้านพี่นะหมา1แมว3ตุ๊กแกอีก4แล้วก็ยังเลี้ยงปลาทองอีก5ตัวแล้วก็มีปลาหางนกอีกเป็น100แล้วบนต้นไม
1: ้บีม
2: ครับ
1: อันนั้นเนี่ยมันธรรมดาถ
2: ้
1: าระดับแห้วจะพาไปแล้วเนี่ยพี่ว่ามันต้องเป็นแบบสเกลใหญ่ๆไม่ธรรมดาม
2: ีปลาหางนกยูงเป็นร้อยเลยนะครับ
3: โอ้โหนี่ยังแย่ปลาหางนกยูงอยู่ โครงการที่จะพาไปเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่สร้างทางเชื่อมระหว่างฝั่งป่าทับลานกับป่าเขาใหญ่ครับให้สัตว์เนี่ยเขาได้เดินไปทั้งป่าทับลานแล้วก็ป่าเขาใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นอันตรายนั่นเองครับ
1: มันต้องเป็นระดับนี้น้องบีม
2: ยอมก็ได
3: ้ยอมก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
4: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนเส้น304นะครับที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดปราจีนบุรีครับและอย่างที่ผมบอกครับว่าจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่มีอุโมงค์เชื่อมระหว่าง2ผืนป่าเข้าด้วยกันระหว่างผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และผืนป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ข้างหลังผมนี่เองครับ
5: อุโมงค์เชื่อมผืนป่าแห่งนี้นะครับนับเป็นทางเชื่อมผืนป่าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่ให้สัตว์ป่าเนี่ยได้มีโอกาสอพยพหรือเคลื่อนย้ายตามธรรมชาติได้อย่างอิสระและปลอดภัยจากรถที่สัญจรไปมาด้วยล่ะครับ
4: คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างบนอุโมงค์ครับข้างล่างนะครับเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงดังมากๆเลยนะครับแต่ข้างบนเนี่ยกลับเงียบสงบในอนาคตนะครับต้นไม้ที่เห็นรอบๆเนี่ยนะครับก็จะโตเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผืนป่า2ผืนก็จะกลับมาเป็นผืนป่าผืนเดียวกันเหมือนเดิมนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าแถวนี้เนี่ยมีร่องรอยสัตว์ป่าอะไรให้เราได้เห็นบ้างไปดูกันครับ
5: นอกจากทางเชื่อมสำหรับสัตว์ขนาดกลางและสัตว์ขนาดใหญ่แล้วตามแนวถนนยังมีอุโมงค์ทางลอดสำหรับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและอุโมงค์สัตว์ลอดขนาดเล็กอีกด้วยถือว่าอุโมงค์แห่งนี้นะครับนับว่าเป็นต้นแบบสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
4: คุณผู้ชมครับจากการสังเกตนะครับเริ่มเห็นรอยเท้าเล็กๆของสัตว์จำพวกเก้งกวางแล้วก็เลี้ยงผาแล้วล่ะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าเริ่มมีสัตว์ใหญ่อย่างพวกช้างกระทิงแล้วก็เสือเนี่ยนะครับมาหากินบริเวณใกล้ๆของอุโมงค์ครับแล้วลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยสัตว์ใหญ่เหล่านี้นะครับเดินข้ามทางเชื่อมตรงนี้นะครับนั่นมาอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับ

0: นับเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นและนี่ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะได้เดินข้ามระหว่างป่าได้อย่างปลอดภัยน่าชื่นชมค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับพี่หมวยเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าการพัฒนาของมนุษย์เราเนี่ยครับถ้าเผื่อเราคำนึงถึงเพื่อนร่วมโลกของเราอย่างพวกสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ครับ
2: วันนี้พี่บีมนี่จริงจังมากๆเลยนะครับ
1: นี่เห็นพี่เป็นคนยังไงพี่เป็นคนจริงจังโดยตลอดนะถ้าพี่ใส่แว่นเนี่ยทุกคนจะคิดว่าพี่เป็นหมอเลยนะ
2: โอ
1: ้
2: โห
1: จริงๆอย่างเทปหน้าเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะเริ่ม
2: เสียดายจังเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพี่หมวยครับ
0: ใช่ค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้

0: นิท Talk ดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
2: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk ดูแอนด์โดน
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: คุณทราบหรือไม่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสในกุ้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ลูกวัวจากปีละ1ตัวเพิ่มเป็นปีละมากกว่า10ตัวคิดค้นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของโลกที่สมบูรณ์และมีคุณภาพมากกว่าเดิมนวัตกรรมเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราเรียกมันว่าชีวโมเลกุล
1: ชีวโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลที่เป็นกลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพง่ายๆร่างกายของเราก็เป็นอวัยวะต่างๆนะครับหัวใจตับไตนะครับแต่ละอวัยวะต่างๆก็จะมีเซลล์จำนวนมากมายภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ทำงานได้ก็จะต้องมีกลไกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักรที่อยู่ในเซลล์ที่ทำให้เซลล์ทำงานได้กลไกเหล่านี้คือโมเลกุลนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกว่าชีวโมเลกุล
0: ชีวโมเลกุลถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตในปีพ.ศ. 2552สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
1: การศึกษาชีวโมเลกุลนะครับชีวโมเลกุลในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึง DNA RNA หรือไม่ก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งมีโครงสร้างส่วนย่อยๆแล้วก็การเรียงตัวของมันมีความหมายกับการทำงานอันนี้เรารู้โครงสร้างการเรียงตัวของมันเราก็จะเข้าใจการทำงานของมันนะครับทีนี้การทำงานของมันเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าบางครั้งการทำงานที่ผิดปกติก็นำไปสู่โรคต่างๆเราก็อยากจะทำความเข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้โมเลกุลเหล่านี้มาทำประโยชน์ต่างๆได้ด้วยนะครับในเรื่องของการทางการแพทย์นะครับการพัฒนาวัคซีนการศึกษาหรือพยายามหาวิธีวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานในระดับโมเลกุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆนะครับที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี
0: สิ่งสำคัญของงานวิจัยนั่นก็คือการได้นำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและในวันนี้เราจะตามไปดูกันว่าความรู้ด้านชีวโมเลกุลนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง

วัวนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและที่สำคัญก็คืออาชีพเลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาของการขยายพันธุ์โคนมเนี่ยเนื่องจากว่าวัวนมที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้ผลิตโดยการผสมเทียมเนี่ยเราก็จะได้ปีนึงเนี่ยตัวนึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้ามากเราสามารถที่จะพัฒนา

0: เทคโนโลยีเรื่องของการเจาะเก็บเซลล์ไข่เพื่อมาผลิตตัวอ่อนที่เราเรียกว่า OPU IVF ซึ่งก็คือการเจาะเก็บเซลล์ไข่จากแม่โคที่มีพันธุกรรมดีให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็เอาไปผลิตตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เราวิจัยมาเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกได้มากกว่า10ตัวหรืออาจจะถึง50ตัวต่อปีได้นะครับ
1: จากงานวิจัยในห้องแลบเล็กๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่ภายนอกโดยการนำเอาเทคโนโลยี OPU IVF มาทดลองใช้จริงเพื่อผลิตเป็นวัวหลอดแก้วที่ฟาร์มโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ก็เป็นขั้นตอนของการเจาะเก็บเซลล์ไข่ด้วยเทคนิค OPU นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Ovum Pickup ซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเก็บไข่จากแม่โคนะครับซึ่งแม่โคเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกแม่โคที่มีลักษณะดีถ้าเป็นวัวนมก็คือเป็นวัวนมที่ให้น้ำนมเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเจาะไข่ตอนนี้ก็ใช้มือข้างนึงนี่นะครับผ่านทวารหนักของโคเพื่อที่จะไปตรวจรังไข่แล้วก็จะมีโพรบนะครับโพรบที่จะต่อกับเครื่องอัลตราซาวด์เราจะเห็นภาพภายในของโคเนี่ยผ่านเครื่องอัลตราซาวด์นะครับภาพที่เห็นนี้ก็เป็นรังไข่นะครับรังไข่ของแม่โคนะครับเนี่ยครับจุดดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟอลลิเคิลก็จะมีเซลล์ไข่อยู่ข้างในนะครับเราก็จะใส่เข็มเข้าไปแล้วก็ดูดไข่ออกมาสังเกตว่าในสายเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำยานะครับที่เราเจาะนะครับจากแม่โคนะครับเซลล์ไข่ก็จะไหลมาอยู่ที่หลอดสำหรับเก็บเซลล์ไข่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะไข่ได้ตั้งแต่ 5-6 ใบจนถึง 40-50 ใบนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนฟอลลิเคิลที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเราจะเจาะได้อยู่ที่ประมาณมากกว่า10ใบขึ้นไปนะครับ
1: เซลล์ไข่ที่ถูกเจาะเก็บมาจากแม่วัวแล้วก็จะถูกนำมายังห้องปฏิบัติการที่ปลอดเชื้อโรคเพื่อผลิตเป็นตัวอ่อนของวัวหลอดแก้วต่อไป
0: อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะหาไข่ที่เจาะได้นะครับก็จะไข่ก็จะอยู่ในน้ำยานะครับน้ำยานี่ก็จะช่วยรักษาทำให้ไข่เนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากว่าไข่ที่เราเจาะมาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนเซลล์ชนิดอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีเลือดปนบ้างเนี่ยเราก็จะต้องมีการกรองโดยใช้ไนลอนเม็ดหรือผ้าไนลอนนะครับช่วยกรองเอาเลือดเอาอะไรออกไปนะครับพวกน้ำยานะครับที่เราใช้ในการรักษาไข่เนี่ยก็จะหล่นลงไปในหลอดส่วนเซลล์ไข่เนี่ยก็จะอยู่ด้านบนแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเพราะมันขนาดเล็กมากต้องมองด้วยใต้กล้องนะครับตอนนี้นักวิจัยของเราก็กำลังหาเซลล์ไข่นะครับซึ่งเจาะมาได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเซลล์ไข่นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ห่อหุ้มไข่ที่มีคุณภาพดีก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าคิวมูลัสเซลล์เนี่ยนะครับห่อหุ้มแล้วก็ไซโตพลาซึมก็จะสม่ำเสม
1: อหลังจากคัดเลือกไข่ที่มีคุณภาพดีได้แล้วไข่ที่เจาะเก็บได้นั้นยังอยู่ในระยะเซลล์ไข่อ่อนซึ่งยังไม่พร้อมที่จะปฏิสนธิจึงต้องนำเซลล์ไข่อ่อนไปเพาะเลี้ยงในน้ำยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงในตู้อบที่จำลองอุณหภูมิเหมือนกับในร่างกายของแม่วัวต่ออีก24ชั่วโมงเพื่อให้ไข่อยู่ในระยะพร้อมปฏิสนธิหรือเรียกว่าระยะเมทัฟเฟส2
0: ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นถังไนโตรเจนเหลวใช้สำหรับเก็บพวกน้ำเชื้อแช่แข็งแล้วก็เก็บตัวอ่อนแช่แข็งด้วยในขั้นตอนการทำตัวอ่อนโคหลอดแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะเอาน้ำเชื้อแช่แข็งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ196องศามาละลายในน้ำอุ่นที่37องศาเพื่อที่จะเอาไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับอสุจิที่อยู่ในหลอดเนี่ยก็มีประมาณ20ล้านตัวมันก็จะมีทั้งตัวที่อ่อนแอตัวที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีตายบ้างนะครับแต่ว่าการไปปฏิสนธิเราต้องคัดเลือกตัวที่แข็งแรงตอนนี้นักวิจัยก็กำลังดูดน้ำเชื้อนะครับเพื่อที่จะ ไปผ่านกระบวนการคัดเลือกน้ำเชื้อที่แข็งแรงนะครับซึ่งเราเรียกว่า swim up น้ำเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ก้นหลอดเพราะนั้นอสุจิที่แข็งแรงเนี่ยก็จะว่ายขึ้นมาบนส่วนบนของน้ำยาเราถึงเรียกว่า swim up ตัวที่ตายไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ก้นหลอด
1: อสุจิที่แข็งแรงจะถูกดูดเพื่อมาทำการปฏิสนธิกับไข่ที่สุกแล้วโดยเข้าตู้อบอีก 18-20 ชั่วโมงแล้วนำเซลล์ไข่ไปเพาะเป็นตัวอ่อนอีก7วันจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะบราโตซิสซึ่งเป็นระยะที่ตัวอ่อนสมบูรณ์และพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของแม่วัว
0: ครับสำหรับตัวอ่อนที่เราพ่อเลี้ยงไว้นะครับ7วันมันก็จะพัฒนามาถึงระยะที่จะย้ายฝากให้แม่โคตัวรับได้นะครับเราก็จะบรรจุตัวอ่อนในหลอดนะครับเพื่อที่จะนำมาย้ายฝากตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจเช็คแม่โคตัวรับนะครับซึ่งแม่โคตัวรับเนี่ยก็จะผ่านการเป็นสัตว์มาแล้ว7วันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการฝังตัวนะครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็เรียนแบบธรรมชาติคือในธรรมชาติเนี่ยตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเดินทางมาที่มดลูกใช้เวลาประมาณ7วันนะครับแต่ตัวอ่อนที่เราผลิตในห้องทดลองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่อนระยะเดียวกับที่มันเดินทางมาแต่ว่าเราก็ฝากเข้าไปที่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนสามารถที่จะฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็สอดเขาเรียกว่า ET กันนะครับเข้าไปในช่องคลอดของแม่โคตัวรับเพื่อที่จะส่งตัวอ่อนเนี่ยเข้าไปที่มดลูกแล้วก็ฝังตัวนะครับ

0: หลังจากที่เราฝากตัวอ่อนให้กับแม่โคตัวรับนะครับเราก็จะปล่อยแม่โคไปใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันนี้หลังจากนั้น45วันเนี่ยเราก็จะนำแม่โคตัวรับเนี่ยมาตรวจการตั้งท้องนะครับถ้าตัวไหนท้องเนี่ยเราก็จะให้การตั้งท้องเนี่ยดำเนินต่อจนถึงครบ9เดือนก็จะคลอดลูกออกมานะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ท้องเราก็จะนำตัวอ่อนมาฝากให้กับแม่โคตัวรับนั้นใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ย้ายฝากตัวอ่อนให้แม่โคตัวรับเนี่ยนะครับตอนนี้มีลูกโคที่เกิดทั้งหมดแล้วเนี่ยเกือบ30ตัวนะครับแล้วก็มีแม่โคพันธุ์ดีบางตัวเนี่ยให้ลูกเนี่ยนับ10ตัวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยได้ผลจริง
1: มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยสามารถสร้างรายได้คิดมูลค่ารวมประมาณ 66,000 ล้านบาทต่อปีในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกมีจำนวนจำกัดส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเรามาดูกันว่าชีวโมเลกุลจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
2: ที่นี่คือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังทั้งหมดในระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานะคะศูนย์นี้เราก็จะเป็นแปลงวิจัยเพราะธรรมชาติของมันสำปะหลังเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้เหมือนจริงเนี่ยมันไม่สามารถปลูกในกรีนเฮาส์ได้เราต้องการแปลงวิจัยอย่างที่เราเห็นนะคะต้องแปลงใหญ่ๆในสภาพที่เหมือนกับธรรมชาติจริงๆที่เกษตรกรเขาปลูกกันในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะปลูกสายพันธุ์ที่เราคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อทดสอบดูปริมาณผลผลิตดูปริมาณแป้งดูลักษณะที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ที่ดีสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของต้นมันสำปะหลังที่เราเห็นอยู่เป็นท่อนเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคะก็คือลำต้นของมันสำปะหลังใช้เป็นท่อนพันธุ์จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เป็นลำใหม่อนาคตเขาก็จะเป็นต้นใหญ่มีผลผลิตรากให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ในทุกลักษณะดินแต่จริงๆแล้วเขาชอบดินที่ค่อนข้างแห้งไม่เป็นที่ลุ่มเพราะเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำขังเมื่อไหร่รากจะเน่าทันทีลองดูลักษณะดินที่เราเห็นเนี่ยแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าจะมีพืชกี่ชนิดที่สามารถที่จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่สูงได้เหมือนกับมันสำปะหลังสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีมันสำปะหลังที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเช่นตัวอย่างป้ายนี้นะคะที่เห็นป้ายรหัสนี้ก็คือเป็นมันสำปะหลังสายพันธุ์ที่มาจากประเทศเปรู M Manihot PER คือเปรูถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากประเทศบราซิลดังนั้นมันจะมีหลากหลายประเทศมากประโยชน์ของการมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ก็เพื่อที่เราต้องการพันธุกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ในอนาคตเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มาจากแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันการนำมาปลูกที่ประเทศไทย

0: เราจะได้เห็นว่าเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่มีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความมหัศจรรย์ของมันสำปะหลังนะคะทั้งต้นเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเริ่มจากใบนะคะปกติแล้วใบของมันสำปะหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ลำต้นนำไปใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปก็เป็นท่อนพันธุ์นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ส่วนที่เหนือพื้นดินขึ้นมานะคะแต่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะหัวใจของมันสำปะหลังอยู่ที่รากของมันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรากได้มากกว่า1รากแต่ละรากก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในรากมันสำปะหลังเนี่ยเกือบ 100% เป็นองค์ประกอบของแป้งทั้งนั้นเนี่ยค่ะเป็นมูลค่าหรือเป็นคุณค่าของมันสำปะหลังที่เกษตรกรเขาต้องการซึ่งนำมาใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงเอทานอลปกติแล้วเนี่ยมันสำปะหลังในธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ใหญ่ๆก็คือมันสำปะหลังชนิดขมแล้วก็มันสำปะหลังที่เรียกว่ามันหวานนะคะคำว่าขมกับหวานเนี่ยแตกต่างกันเนื่องมาจากปริมาณไซยาไนด์ที่มีอยู่ในมันสำปะหลังเองพันธุ์รับประทานเนี่ยจะเป็นพันธุ์หวานเช่นสายพันธุ์5นาทีหรือระยอง2แต่สายพันธุ์ที่ปลูกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นพันธุ์ขมเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบงซึ่งจะมีปริมาณแป้งสูงแล้วก็ไซยาไนด์ย่อมสูงไปด้วย
1: จากปัญหาความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจึงได้มีงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลเพื่อพัฒนาพันธุกรรมและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลหรือ Molecular Marker มาใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในท้องตลาด
0: สำหรับเทคนิคที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังนี้เราก็เรียกว่าเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ Molecular Marker นะคะถ้าถามว่า Molecular Marker คืออะไรก็อยากจะให้จินตนาการถึงถนน1เส้นซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นโครโมโซมแล้วก็มี Marker หรือหลักกิโลเมตรปักอยู่ Marker ที่ปักอยู่บนนี้ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวดัชนีบ่งชี้ถึงตำแหน่งของยีนที่เราสนใจเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือ Marker เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่ามันสำปะหลังต้นไหนมียีนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าเมื่อเราได้เครื่องมือซึ่งเป็นโมเลกุลาร์มาร์เกอร์มาแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยโตขึ้นมาหรือผ่านไปกระทั่ง1ปีแล้วมาเก็บเกี่ยวแล้วมาดูผลผลิตในกรณีที่เรามีเครื่องหมายหรือโมเลกุลาร์มาร์เกอร์ที่สัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตทันทีที่เราได้เมล็ดมาเราเพาะเมล็ดได้ต้นอ่อนมาเด็ดใบเล็กๆเข้ามาเนี่ยแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือดู DNA ของเขาเราก็จะทราบทันทีว่าต้นนั้นมียีนที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลผลิตหรือเปล่าด้วยความโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพตรงนี้ทำให้กระบวนพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือประหยัดคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะสำหรับโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเราได้ทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือห้วยบง60และ5นาทีเนื่องจาก2สายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์โดยห้วยบง60เนี่ยจะมีปริมาณแป้งผลผลิตและไซยาไนด์ที่สูงต่างจาก5นาทีในกรณีที่เราทดสอบทั้งพ่อแม่พันธุ์และในลูกผสมทั้งหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมาร์กเกอร์เนี่ยให้ลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เราทราบทันทีว่ามีมาร์กเกอร์ตัวไหนบ้างที่สัมพันธ์กับลักษณะที่เราอยากจะทำการศึกษาเช่นปริมาณผลผลิตหลังจากที่เราทำการศึกษาพัฒนาโมเลกุลาร์มาร์กเกอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดเราก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีปริมาณแป้งปริมาณผลผลิตที่สูงและเราหวังว่าในอนาคตสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะ
1: เป็นเวลากว่า3ปีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเลกุลาร์มาร์เกอร์เพื่อพัฒนามันสำปะหลังจนในที่สุดก็ได้มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ1ซึ่งมีข้อดีแตกต่างจากมันสำปะหลังสายพันธุ์อื่นคือเจริญเติบโตเร็วลักษณะลำต้นสวยมีภูมิต้านทานโรคที่สำคัญยังมีปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเคยปลูกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะมีเกษตรศาสตร์50
2: แล้วก็ระยอง11อันนี้ระยอง7
0: ค่ะก็นี่คือผลผลิตที่อายุ11เดือน
2: เท่ากันนี่คือสายพันธุ์ใหม
0: ่
2: ปล
0: ู
2: กวันเดียวกัน
0: ปลูกพร้อมกัน
2: พร้อมกันในแปลงเดียวกัน
0: นอกเหนือไปจากที่เราเห็นผลผลิตที่แตกต่างแล้วเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นยังไงอีกคะ
2: คือจะมีก้านทรงก้านมาเหมือนมันเป็นหลอดอะถ้าปลูกตื้นมันก็จะไม่ล้มแล้วก็จะทรงพอเจอดินดีแล้วหัวก็จะใหญ
0: ่ค่ะ
2: มองได้ชัด
0: แล้วอย่างก้านที่รากตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายตอน
2: น่าจะการสับ
0: ตัดไม่เกิดแผล
2: ครับไม่เกิดแผล
0: คือถ้าเทียบกับ
2: พันธุ์ทั่วไป
0: จะไม่มีเลย
2: ครับ
0: ไม่เวลาเราตัดเราก็จะตัดโดนหัวมัน
2: ครับ
0: เป็นแผล
2: แ
0: ล้วก็จะเน่าเร็ว
2: อันนี้แค่อายุ11เดือน2วันก็น้ำหนักได้ขนาดนี
0: ้
2: แต่ผมจะมีถึง15เดือนให้ดู
0: 15เดือนใหญ่ของจริงค่ะถ้าทางจะยกไม่ไหว
2: ครับนี่ครับ
0: นะคะแล้วเราลองเปรียบเทียบดูว่าที่11เดือนกับที่15เดือน

0: แต่เดิมทีเดียวเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเครื่องหมายพันธุกรรมที่ช่วยใช้ในการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นการลองผิดลองถูกคัดเลือกจากแปลงก่อนเพราะฉะนั้นในอนาคตแล้วเนี่ยเครื่องหมายพันธุกรรมที่เรามีอยู่ในห้องแลบในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังในอนาคตต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่จะต้องปลูกหลายๆพันเมล็ดเพื่อที่จะคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
1: กุ้งถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่การเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยนั้นยังประสบกับปัญหาหลายประการนั่นก็คือปัญหาการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทำให้กุ้งตายเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระตุ้นแม่พันธุ์กุ้งในการวางไข่โดยการตัดตาซึ่งเป็นวิธีการที่ทารุณและอาจถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
2: จากปัญหาในกุ้งนะครับก็คือปัญหาของการติดโรคไวรัสแล้วก็การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่นะครับทางกลุ่มวิจัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในระดับโมเลกุลนะครับซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยี RNAi หรือ RNA interference นะครับโดยที่เทคโนโลยี RNAi เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ RNA ใส่คู่นะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งการแสดงออกของยีนอย่างจำเพาะทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีนขึ้นมาจากยีนนั้นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสใช่ไหมครับเราก็สามารถจะสร้างอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของไวรัสทำให้มันไม่สามารถจะสร้างโปรตีนของไวรัสออกมาได้ไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะจำลองตัวภายในเซลล์ของกุ้งได้กุ้งก็จะไม่ติดไวรัสนะครับหรืออย่างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่เราก็สามารถจะหาอันนี้ใส่คู่ที่มันมีความจำเพาะกับยีนของที่สร้างฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็ฉีดให้กุ้งนะครับกุ้งก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็สามารถจะพัฒนารังไข่เกิดขึ้นและกุ้งสามารถจะวางไข่ได้ครับ
1: RNAi คือกระบวนการป้องกันตัวเองในระดับเซลล์ในการควบคุมการแสดงออกของยีนจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกซึ่งเทคนิคนี้มีกลไกโดยเริ่มต้นจากใช้ RNA สายคู่ขนาดยาวจากนั้นจะมีโปรตีนมาตัดให้เป็น RNA สายคู่ขนาดสั้นหลังจากนั้นก็จะคลายออกเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วเข้าทำลาย RNA เป้าหมายหรือ RNA ไวรัสนั่นเอง
2: ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียม RNA สายคู่นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากเซลล์ของแบคทีเรียที่สามารถสร้าง RNA สายคู่ได้นะครับโดยเริ่มจากการเขี่ยเซลล์นะครับลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาเซลล์นี้ไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อที่จะได้หัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะขุ่นๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหัวเชื้อของเซลล์แบคทีเรียนี้ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวปริมาณมากๆนะครับเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงต่อให้ได้ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เราต้องการนะครับ
1: เมื่อได้หัวเชื้อตามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะนำหัวเชื้อมาสกัดให้เป็น RNA สายคู่เริ่มต้นโดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์หรือสารละลายควบคุมความเป็นกรดด่างลงไปเพื่อให้เซลล์มีการกระจายตัวจากนั้นเติมเอทานอลเพื่อให้ไปทำลายโครงสร้างของ

0: ผนังเซลล์นำไปปั่นเพื่อเก็บเซลล์แล้วเทเอทานอลออกเติมน้ำเกลือลงไป RNA สายคู่ก็จะถูกปล่อยออกมาสามารถนำไปฉีดป้องกันไวรัสในกุ้งได้
1: หลังจากที่ได้ RNA ใส่คู่สำหรับการป้องกันโรคไวรัสแล้วนะครับเราก็จะมาทำการทดลองในห้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นห้องทดลองสำหรับกุ้งที่ติดไวรัสนะครับซึ่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะมีความสำคัญนะครับไม่ให้กุ้งเครียดแล้วก็เพราะว่ามันจะมีผลกับการติดโรคไวรัสนะครับในการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งกุ้งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะฉีดด้วยน้ำเกลือกับไวรัสนะครับกลุ่มที่2แล้วก็จะฉีด RNA ใส่คู่กับไวรัสกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มควบคุมที่เราฉีดด้วยน้ำเกลือและไวรัสนะครับก็เรามาดูว่าผ่านไป3หรือ4วันแล้วเนี่ยกุ้งในกลุ่มนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะติดโรคไวรัสในขณะที่อีกกลุ่มนึงซึ่งเราฉีดอันเนใส่คู่กับไวรัสนะครับเราจะเห็นว่ากุ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเป็นปกตินะครับไม่ตายเพราะว่าอันเนใส่คู่ของเราสามารถจะเข้าไปป้องกันการติดโรคไวรัสในกุ้งได้นะครับในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้เทคโนโลยี RNA ในการป้องกันไวรัสในกุ้งได้หลายชนิดนะครับอย่างเช่นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเช่นไวรัสตัวแดงนองขาวนะครับไวรัสหูเหลืองหรือว่าไวรัสที่อาจจะไม่ทำให้กุ้งถึงกับตายกุ้งมันจะเจริญเติบโตช้านะครับอย่างเช่นไวรัสที่เราเรียกว่า IHNV นะครับหรือว่าไวรัสแหลมสิงเป็นต้นครับสำหรับงานวิจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ RNA ใส่คู่ในการกระตุ้นการวางไข่ในกุ้งนะครับในโรงเพาะกุ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่นะครับโดยการใช้ครีมใหญ่ๆนะครับเผาไฟให้ร้อนแล้วก็คีบไปที่ก้านตาของกุ้งสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการทำลายปมประสาทในก้านตากุ้งซึ่งเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับจากภาพที่เห็นนะครับในการตัดตาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นการทารุณนะครับแล้วก็การตัดตาเนี่ยนอกจากกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ได้แล้วมันยังทำให้กุ้งเนี่ยอ่อนแอนะครับเนื่องจากว่าในก้านตากุ้งนั้นมันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไม่ใช่ฮอร์โมนที่จับยั้งการพัฒนารังไข่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแม่พันธุ์กุ้งที่ถูกตัดตาเนี่ยมันก็จะสูญเสียสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายนะครับทำให้เราไม่สามารถจะนำแม่พันธุ์กุ้งนั้นกลับมาใช้ได้อีกนะครับคือตัดตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงก้านตากุ้งนะครับที่เราตัดมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการผ่าก้านตากุ้งเพื่อให้เห็นว่าข้างในนั้นไม่มีปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนนะครับคือบริเวณที่เป็นปมอยู่บนก้านตาสีขาวๆตรงนั้นนะครับบริเวณที่เป็นปมประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนั้นนะครับ

0: ผลของการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งด้วยการใช้ RNA สายคู่นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารังไข่ของกุ้งในระยะต่างๆจนกระทั่งถึงกุ้งที่สามารถวางไข่ได้นะครับจะเห็นว่าในกุ้งที่ตัดตานะครับจะมีกุ้งที่สามารถวางไข่ได้สูงถึง 72% นะครับแต่กุ้งที่เราฉีดอานิสัยคู่เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตัดตานะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะวางไข่ได้สูงถึง 63% ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับกุ้งที่ตัดตาจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการนะครับจะเห็นว่าเราได้ผลที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อานิสัยคู่ในการป้องกันไวรัสหรือในการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้การฉีดอานิสัยคู่เข้าไปในกุ้งนะครับซึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยเราใช้กุ้งจำนวนไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้แต่ถ้าเกิดจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มกุ้งจริงเนี่ยนะครับในบ่อมันก็จะมีกุ้งเป็นแสนๆตัวนะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามไปฉีดกุ้งเราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ตรงนี้โดยการนำอานิสัยคู่ไปผสมกับอาหารนะครับเพื่อให้กุ้งกินแล้วก็ได้รับอานิสัยคู่นั้นไปนะครับในระหว่างที่กุ้งกินอาหารก็จะเป็นวิธีที่สามารถจะนำไปใช้ในฟาร์มได้สะดวกครับ
1: ความสำเร็จของนักวิจัยนะครับสำหรับตัวนักวิจัยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผลงานวิจัยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในวงวิชาการแต่สำหรับสถาบันสำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนะครับปณิธานของมหาวิทยาลัยบอกว่าศึกษาที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่รู้ล้นแต่อยู่ที่รู้ใช้นำรู้ไปให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมตามสมควรนะครับตามพระราชดำรัสนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการวิจัยนี้ก็อยู่ที่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินคีโตยังไงให้น้ำหนักลดพร้อมทั้งรับมือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินคีโตค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีคนที่อยากจะพยายามลดน้ำหนักแล้วก็เลือกใช้การกินอาหารที่เราเรียกว่าคีโตเพื่อจะช่วยลดน้ำหนักเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวการกินคีโตคืออะไรคีโตในที่นี้ย่อมาจากคำว่าคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายมีการสร้างคีโตนนะคีโตนเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันจริงๆก็ดีเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปไม่ต้องอดอาหารแต่ว่าร่างกายเรามีการสลายไขมันที่มีอยู่ในร่างกายออกมาถามว่าหลักการอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นการทริกกี้หรือเป็นการหลอกร่างกายนิดๆนะคะโดยการที่เราจะพยายามทำให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่ำมากๆนะคะเมื่อต่ำมากๆปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกเหมือนณขณะนี้เราไม่ได้รับอาหารหรือว่าเราขาดอาหารอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเราก็จะพยายามสลายไขมันออกมาเพื่อจะให้เป็นพลังงานเอามาใช้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการหลอกหรือเป็นการทริคกับระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินหรือกลูคาคอนในร่างกายซึ่งจะเป็นอันนึงที่คนก็จะชอบเพราะว่าเขาสามารถจะกินอาหารได้แต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะผอมลงเพราะว่าไปสลายไขมันค่ะอาหารคีโตมีกี่ชนิดนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นกลุ่มของคีโตที่เป็นปกติเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำมากแล้วก็ไขมันสูงขึ้นนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะอยู่ในระดับปกติถ้าเรามีมาตรฐานอยู่เราจะเอาให้คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไขมันที่สูงขึ้นอันนี้คือสแตนดาร์ดคีโตนะคะแบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นไฮโปรตีนคีโตเจนิกไดเอทไฮโปรตีนคีโตเจนิกแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราลดคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วถูกไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้จะต่างกับกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกเนี่ยโปรตีนปกติกลุ่มนี้จะเอาโปรตีนสูงขึ้นแล้วก็ไขมันก็ยังสูงขึ้นด้วยเช่นกันอันที่3เราเรียกว่า cyclical ketogenic diet ก็คือเรากินคีโตเป็นช่วงเวลากินคีโตเป็นช่วงเวลาหมายความว่าอะไรสมมุติอาทิตย์นึง7วันเราจะมีคล้ายๆ cheat day ให้เรากินคีโตประมาณ 5-6 วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปกติได้ 1-2 วันแล้วอันสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น targeted ketogenic diet targeted ketogenic diet หมายความว่าอะไรกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีการออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆ นะคะโดยเฉพาะ high intensity exercise หมายความว่าออกกำลังกายหนักมากเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการใช้เป็นพลังงานก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเรากินคีโตอยู่เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมันน้อยลงกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆเพราะฉะนั้นเวลาทั่วๆไปเขายังคงกินคีโตอยู่แต่ว่าวันที่เขาออกกำลังกายหนักเนี่ยเขาจะกินคาร์โบไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทในแง่ของการกินคีโตนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักนะคะถามว่ากินคีโตมีข้อดียังไงข้อดีแรกเลยก็คือได้กินค่ะไม่ได้อดหลายคนบอกว่าโอเคเลยได้กินขาหมูได้กินเนื้อได้กินหนังแบบมีความสุขมากนะคะอันที่2ค่ะไม่ต้องมานั่งทำแคลอรี่เขาไม่ต้องมานั่งนับว่ากี่แคลอรี่กินไปเท่านี้แหละกินไปอย่างที่อยากกินอันที่3ค่ะก็จะรู้สึกว่าการกินคีโตเนี่ยดูแล้วมันอิ่มดูแล้วมันได้กินมากขึ้นอันนี้คือแฮปปี้ในกรณีของคนที่เลือกกินคีโตที่สำคัญค่ะเวลาที่เรากินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วแล้วก็จะลดแบบเห็นชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรก แล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็จะถ้าสมมติเราเทียบกันเนาะเทียบกับวิธีอื่นภายใน6เดือนนะคะการกินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดได้มากกว่าวิธีอื่นส่วนหนึ่งที่น้ำหนักลดเร็วกว่าของคีโตก็คือเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจะเสียน้ำไปเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะลดลงเร็วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากินคีโตมีข้อดียังไงคราวนี้เราจะมารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะกินคีโตอันแรกที่เราจะเจอคือเวลาที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นคีโตฟลูในที่นี้ก็คือเหมือนอารมณ์เวลาที่เราจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอาจจะมีอาการหงุดหงิดได้นะคะมีคลื่นไส้ได้เพราะว่าในช่วงแรกของเสียที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าคีโตเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารได้เหมือนกันอาจจะทำให้อ่อนเพลียได้เพราะว่ามีการสูญเสียน้ำแล้วเกลือแร่นะคะส่วนใหญ่อาการคีโตฟลูเนี่ยมันจะเจอไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะ 1-2 อาทิตย์นะคะบางคนปรับตัวเร็วเนี่ยก็จะดีหรือบางคนที่เริ่มต้นเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะอยู่แล้วเวลาที่มากินคีโตอันนี้จะมีคีโตฟลูไม่เยอะนะคะแต่ถ้าคนที่เคยกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วมากินคีโตเนี่ยอันนี้จะมีอาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันที่สองค่ะเรื่องของการขาดสารน้ำหรือว่าภาวะแห้งเหมือนที่บอกเลยว่ากินคีโตเนี่ยจะมีการเสียน้ำค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่กินคีโตจะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะไม่ต่ำกว่า 2-3 ลิตรต่อวันอันนี้เป็นความจำเป็นอันที่3ค่ะมันมีโอกาสที่จะเรื่องของท้องผูกด้วยแร่ธาตุในส่วนที่จะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ก็ไม่มีขาดแร่ธาตุบางอย่างด้วยก็เลยจะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะท้องผูกดังนั้นนอกเหนือจากการดื่มน้ำ 2-3 ลิตรแล้วเนี่ยเราจะยังแนะนำให้เขาดื่มให้เขากินผักให้เยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผักใบแล้วก็มีการขยับตัวออกกำลังกายเพื่อทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของท้องผูกได้ค่ะอีกอาการนึงที่เราจะเจอนะคะในคนที่จะเริ่มกินคีโตก็คือจะบ่นว่าปวดหัวคิดอะไรไม่ค่อยออกดูซึมๆล้าๆหรือเราเรียกว่าเป็นสมองล้าอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วงต้นนะคะสมองเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักในเรื่องของการเป็นพลังงานแต่พอเวลาเราลดน้ำตาลลงเยอะๆนะคะตอนนี้สมองเราจะเริ่มยอมรับการใช้พลังงานที่มาจากคีโตละดังนั้นในช่วงที่มันจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากน้ำตาลมาเป็นคีโตในช่วงเนี้ยพอเวลาที่น้ำตาลตกอ่ะสมองก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอคิดอะไรก็จะดูช้าๆหน่อยรู้สึกมันไม่สดใสนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการปวดหัวได้แต่ว่าโดยทั่วไปอาการพวกนี้จะสั้นค่ะไม่นานแล้วก็หลังจากที่ร่างกายปรับตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของการขาดสารอาหารอย่างที่บอกค่ะคีโตเองเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะจำกัดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตลงมาเหลือแค่50กรัมนะคะหลายคนเลือกไม่เป็นเลือกไม่ดีไม่ยอมกินผักสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเนี่ยมันไม่เพียงพอหลายๆคนก็เลยต้องกินคีโตแบบที่ตัวเองชอบร่วมกับกินวิตามินอีก1กรัมนะคะอันที่จะขาดมีอะไรบ้างวิตามินหลักๆเลยที่มันจะอยู่ในผักผลไม้ B-boy C-catใช่ไหมคะวิตามิน A ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกแร่ธาตุเช่นพวกของธาตุเหล็กเอ่ยนะคะพวกของแคลเซียมใช่ไหมคะโซเดียมได้ด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่อาจจะขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงบอกว่าเวลาที่ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มาจากพวกของข้าวแป้งหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพิ่มในส่วนที่จะเป็นผักใบเขียวนะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้นะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้เพื่อจะเป็นแหล่งที่จะมีแร่ธาตุแต่ต้องเป็นถั่วที่มีน้ำมันเยอะนิดนึงอย่างสมมติจะกินอัลมอนด์ได้จะกินแมคคาเดเมียได้แต่ว่าคงไม่ใช่แบบถั่วเขียวถั่วแดงอะไรแบบเนี้ยถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำคงไม่ใช่จะกินนมเนี่ยอาจจะยอมเป็นพวกของนมที่มาจากเมล็ดพืชอะค่ะเป็นนมอัลมอนด์ได้แต่ว่าในแง่ของนมวัวเนี่ยมันยังมีน้ำตาลอยู่ค่ะมีน้ำตาลในนมเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ของที่คีโตให้กินนะคะแต่ชีสกินได้นะคะถ้าจะกินโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องกินด้วยความระมัดระวังปริมาณไม่เยอะแล้วถ้าเป็นไปได้เขาจะแนะนำให้กินเป็นกรีกโยเกิร์ตซึ่งจะมีน้ำตาลต่ำกว่านะคะถามว่าใครควรจะกินคีโตหรือใครไม่ควรจะกินคีโตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของความชอบในแง่ของการที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทานเนาะบางคนก็บอกว่าแบบนี้ฉันชอบกินแต่บางคนก็บอกโอ้แบบนี้ไม่ไหวเลยฉันกินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเป็นความชอบก่อนเนาะส่วนใหญ่คนที่จะเลือกกินก็มักจะเป็นคนที่อ้วนนะคะแล้วก็สุขภาพค่อนข้างโอเค ทีนี้ใครที่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าสมมติว่าอยากจะกินคีโตดีกว่ากลุ่มของคนที่จะไม่เหมาะในการที่จะเลิกกินคีโตอันแรกเด็กกรณีของเด็กเองเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำให้กินคีโตนะคะเพราะว่าแร่ธาตุและสารอาหารเหมือนที่บอกว่าไม่ครบถ้วนอันที่สองคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กอันที่สองก็คือกลุ่มของผู้หญิงตั้งท้องอันนี้ไม่แนะนำละและธาตุไม่ครบสารอาหารไม่ถูกต้องอันที่สามเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับมีตับแข็งมีโรคตับรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตับไม่ดีอันนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะเลือกทำคีโตร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราเลือกที่จะใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักไม่ใช้คาร์โบไฮเดรตเราต้องถามว่าไขมันที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยอวัยวะอะไรตับค่ะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนไขมันให้เป็นคีโตเพราะว่ามีไขมันจริงกินคาร์โบไฮเดรตน้อยจริงแต่ประเด็นก็คือไขมันไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะว่าตับไม่ดีอันนี้ไม่ทำอันที่4ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้โรคไตโดยเฉพาะไตเสื่อมเรื้อรังเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะกินโปรตีนต่ำทีนี้เวลาเราเลือกกินคีโตค่ะมันมีแนวโน้มที่จะกินโปรตีนสูงขึ้นกินไขมันเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำลงดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะที่จะไปเลือกกินคีโตก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่มีไตเสื่อมเรื้อรังกลุ่มที่5ค่ะก็คือบอกละว่ากินคีโตเนี่ยเราจะใช้พลังงานหลักจากพวกไขมันถ้าคนคนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีดูได้ยังไงเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นคอเลสเตอรอลสูงมากไตรกลีเซอไรด์สูงมากแสดงว่าในร่างกายเขาเนี่ยจัดการกับไขมันได้ไม่ค่อยดีแล้วการที่เราไปเติมอาหารที่มีไขมันสูงๆเข้าไปอาจจะทำให้ผลเลือดผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันสูงหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าจะใช้คีโตควรจะกินด้วยความระมัดระวังแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานหลายๆทีเราก็บอกว่าถ้าเป็นเบาหวานก็ดีสิเพราะเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลก็น่าจะคุมได้ดีแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วใช้อินซูลินพอเราลดคาร์โบไฮเดรตลงทันทีเยอะๆนะคะแล้วเราลดอินซูลินตามไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลตกหรือว่าช็อกน้ำตาลอีกกลุ่มนึงก็คือเบาหวานที่กินยากินแต่ว่ายาเนี่ยออกฤทธิ์โดยการที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยออกไปทางปัสสาวะคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะดังนั้นถ้าคนไข้เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินอยู่หรือกินยาบางชนิดอยู่ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าสามารถที่จะกินคีโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราจะแนะนำว่าควรจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าจะกินคีโตเนาะหรือว่าไม่แนะนำให้กินคีโตนะคะสำหรับเทคนิคในการเลือกกินคีโตให้เหมาะสมนะคะต้องบอกก่อนว่าคีโตเนี่ยหลักๆคือเราลดคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเพิ่มส่วนที่มันจะเป็นไขมันค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาเราลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรามักจะโฟกัสแค่พวกข้าวแป้งน้ำตาลหรือว่าผักที่เป็นผักที่เป็นผักหัวแล้วก็ผลไม้อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องคิดถึงนะคะก็คือเครื่องปรุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครที่ทำหรือว่าใครที่จะไปปรุงอาหารที่เป็นคีโตเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะต้องรู้นะคะว่าซีอิ๊วน้ำปลาที่เราใช้เนี่ยบางยี่ห้อมีการเติมน้ำตาลลงไปถ้าเราใช้เกลืออันนี้ไม่มีปัญหาเลยในเกลือไม่มีใครผสมน้ำตาลแน่นอนแต่ว่าในซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสน้ำมันหอยหรือว่าพวกของอะไรนะซอสมะเขือเทศซอสพริกทุกอย่างเลยที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายส่วนใหญ่มีน้ำตาลอยู่ค่ะรู้ได้ยังไงไปดูข้างฉลากเลยค่ะตรงที่เขียนว่าส่วนผสมหรือวัตถุดิบถ้ามีน้ำตาลอยู่ส่วนใหญ่กลุ่มที่จะเอามาทำอาหารคีโตเนี่ยจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าน้ำตาลค่อนข้างเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ 4-5% เงี้ยไม่ใช้

แต่ถ้าสมมติว่าน้ำตาลน้อยๆใช้ได้แต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยๆเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้คาร์โบไฮเดรตที่มีโควต้าแค่50กรัมเนี่ยไปอยู่ในอาหารที่มันมีคุณค่าทางอาหารหรือว่ามีแร่ธาตุที่ดีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราจะมาเติมในส่วนที่จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาหารกลุ่มถัดมาก็คือส่วนของโปรตีนโปรตีนอาจจะดูเหมือนเอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาโปรตีนมีอยู่2เรื่องที่จะคิดอันแรกก็คือว่าโปรตีนเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมเนาะมันจะมีส่วนที่จะมีเรื่องของไขมันอยู่ทีนี้ไขมันที่อยู่ในโปรตีนโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันมักจะเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดคอเลสเตอรอลอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราชอบนักเราก็มักจะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปกินเป็นพวกของปลาไหมซึ่งปลาเนี่ยมีไขมันก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นไขมันที่ดีนะคะเป็นน้ำมันปลาซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายดังนั้นตรงนี้เราจะแนะนำว่าโอเคควรจะกินเนื้อสัตว์ที่อาจจะไขมันต่ำหน่อยหรือถ้าจะเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นปลาที่มีไขมันสูงอันนี้ก็น่าจะเหมาะในการที่จะเลือกมาทำเป็นเมนูคีโตอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูนะคะก็คือกลุ่มของไขมันนะคะในส่วนของไขมันเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวก่อนกับไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์เป็นอะไรที่เราไม่ชอบถ้าสมมุติไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นเนื้อสัตว์ติดมันถูกไหมคะเป็นหนังสัตว์น้ำมันก็จะเป็นพวกน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนเนยเป็นมาการีนนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวทีนี้ในกลุ่มน้ำมันพวกเนี้ยมันจะทำให้ไขมันตัวเลวที่ชื่อ LDL สูงขึ้นHDL สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลของ HDL ในแง่ของการป้องกันโรคหัวใจมันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารที่กินเข้าไปแล้ว LDL หรือว่าไขมันเลวสูงอันนี้มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเลี่ยงกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดจะเลือกในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่เขาจะใช้เนี่ยกลุ่มของน้ำมันอิ่มตัวที่เขายอมรับก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือกะทิจะอยู่ในเมนูอาหารที่เป็นคีโตค่อนข้างเยอะนิดนึงเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้มันทำ LDL ขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะมากในขณะที่ HDL มันจะขึ้นค่อนข้างเยอะกว่ากลุ่มสุดท้ายหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกินคีโตใส่โปรตีนเยอะๆแล้วบังเอิญไปตรวจมีบางคนเลยกินคีโตแล้วตรวจปัสสาวะตัวเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันมีคีโตแล้วยังบางทีพอเรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตรวจแล้วตรวจไม่ได้คีโตนเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเยอะค่ะในบางครั้งเนี่ยโปรตีนจะมีการเปลี่ยนมาสร้างน้ำตาลได้พอเขาสร้างน้ำตาลได้ปุ๊บร่างกายจะรู้สึกว่ามีน้ำตาลเขาจะไม่สลายไขมันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นร่างกายเราจะไม่อยู่ในภาวะที่เป็นคีโตซิสหรือว่าร่างกายเราจะไม่สลายไขมันค่ะแล้วแหล่งอาหารไขมันที่เหมาะสมมีอะไรได้อีกก็จะอยู่ในรูปของน้ำมันน้ำมันมีอะไรก็เป็นน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวเนาะน้ำมันพืชทั้งหลายเลยค่ะคาโนล่าก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันงาก็ได้นะคะน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดเลยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไขมันที่ไม่อิ่มตัวอันที่สองที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานที่จะเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยก็คือพวกถั่วค่ะสังเกตว่าพวกถั่วเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่จะอยู่ในกลุ่มเมนูของคีโตค่อนข้างเยอะเลยถั่วที่มีน้ำมันเยอะๆสังเกตว่าจะเป็นถั่วที่มันนิ่มๆแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกินแล้วมันจะนิ่มๆถั่วลิสงก็พอได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของถั่วที่จะใช้ในคีโตหรือว่าจะเป็นกลุ่มอัลมอนด์เป็นต้นอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็น dairy productนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเหมือนที่บอกไปตอนต้นค่ะในส่วนของนมเองเนี่ยต่อให้เป็นนมไขมันเต็มส่วนเราก็ยังไม่ชอบแล้วเราก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะที่จะอยู่ในคีโตในนมเนี่ยมันจะยังมีน้ำตาลอยู่ซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นน้ำตาลแลคโตสดังนั้นถ้าจะยอมก็จะเป็นพวกชีสได้ค่ะนะคะเป็นครีมได้ค่ะครีมในที่นี้คือแบบเหมือนกับครีมที่ทำมาจากนมแต่ถ้าเป็นครีมก็ต้องบอกก่อนมันเนยอะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็นผักผลไม้ที่จะยอมได้ก็จะเป็นพวกของเบอร์รี่ได้นะคะสำหรับผลไม้แล้วก็ถ้าจะเป็นกลุ่มของผักก็จะเป็นกลุ่มอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานให้วิตามินอีนะคะแล้วก็มีไขมันที่ดีมีแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมนูที่จะถูกนำมาใช้ในกลุ่ม

ของคีโตค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับเมนูอาหารของคนไข้ที่คีโตนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับอาหารของคนปกติยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเป็นอเมริกันเบรคเฟิร์สมีอะไรบ้างเราจะกินกาแฟใช่ไหมคะเราอาจจะมีไข่

0: นะคะอันนั้นได้อันที่สองถ้าจะเป็นไข่ดาวไข่ดาวเขาอาจจะไม่ได้ห้ามหรือว่าจะกินค่อนได้แต่จะต้องไม่มีขนมปังอันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆมื้อเช้าของกลุ่มของคนที่กินคีโตอันที่สองมื้อกลางวันมื้อกลางวันเนี่ยพวกที่จะเป็นสเต็กได้ถ้าจะกินเป็นคากิจะกินเป็นขาหมูได้ไหมได้ค่ะถ้าจะกินเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เส้นบุกค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเส้นบุกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังงานเนาะแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่งั้นก็จะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช่เลยสำหรับในกรณีของสูตรที่จะเป็นคีโตอันถัดมาค่ะจะเป็นพวกถ้าเป็นเครื่องดื่มสมมุติบอกว่าอยากจะกินทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะกินเป็นกาแฟหรือเป็นชาเย็นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงน้ำตาลที่ใช้จะไม่ใช่น้ำตาลปกติละอาจจะต้องเป็นน้ำตาลเทียมแล้วก็จะไม่ได้ใส่นมแต่ว่าจะใส่เป็นกะทิแทนถ้าอยากจะกินเป็นพวกของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นนมก็อาจจะต้องเลือกไปเป็นนมอัลมอนด์แทนนะคะในกรณีของกลุ่มคีโตอันนี้คือคร่าวๆในแง่ของเมนูจากอาหารปกติเปลี่ยนไปเป็นอาหารคีโตพวกของที่เป็นพวกแกงที่เป็นแกงกะทิอันนี้ก็พอทำได้หมดเลยนะคะอย่างบ้านเราสมมติเราจะกินเป็นพะแนงได้ไหมได้ค่ะเราจะกินเป็นแกงเขียวหวานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกะทิค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระวังนิดนึงก็คือพวกเครื่องปรุงที่บอกไปแล้วตอนต้นนะคะให้เลือกเครื่องปรุงที่อาจจะไม่ได้มีน้ำตาลปนเยอะนิดนึงนะคะค่ะก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังอยากจะกินคีโตอยู่ไม่ได้ห้ามการกินคีโตเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักลดได้เร็วนะคะ อาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในช่วงต้นไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่มีอาหารให้กินที่สำคัญไม่ค่อยหิวด้วยนะคะอันนี้ก็เลยดูว่าเป็นข้อดีในการที่จะลดน้ำหนักแบบคีโตนะคะข้อเสียนิดเดียวก็คือว่ามันจะต้องการความยั่งยืนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคีโตถ้าจะทำได้ต้องทำให้สม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกินมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าโยโย่ได้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคีโตก็คือจะต้องเลือกอาหารให้ดีค่ะเพื่อจะให้ได้รับแร่ธาตุแล้วสารอาหารที่เหมาะสมถ้าสมมุติเราคิดว่าเราอยากจะกินคีโตเราชอบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเติมแร่ธาตุหรือสารอาหารบางอย่างที่มีโอกาสจะขาดในกรณีของการกินคีโตค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อาการที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
5: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่า bipolar disorder เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
4: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อน

0: พอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไป

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินคีโตยังไงให้น้ำหนักลดพร้อมทั้งรับมือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินคีโตค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีคนที่อยากจะพยายามลดน้ำหนักแล้วก็เลือกใช้การกินอาหารที่เราเรียกว่าคีโตเพื่อจะช่วยลดน้ำหนักเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวการกินคีโตคืออะไรคีโตในที่นี้ย่อมาจากคำว่าคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วร่างกายมีการสร้างคีโตนนะคีโตนเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันจริงๆก็ดีเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปไม่ต้องอดอาหารแต่ว่าร่างกายเรามีการสลายไขมันที่มีอยู่ในร่างกายออกมาถามว่าหลักการอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นการทริกกี้หรือเป็นการหลอกร่างกายนิดๆนะคะโดยการที่เราจะพยายามทำให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยต่ำมากๆนะคะเมื่อต่ำมากๆปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นร่างกายก็จะรู้สึกเหมือนณขณะนี้เราไม่ได้รับอาหารหรือว่าเราขาดอาหารอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเราก็จะพยายามสลายไขมันออกมาเพื่อจะให้เป็นพลังงานเอามาใช้นะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการหลอกหรือเป็นการทริกกับระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินหรือกลูคาคอนในร่างกายซึ่งจะเป็นอันนึงที่คนก็จะชอบเพราะว่าเขาสามารถจะกินอาหารได้แต่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะผอมลงเพราะว่าไปสลายไขมันค่ะอาหารคีโตมีกี่ชนิดนะคะเราต้องมารู้จักก่อนว่าอันที่1เนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นกลุ่มของคีโตที่เป็นปกติเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่คาร์โบไฮเดรตต่ำมากแล้วก็ไขมันสูงขึ้นนะคะโดยที่โปรตีนเนี่ยจะอยู่ในระดับปกติถ้าเรามีมาตรฐานอยู่เราจะเอาให้คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไขมันที่สูงขึ้นอันนี้คือสแตนดาร์ดคีโตนะคะแบบที่2เราจะเรียกว่าเป็นไฮโปรตีนคีโตเจนิกไดเอทไฮโปรตีนคีโตเจนิกแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราลดคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วถูกไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้จะต่างกับกลุ่มแรกคือกลุ่มแรกเนี่ยโปรตีนปกติกลุ่มนี้จะเอาโปรตีนสูงขึ้นแล้วก็ไขมันก็ยังสูงขึ้นด้วยเช่นกันอันที่3เราเรียกว่า cyclical ketogenic diet ก็คือเรากินคีโตเป็นช่วงเวลากินคีโตเป็นช่วงเวลาหมายความว่าอะไรสมมุติอาทิตย์นึง7วันเราจะมีคล้ายๆ cheat day ให้แล้วกินคีโตประมาณ 5-6 วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปกติได้ 1-2 วันแล้วอันสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น targeted ketogenic diet targeted ketogenic diet หมายความว่าอะไรกลุ่มนี้ถ้าเกิดมีการออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆ นะคะโดยเฉพาะ high intensity exercise หมายความว่าออกกำลังกายหนักมากเนี่ยสิ่งที่ร่างกายต้องการใช้เป็นพลังงานก็คือกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วถ้าเรากินคีโตอยู่เนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมันน้อยลงกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหลังการออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆเพราะฉะนั้นเวลาทั่วๆไปเขายังคงกินคีโตอยู่แต่ว่าวันที่เขาออกกำลังกายหนักเนี่ยเขาจะกินคาร์โบไฮเดรตได้เพิ่มขึ้นค่ะหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ประเภทในแง่ของการกินคีโตนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักนะคะถามว่ากินคีโตมีข้อดียังไงข้อดีแรกเลยก็คือได้กินค่ะไม่ได้อดหลายคนบอกว่าโอเคเลยได้กินขาหมูได้กินเนื้อได้กินหนังแบบมีความสุขมากนะคะอันที่2ค่ะไม่ต้องมานั่งทำแคลอรี่เขาไม่ต้องมานั่งนับว่ากี่แคลอรี่กินไปเท่านี้แหละกินไปอย่างที่อยากกินอันที่3ค่ะก็จะรู้สึกว่าการกินคีโตเนี่ยดูแล้วมันอิ่มดูแล้วมันได้กินมากขึ้นอันนี้คือแฮปปี้ในกรณีของคนที่เลือกกินคีโตที่สำคัญค่ะเวลาที่เรากินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วแล้วก็จะลดแบบเห็นชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรก แล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็จะถ้าสมมติเราเทียบกันเนาะเทียบกับวิธีอื่นภายใน6เดือนนะคะการกินคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดได้มากกว่าวิธีอื่นส่วนหนึ่งที่น้ำหนักลดเร็วกว่าของคีโตก็คือเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยจะเสียน้ำไปเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะลดลงเร็วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากินคีโตมีข้อดียังไงคราวนี้เราจะมารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าวันนี้เราอยากจะกินคีโตอันแรกที่เราจะเจอคือเวลาที่เราลดคาร์โบไฮเดรตลงเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นคีโตฟลูในที่นี้ก็คือเหมือนอารมณ์เวลาที่เราจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะปวดเมื่อยตามตัวรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอาจจะมีอาการหงุดหงิดได้นะคะมีคลื่นไส้ได้เพราะว่าในช่วงแรกของเสียที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าคีโตเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารได้เหมือนกันอาจจะทำให้อ่อนเพลียได้เพราะว่ามีการสูญเสียน้ำแล้วเกลือแร่นะคะส่วนใหญ่อาการคีโตฟลูเนี่ยมันจะเจอไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะ 1-2 อาทิตย์นะคะบางคนปรับตัวเร็วเนี่ยก็จะดีหรือบางคนที่เริ่มต้นเนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตไม่เยอะอยู่แล้วเวลาที่มากินคีโตอันนี้จะมีคีโตฟลูไม่เยอะนะคะแต่ถ้าคนที่เคยกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วมากินคีโตเนี่ยอันนี้จะมีอาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันที่สองค่ะเรื่องของการขาดสารน้ำหรือว่าภาวะแห้งที่บอกเลยว่ากินคีโตเนี่ยจะมีการเสียน้ำค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่กินคีโตจะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะไม่ต่ำกว่า 2-3 ลิตรต่อวันอันนี้เป็นความจำเป็นอันที่3ค่ะมันมีโอกาสที่จะเรื่องของท้องผูกด้วยแร่ธาตุในส่วนที่จะเป็นเรื่องของไฟเบอร์ก็ไม่มีขาดแร่ธาตุบางอย่างด้วยก็เลยจะทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะท้องผูกดังนั้นนอกเหนือจากการดื่มน้ำ 2-3 ลิตรแล้วเนี่ยเราจะยังแนะนำให้เขาดื่มให้เขากินผักให้เยอะขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผักใบแล้วก็มีการขยับตัวออกกำลังกายเพื่อทำให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อันนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของท้องผูกได้ค่ะอีกอาการนึงที่เราจะเจอนะคะในคนที่จะเริ่มกินคีโตก็คือจะบ่นว่าปวดหัวคิดอะไรไม่ค่อยออกดูซึมล้าๆหรือเราเรียกว่าเป็นสมองล้าอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วงต้นนะคะสมองเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเป็นหลักในเรื่องของการเป็นพลังงานแต่พอเวลาเราลดน้ำตาลลงเยอะๆนะคะตอนนี้สมองเราจะเริ่มยอมรับการใช้พลังงานที่มาจากคีโตละดังนั้นในช่วงที่มันจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากน้ำตาลมาเป็นคีโตในช่วงเนี้ยพอเวลาที่น้ำตาลตกอ่ะสมองก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอคิดอะไรก็จะดูช้าๆหน่อยรู้สึกมันไม่สดใสนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการปวดหัวได้แต่ว่าโดยทั่วไปอาการพวกนี้จะเป็นสั้นๆค่ะไม่นานแล้วก็หลังจากที่ร่างกายปรับตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของการขาดสารอาหารอย่างที่บอกค่ะคีโตเองเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะจำกัดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตลงมาเหลือแค่50กรัมนะคะหลายคนเลือกไม่เป็นเลือกไม่ดีไม่ยอมกินผักสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินเนี่ยมันไม่เพียงพอหลายๆคนก็เลยต้องกินคีโตแบบที่ตัวเองชอบร่วมกับกินวิตามินอีก1กรัมนะคะอันที่จะขาดมีอะไรบ้างวิตามินหลักๆเลยที่มันจะอยู่ในผักผลไม้ B-boy C-catใช่ไหมคะวิตามิน A ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกแร่ธาตุเช่นพวกของธาตุเหล็กเอ่ยนะคะพวกของแคลเซียมใช่ไหมคะโซเดียมได้ด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่อาจจะขาดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงบอกว่าเวลาที่ไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มาจากพวกของข้าวแป้งหรือว่าถั่วเมล็ดแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะให้เพิ่มในส่วนที่จะเป็นผักใบเขียวนะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้นะคะกินถั่วเพิ่มขึ้นได้เพื่อจะเป็นแหล่งที่จะมีแร่ธาตุแต่ต้องเป็นถั่วที่มีน้ำมันเยอะนิดนึงอย่างสมมติจะกินอัลมอนด์ได้จะกินแมคคาเดเมียได้แต่ว่าคงไม่ใช่แบบถั่วเขียวถั่วแดงอะไรแบบเนี้ยถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำคงไม่ใช่จะกินนมเนี่ยอาจจะยอมเป็นพวกของนมที่มาจากเมล็ดพืชอะค่ะเป็นนมอัลมอนด์ได้แต่ว่าในแง่ของนมวัวเนี่ยมันยังมีน้ำตาลอยู่ค่ะมีน้ำตาลในนมเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ของที่คีโตให้กินนะคะแต่ชีสกินได้นะคะถ้าจะกินโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องกินด้วยความระมัดระวังปริมาณไม่เยอะแล้วถ้าเป็นไปได้เขาจะแนะนำให้กินเป็นกรีกโยเกิร์ตซึ่งจะมีน้ำตาลต่ำกว่านะคะถามว่าใครควรจะกินคีโตหรือใครไม่ควรจะกินคีโตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของความชอบในแง่ของการที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทานเนาะบางคนก็บอกว่าแบบนี้ฉันชอบกินแต่บางคนก็บอกโอ้แบบนี้ไม่ไหวเลยฉันกินไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเป็นความชอบก่อนเนาะส่วนใหญ่คนที่จะเลือกกินก็มักจะเป็นคนที่อ้วนนะคะแล้วก็สุขภาพค่อนข้างโอเค ทีนี้ใครที่ควรจะต้องระมัดระวังถ้าสมมติว่าอยากจะกินคีโตดีกว่ากลุ่มของคนที่จะไม่เหมาะในการที่จะเลิกกินคีโตอันแรกเด็กกรณีของเด็กเองเนี่ยจริงๆไม่ได้แนะนำให้กินคีโตนะคะเพราะว่าแร่ธาตุและสารอาหารเหมือนที่บอกว่าไม่ครบถ้วนอันที่สองคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยยังมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กอันที่สองก็คือกลุ่มของผู้หญิงตั้งท้องอันนี้ไม่แนะนำละและธาตุไม่ครบสารอาหารไม่ถูกต้องอันที่สามเป็นคนไข้ที่มีเรื่องโรคตับมีตับแข็งมีโรคตับรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตับไม่ดีอันนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะเลือกทำคีโตร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราเลือกที่จะใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักไม่ใช้คาร์โบไฮเดรตเราต้องถามว่าไขมันที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยอวัยวะอะไรตับค่ะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนไขมันให้เป็นคีโตเพราะว่ามีไขมันจริงกินคาร์โบไฮเดรตน้อยจริงแต่ประเด็นก็คือไขมันไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะว่าตับไม่ดีอันนี้ไม่ทำอันที่4ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้โรคไตโดยเฉพาะไตเสื่อมเรื้อรังเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะกินโปรตีนต่ำทีนี้เวลาเราเลือกกินคีโตค่ะมันมีแนวโน้มที่จะกินโปรตีนสูงขึ้นกินไขมันเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำลงดังนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะที่จะไปเลือกกินคีโตก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่มีไตเสื่อมเรื้อรังกลุ่มที่5ค่ะก็คือบอกละว่ากินคีโตเนี่ยเราจะใช้พลังงานหลักจากพวกไขมันถ้าคนคนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีดูได้ยังไงเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเริ่มต้นคอเลสเตอรอลสูงมากไตรกลีเซอไรด์สูงมากแสดงว่าในร่างกายเขาเนี่ยจัดการกับไขมันได้ไม่ค่อยดีแล้วการที่เราไปเติมอาหารที่มีไขมันสูงๆเข้าไปอาจจะทำให้ผลเลือดผู้ที่เป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันสูงหนักเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าจะใช้คีโตควรจะกินด้วยความระมัดระวังแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานหลายๆทีเราก็บอกว่าถ้าเป็นเบาหวานก็ดีสิเพราะเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ำตาลก็น่าจะคุมได้ดีแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วใช้อินซูลินพอเราลดคาร์โบไฮเดรตลงทันทีเยอะๆนะคะแล้วเราลดอินซูลินตามไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำตาลตกหรือว่าช็อกน้ำตาลอีกกลุ่มนึงก็คือเบาหวานที่กินยากินแต่ว่ายาเนี่ยออกฤทธิ์โดยการที่ทำให้น้ำตาลเนี่ยออกไปทางปัสสาวะคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะดังนั้นถ้าคนไข้เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินอยู่หรือกินยาบางชนิดอยู่ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะว่าสามารถที่จะกินคีโตได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่เราจะแนะนำว่าควรจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้าจะกินคีโตเนาะหรือว่าไม่แนะนำให้กินคีโตนะคะสำหรับเทคนิคในการเลือกกินคีโตให้เหมาะสมนะคะต้องบอกก่อนว่าคีโตเนี่ยหลักๆคือเราลดคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะแล้วเราก็จะไปเพิ่มส่วนที่มันจะเป็นไขมันค่อนข้างเยอะทีนี้เวลาเราลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเรามักจะโฟกัสแค่พวกข้าวแป้งน้ำตาลหรือว่าผักที่เป็นผักที่เป็นผักหัวแล้วก็ผลไม้อีกอันนึงที่เราอาจจะต้องคิดถึงนะคะก็คือเครื่องปรุงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครที่ทำหรือว่าใครที่จะไปปรุงอาหารที่เป็นคีโตเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะต้องรู้นะคะว่าซีอิ๊วน้ำปลาที่เราใช้เนี่ยบางยี่ห้อมีการเติมน้ำตาลลงไปถ้าเราใช้เกลืออันนี้ไม่มีปัญหาเลยในเกลือไม่มีใครผสมน้ำตาลแน่นอนแต่ว่าในซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าซอสปรุงรสน้ำมันหอยหรือว่าพวกของอะไรนะซอสมะเขือเทศซอสพริกทุกอย่างเลยที่เป็นเครื่องปรุงทั้งหลายส่วนใหญ่มีน้ำตาลอยู่ค่ะรู้ได้ยังไงไปดูข้างฉลากเลยค่ะตรงที่เขียนว่าส่วนผสมหรือวัตถุดิบถ้ามีน้ำตาลอยู่ส่วนใหญ่กลุ่มที่จะเอามาทำอาหารคีโตเนี่ยจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าน้ำตาลค่อนข้างเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ 4-5% เงี้ยไม่ใช้แต่ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลน้อยๆใช้ได้แต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยๆเหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้คาร์โบไฮเดรตที่มีโควต้าแค่50กรัมเนี่ยไปอยู่ในอาหารที่มันมีคุณค่าทางอาหารหรือว่ามีแร่ธาตุที่ดีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าที่เราจะมาเติมในส่วนที่จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะระวังตรงนี้ด้วยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอาหารกลุ่มถัดมาก็คือส่วนของโปรตีนโปรตีนอาจจะดูเหมือนมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นาโปรตีนมีอยู่2เรื่องที่จะคิดอันแรกก็คือว่าโปรตีนเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมเนาะมันจะมีส่วนที่จะมีเรื่องของไขมันอยู่ทีนี้ไขมันที่อยู่ในโปรตีนโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันมักจะเป็นไขมันอิ่มตัว นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดคอเลสเตอรอลอาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราชอบนักเราก็มักจะแนะนำ

0: คำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปกินเป็นพวกของปลาไหมซึ่งปลาเนี่ยมีไขมันก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นไขมันที่ดีนะคะเป็นน้ำมันปลาซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายดังนั้นตรงนี้เราจะแนะนำว่าโอเคควรจะกินเนื้อสัตว์ที่อาจจะไขมันต่ำหน่อยหรือถ้าจะเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นปลาที่มีไขมันสูงอันนี้ก็น่าจะเหมาะในการที่จะเลือกมาทำเป็นเมนูคีโตอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูนะคะก็คือกลุ่มของไขมันนะคะในส่วนของไขมันเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวก่อนกับไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์เป็นอะไรที่เราไม่ชอบถ้าสมมุติไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นเนื้อสัตว์ติดมันถูกไหมคะเป็นหนังสัตว์น้ำมันก็จะเป็นพวกน้ำมันที่มันวางเอาไว้แล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนเป็นเนยเป็นมาการีนนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวทีนี้ในกลุ่มน้ำมันพวกนี้มันจะทำให้ไขมันตัวเลวที่ชื่อ LDL สูงขึ้นHDL สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลของ HDL ในแง่ของการป้องกันโรคหัวใจมันไม่ได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารที่กินเข้าไปแล้ว LDL หรือว่าไขมันเลวสูงอันนี้มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเลี่ยงกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดจะเลือกในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่เขาจะใช้เนี่ยกลุ่มของน้ำมันอิ่มตัวที่เขายอมรับก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือกะทิจะอยู่ในเมนูอาหารที่เป็นคีโตค่อนข้างเยอะนิดนึงเหตุผลเพราะว่ากลุ่มนี้มันทำ LDL ขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะมากในขณะที่ HDL มันจะขึ้นค่อนข้างเยอะกว่ากลุ่มสุดท้ายหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมกินคีโตใส่โปรตีนเยอะๆแล้วบังเอิญไปตรวจมีบางคนเลยกินคีโตแล้วตรวจปัสสาวะตัวเองเพื่อจะดูว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มันมีคีโตหรือยังบางทีพอเรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตรวจแล้วตรวจไม่ได้คีโตนเหตุผลง่ายมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเยอะค่ะในบางครั้งเนี่ยโปรตีนจะมีการเปลี่ยนมาสร้างน้ำตาลได้พอเขาสร้างน้ำตาลได้ปุ๊บร่างกายจะรู้สึกว่ามีน้ำตาลเขาจะไม่สลายไขมันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องลดปริมาณลงถ้าเรากินเยอะเกินไปนะคะไม่งั้นร่างกายเราจะไม่อยู่ในภาวะที่เป็นคีโตซิสหรือว่าร่างกายเราจะไม่สลายไขมันค่ะแล้วแหล่งอาหารไขมันที่เหมาะสมมีอะไรได้อีกก็จะอยู่ในรูปของน้ำมันน้ำมันมีอะไรก็เป็นน้ำมันที่มันไม่อิ่มตัวเนาะน้ำมันพืชทั้งหลายเลยค่ะคาโนล่าก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันงาก็ได้นะคะน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดเลยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไขมันที่ไม่อิ่มตัวอันที่สองที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานที่จะเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยแล้วก็โปรตีนด้วยก็คือพวกถั่วค่ะสังเกตว่าพวกถั่วเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่จะอยู่ในกลุ่มเมนูของคีโตค่อนข้างเยอะเลยถั่วที่มีน้ำมันเยอะๆสังเกตว่าจะเป็นถั่วที่มันนิ่มๆแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกินแล้วมันจะนิ่มๆถั่วลิสงก็พอได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของถั่วที่จะใช้ในคีโตหรือว่าจะเป็นกลุ่มอัลมอนด์เป็นต้นอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็น dairy productนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมเหมือนที่บอกไปตอนต้นค่ะในส่วนของนมเองเนี่ยต่อให้เป็นนมไขมันเต็มส่วนเราก็ยังไม่ชอบแล้วเราก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมาะที่จะอยู่ในคีโตในนมเนี่ยมันจะยังมีน้ำตาลอยู่ซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยเป็นน้ำตาลแลคโตสดังนั้นถ้าจะยอมก็จะเป็นพวกได้ค่ะนะคะเป็นครีมได้ค่ะครีมในที่นี้คือแบบเหมือนกับครีมที่ทำมาจากนมแต่ถ้าเป็นครีมก็ต้องบอกก่อนมันเนยอะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะเป็นผักผลไม้ที่จะยอมได้ก็จะเป็นพวกของเบอร์รี่ได้นะคะสำหรับผลไม้แล้วก็ถ้าจะเป็นกลุ่มของผักก็จะเป็นกลุ่มอะโวคาโดอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะเป็นแหล่งให้พลังงานให้วิตามินอีนะคะแล้วก็มีไขมันที่ดีมีแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเมนูที่จะถูกนำมาใช้ในกลุ่มของคีโตค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับเมนูอาหารของคนไข้ที่คีโตนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับอาหารของคนปกติยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะเป็นอเมริกันเบรคเฟิร์สมีอะไรบ้างเราจะกินกาแฟใช่ไหมคะเราอาจจะมีไข่ดาวเราอาจจะมีเรื่องของขนมปังเนาะอันเนี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงคือกินกาแฟได้เป็นกาแฟดำอันที่สองถ้าจะใส่แทนที่จะใส่เป็นนมเขาจะให้ใส่เป็นครีมถ้าไม่ใส่ครีมเขาจะให้ใส่กะทิครีมในที่นี้คือแบบเป็นครีมสดอะค่ะครีมข้นอะนะคะอันนั้นได้อันที่สองถ้าจะเป็นไข่ดาวเขาอาจจะไม่ได้ห้ามหรือว่าอาจจะกินเป็นเบคอนได้แต่จะต้องไม่มีขนมปัง อันนี้คือเป็นเหมือนคล้ายๆมื้อเช้าของกลุ่มของคนที่กินคีโตอันที่สองมื้อกลางวันมื้อกลางวันเนี่ยพวกที่จะเป็นสเต็กได้ถ้าจะกินเป็นคากิจะกินเป็นขาหมูได้ไหมได้ค่ะถ้าจะกินเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เส้นบุกค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเส้นบุกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีพลังงานเนาะแล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่งั้นก็จะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเกาเหลาหมูตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช่เลยสำหรับในกรณีของสูตรที่จะเป็นคีโตอันถัดมาค่ะจะเป็นพวกถ้าเป็นเครื่องดื่มสมมุติบอกว่าอยากจะกินทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะกินเป็นกาแฟหรือเป็นชาเย็นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงน้ำตาลที่ใช้จะไม่ใช่น้ำตาลปกติละอาจจะต้องเป็นน้ำตาลเทียมแล้วก็จะไม่ได้ใส่นมแต่ว่าจะใส่เป็นกะทิแทนถ้าอยากจะกินเป็นพวกของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นนมก็อาจจะต้องเลือกไปเป็นนมอัลมอนด์แทนนะคะในกรณีของกลุ่มคีโตอันนี้คือคร่าวๆในแง่ของเมนูจากอาหารปกติเปลี่ยนไปเป็นอาหารคีโตพวกของที่เป็นพวกแกงที่เป็นแกงกะทิอันนี้ก็พอทำได้หมดเลยนะคะอย่างบ้านเราสมมติเราจะกินเป็นพะแนงได้ไหมได้ค่ะเราจะกินเป็นแกงเขียวหวานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกะทิค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระวังนิดนึงก็คือพวกเครื่องปรุงที่บอกไปแล้วตอนต้นนะคะให้เลือกเครื่องปรุงที่อาจจะไม่ได้มีน้ำตาลปนเยอะนิดนึงนะคะค่ะก็ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังอยากจะกินคีโตอยู่ไม่ได้ห้ามการกินคีโตเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักลดได้เร็วนะคะ อาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในช่วงต้นไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่มีอาหารให้กินที่สำคัญไม่ค่อยหิวด้วยนะคะอันนี้ก็เลยดูว่าเป็นข้อดีในการที่จะลดน้ำหนักแบบคีโตนะคะข้อเสียนิดเดียวก็คือว่ามันจะต้องการผอมยั่งยืนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคีโตถ้าจะทำได้ต้องทำให้สม่ำเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกินมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าโยโย่ได้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคีโตก็คือจะต้องเลือกอาหารให้ดีค่ะเพื่อจะให้ได้รับแร่ธาตุแล้วสารอาหารที่เหมาะสมถ้าสมมติเราคิดว่าเราอยากจะกินคีโตเราชอบแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเติมแร่ธาตุหรือสารอาหารบางอย่างที่มีโอกาสจะขาดในกรณีของการกินคีโตค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรคงจัดไปเลยครับ
1: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปนี่เพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้กินยาความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
0: ย้ำชัดๆฟังชัดๆนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรคงพร้อมแล้วครับคุณหมอ
3: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้น การรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆ ด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
0: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่สิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมะเร็งปากมดลูกโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้หญิงอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวถอดใจกันไปนะฮะถึงจะคุยเรื่องมะเร็งปากมดลูกแต่ก็เป็นข่าวดีของโรคมะเร็งปากมดลูกครับอ้าวยิ่งตกใจแปลกใจไปกันใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่จะมีข่าวดีได้ยังไงมีแน่นอนในวันนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกกันก่อนครับ
1: เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไปทั่วโลกซึ่งข้อมูลสถิติของคนไทยเองในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 10,000 รายต่อปีหรือวันละ27คนและผู้ป่วยจำนวนเกือบครึ่งที่ต้องเสียชีวิตคนไข้โรคนี้ส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดมดลูกทิ้งซึ่งนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกไปด้วย
0: นั่นเป็นข้อมูลที่ทั้งน่ากลัวน่าตกใจและน่าเห็นใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่เป็นโรคนี้นั่นหมายถึงว่าการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้งถ้าคุณอยากมีลูกคุณก็จะไม่สามารถมีลูกได้น่าเห็นใจมากครับแต่ผมบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกคุณอาจจะสามารถมีลูกได้ครับข้อมูลนี้ให้คุณหมอมายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าท่านเป็นแพทย์ประจำสาขาวิชามะเร็งนรีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาหน่วยมะเร็งนรีเวชรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์อินทศรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแอด
0: ยืนยันมาพร้อมข่าวดีใช่ไหมฮะ
2: ครับปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้แล้วครับ
0: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
2: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
0: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
2: ีความหวังอยู
0: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
2: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
0: ทำได้มานานสักแค่ไหนแล้วกี่รายแล้วครับ
2: ในต่างประเทศเนี่ยทำมาสักประมาณ10กว่าปีแล้วในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มทำในรายนี้ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของเอเชียอาคาเนย์ที่เราสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ได้โดยใช้ผ่านกล้องผ่าตัดซึ่งให้ความแม่นยำสูงปลอดภัยแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนน้อย
0: กี่รายครับ
2: ที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเราทำมา1รายซึ่งเป็นรายเดียวของประเทศไทยแล้วก็เอเชียอาคาเนย์เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเราคิดว่าคนไข้คนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเป็นมะเร็ง
0: ครับ
2: มักจะกลัว
0: ใช่ใช่ใช่อ
2: ยากจะตัดทั้งหมดออกไป
0: เอามั่นใจ
2: ไอการที่จะมีขอเก็บมดลูกไว้เนี่ยส่วนใหญ่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมีคนไข้ที่ไม่มากนักวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับคุณแอดแล้วก็อยากจะเสนอกับท่านผู้ชมว่าโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยสามารถผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกโดยที่เก็บตัวมดลูกไว
0: ้
2: ผ่านกล้องและคนไข้ยังมีโอกาสที่สามารถจะมีลูกได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกบางทีก็โอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแต่ข่าวดีก็ยังมีก็คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้
2: มีโอกาส
0: ก่อนถึงวิธีแบบใหม่นะฮะขอย้อนไปแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวิธีการรักษาคือต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกเราจะดูรูปนะครับก่อนอื่นก็อธิบายให้พิธีกรเห็นภาพของมดลูกก่อนนะครับเผื่อใครจำได้ตอนที่เราเรียนชีวะตอนเด็กๆมดลูกเนี่ยจะขนาดประมาณลูกชมพู่นะ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นท่อนำไข่และนี่จะเป็นรังไข่สองข้างรังไข่จะมีสองข้างมดลูกจะขนาดเท่าลูกชมพู
0: ่
2: ส่วนใหญ่ของมดลูกเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องจะมีส่วนปลายหรือหัวจุกของชมพู่เนี่ยโผล่เข้ามาในช่องคลอดตอนนี้เขาเรียกโตมดลูกอันนี้เรียกปากมดลูกอันนี้เรียกช่องคลอด
0: ต่อเนื่องกัน
2: ครับต่อเนื่องกันเวลาที่เรามีเมนมันก็จะออกมาจากโพรงมดลูกผ่านปากมดลูกออกมาทางช่องคลอดตรงมะเร็งที่เรากำลังพูดถึงวันนี้ก็คือมะเร็งของปากมดลูกคือมะเร็งส่วนปลายของโตมดลูก
0: อยู่แค่ส่วนนี้เท่านั้นใช่ไหม
2: ครับครับ
0: อยู่บริเวณขั้ว
2: จ
0: ุ
2: กใช่ใช่จะเป็นขั้วจุกของไอ้ตัวลูกชมพู่ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามดลูกคือชมพู่ซึ่งมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวเพราะมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทยในสตรีไทยครับสำหรับมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
0: ครับ
2: ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราก็ต้องพยายามตัดออกหมดเลยตัดทั้งมดลูกปากมดลูกเนื้อเยื่อข้างๆมดลูกช่องคลอดส่วนบนก็คือพยายามตีกรอบให้กว้างคือหลักการทั่วไปของการรักษามะเร็งก็ต้องตัดกว้างๆกลัวมันจะกระจายตัดออกให้หมดนั่นก็เป็นหลักการทั่วไป
0: ซึ่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเหรอ
2: ใช่อ
0: ยู่ตรงปลายตรงจุก
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราก็กลัวเหมือนกันหมอก็กลัวคนไข้ก็กลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปุ๊บเราต้องพยายามตีกรอบให้กว้างตัดออกให้หมด
0: เผื่อไว้ก่อน
2: ว่านั่นใช่ใช่คือถ้าเราเป็นไฝเนี่ยก็คือทนทุกข์เฉพาะไฝเล็กๆแต่ถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ก็กลัวหมอก็ต้องพยายามอยากทำให้มันหาย ตีกรอบออกกว้างๆซึ่งถามว่ามันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลดีเหมือนกันฮะคนไข้หายประมาณ90%ในคนไข้ระยะที่1ที่สามารถผ่าตัดได
0: ้อายุของผู้หญิงไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแนวโน้มเป็นไงฮะลดลงไหมครับหรือว่ายังมากเหมือนแต่ก่อน
2: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นมะเร็งก็อายุมากหน่อย
0: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยด้วยมลภาวะหรือสภาพบางอย่างทำให้คนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอายุน้อยลง
0: ครับ
2: บวกกับคนไทยปัจจุบันก็เรียนหนังสือมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่งงานช้าลงกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะมีบุตรกว่าฐานะจะมั่นคงก็อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจบกันพอดีคือพอพร้อมแต่งงานมีบุต
0: ร
2: เป็นมะเร็งโดนตัดมดลูกทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการที่จะมีบุตรสูญเสียความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะมีประจำเดือนได้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวถ้าฝ่ายชายอยากจะมีลูกฝ่ายหญิงอยากจะมีลูกแต่มีลูกไม่ได
0: ้คือปัญหาแบบนี้นี่คุณหมอคงได้เห็นได้คุยมาเยอะใช่ไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนี่การรักษาแบบนี้ถ้าตัดก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เปิดแล้วก็
2: ใช่ครับสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าท้องใหญ่ๆแผลยาวๆตัดทิ้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกนะต่อมน้ำเหลืองเนื้อเยื่อข้างๆมดลูก
0: เขาตัดเยอะขนาดนั้นเลยฮะ
2: เพื่อป้องกันการหายในสมัยก
0: ่
2: อน
0: ท่อน้ำไข่รังไข่ตัดหมดเลย
2: สำหรับท่อน้ำไข่รังไข่อาจจะเหลือไว้ให้ฮอร์โมนได้
0: อาจจะยังเพราะมีส่วนสำคัญ
2: เรื่องฮอร์โมนใช่ไหม
0: ครับแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพอตัดไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายผู้หญิง
2: ก็ถ้าสมัยก่อนเราผ่าตัดโดยเปิดหน้าท้องใหญ่ๆคนไข้ก็จะมีแผลที่ยาวอาจจะเสียความสวยงามเจ็บตัวนานตัดออกทั้งหมดอย่างที่เรียนพิธีกรไปว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะมีบุตรมีประจำเดือนไม่ได้สูญเสียความมั่นใจว่าเอ๊ะเขายังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนไม่มีมดลูกถ้าอยู่น้อยๆอยากจะมีลูกอยู
0: ่
2: มีลูกไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันน
0: ี
2: ้บางทีสามีอยากมีหรือตัวคุณผู้หญิงเองก็อยากมีอาจจะผู้ชายอาจจะถ้าอยากมีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะอาจก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าหรือต้องไปทำเทคโนโลยีการตั้งครรภ์ที่มันยากขึ้นเช่นไปหาผู้หญิงมาอุ้มบุญตั้งท้องแทนอะไรซึ่งก็จะยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ในแง่ความรู้สึกเอ๊ะลูกเราหรือเปล่าอะไรนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากยาวออกไปอีก
0: ครับก็จากปัญหาเดียวเรื่องร่างกายของคนคนเดียวมันลามไปถึงคนอื่นใกล้เคียงแล้วก็อีกเยอะแยะนะครับนี่มาถึงวิธีการแบบใหม
2: ่
0: ที่หมอบอกว่ายังสามารถมีลูกได
2: ้
0: อาจจะมีลูกได
2: ้อาจจะมีโอกาส
0: ครับวิธีนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมฮะเป็นเทคโนโลยีเป็นเทคนิคแบบไหน
2: มันมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่า radical tracheotomy ก็คือการตัดปากมดลูกแบบถอนรากถอนโคน
0: ตัดปากมดลูก
2: แบบถอนรากถอนโคน
0: แปลว่าตัดแค่ตรงปาก
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างของเดิมคือตัดทิ้งทั้งก้อนทั้งยวงทั้งลูกชมพู่เนี่ยไปหมดเอาออกไปหมดเลยแบบนี้ตัดส่วนไหนฮะ
2: ก็สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนคุณแอดไปนะว่ามะเร็งมันเป็นอยู่ที่ส่วนปลายของปากมดลูกเวลาที่เราตัดเราก็ตัดเฉพาะปากมดลูกแต่ตัดให้กว้างหน่อยสมมติรอยโรคหรือมะเร็งมันอยู่ตรงปลายนี้สักสองสามเซน
0: ครับ
2: เราก็ตัดเหนือขึ้นไปสักประมาณ2เซนข้างบนข้างล่าง2เซนกว้างออกมาสักประมาณ 4-5 เซนออกข้างๆ 4-5 เซนโดยเหลือไอ้ตัวชมพู่ไว้ตัดแต่ขั้วแต่ตัดขั้วใหญ่หน่อยตัดช่องคลอดออกมาใหญ่หน่อยตัดเนื้อเยื่อข้างๆออกมาหน่อยเสร็จแล้วเราก็เย็บส่วนปลายของมดลูกหรือส่วนปลายของไอ้ตัวชมพู่ที่ถ้าผมเปรียบเทียบลงมาเย็บต่อกับช่องคลอดแล้วทิ้งไว้สักระยะเวลานึงมันก็จะต่อสมานกันเป็นมดลูกอันใหม
0: ่เอาส่วนนี้ออกไป
2: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนที่เราตัดไปก็มาต่อกัน
2: หัวท้ายมาต่อกัน
0: ใช่คร
2: ับแต่ว่าเราเรียกตัดแบบถอนรากถอนโคนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ตัดเฉพาะไอ้ตัวมะเร็งเราก็ตัดกว้างๆเผื่อไว้หน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับตัดตัวมดลูกไปด้วย
0: อ๋อ
2: ครับ
0: ก็ยังมีช่องคลอดต่อกับมดลูกอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า
2: เสียตรงลงไปสั้นลงไปหน่อยใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ุ้ยแล้วแบบนี้แผลเป็นไงฮะเวลาตัดเวลาผ่านี่เปิดแผลแค่ไหนยังไง
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเปิดหน้าท้องใหญ
0: ่ๆครับ
2: แล้วก็ลงไปตัดคนไข้ก็จะเจ็บแผลมากแผลไม่สวยเสียเลือดมากป
0: ั
2: จจุบันเนี่ยเรามีวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
0: ส่องกล้อง
2: การผ่าตัด
0: เล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นรูเล็กๆประมาณสักครึ่งถึง1เซน
0: อุ้ยเล็กมากนะครับ
2: ครับประมาณสัก3ถึง4รูครับเพื่อเข้าไปทำผ่าตัดหัตถการนี้ได้
0: ครับ
2: ครับ
0: ครึ่งเซนนี่คือ5มิลถ
2: ึ
0: ง1เซนแต่ในแต่ละรูใช่ไหม
2: ใช่ครับในแต่ละรู
0: 3ถึง4รู
2: ประมาณสัก 3-4 รู
0: โอ้แค่นั้นเองเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วกล้องส่องไปแล้วไอ้ที่ตัด
2: หมอก็จะสอดเครื่องมือเข้าไป
0: เป็นเครื่องมือเล็กๆเหมือน
2: กล้องส่องเข้าไปใช่ครับกล้องสามารถที่จะขยายภาพแล้วก็จ่องมาที่จอทีวีหมอก็จะดูจอทีวีไปแล้วก็ทำผ่าตัดไปความแม่นยำสำหรับวิธีการผ่าตัดอย่างนี้จะสูงมากกว่าการผ่าตัดด้วยมือเนื่องจากว่ากล้องปัจจุบันเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมาก
0: ครับ
2: สามารถที่เราเห็นอวัยวะที่สำคัญเส้นเลือดที่สำคัญ
0: ค
2: เส้นประสาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยวิธีกล้องเนี่ยคนไข้จะเสียเลือดน้อยกว่าสามารถเก็บเส้นประสาทเล็กๆไว้ได้เพราะฉะ

0: นั้นถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยการตัดเส้นเลือดอาจจะตัดเส้นเลือดที่สําคัญที่มันไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญอยู
1: ่
0: ทีนี้ถ้าเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได
1: ้
0: แทนที่มันจะสูญเสียไปเพราะเราสามารถเก็บเส้นเลือดเล็กๆไว้ได้เนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงไอ้มดลูกส่วนที่เราเหลือเก็บไว
1: ้
0: ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมคนไข้สามารถกลับมีประจำเดือนได้เหมือนเดิมเหมือนคนไข้ที่เราทำก็ภายในเวลาเดือนแรกคนไข้ก็กลับมามีประจำเดือนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติ
1: ถ้าแบบเดิมต้องพักนานแค่ไหนฮะ
0: ของเดิมเนี่ยอาจจะต้องห้ามยกของหนักสัก3เดือนเนื่องจากแผลมันใหญ่หลังๆนี่อาจจะ3-4วันก็อาจจะกลับบ้านได้
1: พอแผลเล็กนี่แป๊บเดียว
0: แผลเล็กเจ็บแผลน้อยกว่า
1: แล้วที่หมอบอกว่าเห็นเส้นเลือดได้ชัดเพราะว่าภาพขยายใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาพขยายบนจอ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดี
1: คือกล้องเล็กก็จริงเครื่องมือเล็กก็จริงแต่ว่าภาพที่มาฟังหมอทำงานเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วภาพคมชัดอาจจะชัดกว่าตาเราเห็นได้ซ้ำ
1: นี่สำคัญ
0: เพราะมันจ่อลงไปแล้วขยายออก
1: ครับ
0: เราสามารถหาอวัยวะที่สำคัญตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัด
1: ครับ
0: เก็บส่วนที่เราอยากเก็บได้แม่นยำมากกว่าทำด้วยตาเปล่า
1: อันนี้คือข้อดีผลข้างเคียงแล้วครับ
0: ผลข้างเคียงของการผ่าตัดผ่านกล้องเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องใหญ่ๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากว่ารูเล็กกว่าเสียเลือดน้อยกว่าเจ็บแผลน้อยกว่าแต่คงไม่สามารถจะรับรองได้ทั้งหมด 100% เพราะมันไม่มีอะไร 100%
1: แต่ว่า
0: เม
1: ื่
0: อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยโอกาสของภาวะแทรกซ้อนจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
1: เพราะด้วยความที่แผลเล็ก
0: แผลเล็ก
1: ใช่ไหมฮะ
0: มองเห็นอวัยวะได้ชัดเจนกว่า
1: ครับผมฟังดูแล้วก็มีด้านดีๆอยู่เยอะมาก
0: มีด้านดีๆอยู
1: ่นะฮะนอกจากเรื่องราคาซึ่งอาจจะสูงกว่านั่นเองแต่ถามว่าโอกาสที่จะมีลูกอะฮะมันจะ 100% จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วก็มันขึ้นกับอะไรบ้างที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการจะมีลูกเนี่ยมันน้อยลงไป
0: สำหรับคนไข้ที่ทำผ่าตัดแบบใหม
1: ่
0: ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเก
1: ็
0: บตัวมดลูกไว้โอกาสที่จะกลับมามีลูกเนี่ยในหนังสือต่างประเทศเนี่ยพบว่าสามารถมีลูกได้เองเนี่ยประมาณสัก 70% นะทั้งอาจจะมีลูกเองบางคนสามารถมีลูกเองได้แต่คนมีลูกยากหน่อยก็ไปให้คุณหมอมีลูกยากช่วยทำการผสมเทียมให้หน่อยก็สามารถมีลูกได้ประมาณ 70%
1: แล้วเด็กก็ฝังตัวในมดลูก
0: ได้ตามปกติ
1: ได้ตามปกติ
0: ได้ตามปกติ
1: เพราะสภาพของมดลูกก็ยังปกติ เลือดไปเลี้ยงได้แล้วก็มีลูกได้ปกติทีนี้โอกาสของการหายล่ะครับพอบอกตัดทั้งก้อนออกไปอุ้ยสบายใจฉันจะไม่กลับมาแล้วตั้ง 90-90% โอกาสจะหายตัดแค่บางส่วนแบบนี้ตัดแค่ปากมดลูกเนี่ยโอกาสหายนี่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเป็นมะเร็งคนไข้ก็ต้องอยากหาย
1: ใช่ครับ
0: เราพบว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการหายของคนไข้ที่ตัดทั้งหมดทั้งมดลูกปากมดลูกกับคนไข้ที่ตัดเฉพาะตัวปากมดลูกแต่ตัดกว้างหน่อยโดยเก็บมดลูกไว้อัตราการหายใกล้เคียงกันสำหรับมะเร็งหนึ่ง90%เหมือนกันสำหรับคนไข้ที่เราทำจากการตรวจติดตามมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็พบว่ายังสบายดีแข็งแรงดีมาตรวจติดตามก็ปลอดจากโรคมีประจำเดือนเป็นปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเขาพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนคนทั่วไป
1: ครับโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำอีกฮะผ่าตัดแบบใหม่นี่
0: เท่ากันเท่ากับคนทั่วไปโอกาสจะกลับเป็นซ้ำก็ประมาณสัก 10%
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่านั้นนะฮะ
0: เท่านั้นครับ
1: ครับเพราะบางคนอาจจะกังวลว่าก็เรายังคงไว้อยู่มันจะมีเซลล์มะเร็งบางเซลล์มันลามกระจายไปไหมไปอยู่ส่วนอื่นของมดลูกโดยหมอไม่รู้ไม่รู้อะไรอ
0: ันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราสมัยก่อน
1: เป็นความเชื่อของเรา
0: เป็นความเชื่อของเราสม
1: ั
0: ยก
1: ่อ
0: นหมอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสมัยก่อนหมอจึงต้องพยายามตัดเยอะ
1: ๆ
0: แต่หลังๆเราพิสูจน์แล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานว่าถ้าคนไข้อายุน้อยยังไม่มีบุตรการตัดเฉพาะตัวปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้เนี่ยถือเป็นวิธีที่คนไข้สามารถเชื่อถือได้อย่างปลอดภัยว่าอัตราการหายจากโรคไม่ต่างกับการตัดทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ยังคงสามารถมีโอกาสที่จะมีลูกได
1: ้
0: โดยอัตราการหายไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่ยังอยากจะมีบุตรต้องเลือกใช้วิธีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
1: เท่านั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกขั้นที่1
0: เฉพาะขั้นที่1
1: แบบนี้เนี่ย90-90% หายแน่ๆแล้วก็มีลูกได้ถ้าเป็นขั้นอื่นล่ะฮะ
0: อ๋อถ้าเป็นขั้นอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมะเร็งมันจะลุกลามกระจายไปมากกว่านั้นเช่นไปตับไปปอดอย่างนั้นคงยังไงก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าท้องใหญ่ๆหรือส่องกล้องก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเช่นมันไปปอดก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดตามขึ้นไปให้มันรักษาไปตามกระแสเลือด
1: ครับผมซึ่งก็แบบเดิมก็เหมือนกัน
0: มันตัดมันก็ตัดเปิดหน้าท้องมันก็ตัดไปไม่ถึงปอดดี
1: ก็ไม่ถึง
0: ใช่มันไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองไม่มีทางที่เราจะไปไล่ตัดมะเร็งที่มันกระจายไปทั่วตัวได้มันต้องใช้ยาฉีดเข้าไปตามกระแสเลือด
1: ถ้าลามไปอวัยวะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับฉะนั้นเปรียบเทียบกันแบบใหม่กับแบบเก่าก็แทบจะ
0: ไม่มีข้อเสีย
1: แล้วก็มองเห็นในข้อดีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: สามีลูกได้อีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับทำไมวิธีการนี้เพิ่งทำที่บ้านเราเพียงแค่รายเดียว
0: ผมคิดว่าหนึ่งก็คือคนไข้คนไทยเนี่ยก็ย

0: กังวลเรื่องอัตราการหายกลัวว่าเป็นมะเร็งจะมีความเชื่อว่าเป็นมะเร็งต้องตัดเยอะๆไว้ก่อนอันที่2ก็คือเทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานมากนักเราก็ค่อยๆฝึกฝนประสบการณ์จนถึงระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเราก็มีความชำนาญใกล้เคียงกับหมอที่ต่างประเทศ
1: ครับผมตอนนี้มีหลายที่ไหมฮะที่ผ่าตัดแบบนี้ได้ในบ้านเรา
0: สำหรับการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเฉพาะตัวปากมดลูกเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็เพิ่งมีอยู่ที่ศรีราษฎร์นี่ที่แรก
1: ครับผมแล้วก็น่าจะยังเป็นที่เดียวใช่ไหม
0: ตอนถึงปัจจุบันนี
1: ้รายเดียวของผู้หญิงไทย
0: ของประเทศไทยและของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้ครับผมแต่วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าโดนผ่าเลยจะดีกว่า ไม่ว่าทั้งแบบใหม่แบบเก่านะงั้นขอถามถึงการป้องกันหรือว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกครับ
0: ก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยการเกิดมะเร็งปากมดลูกมันเริ่มจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเชื้อ HPV ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสซึ่งก็คงคิดว่าก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยระมัดระวังไม่มีคู่นอนหลายคนก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงได้ปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันได้ถึง 100%แต่ก็ลดไปเยอะฮะลดไปสักประมาณ 70%
1: ครับ
0: อัตราการเป็นมะเร็งจะเหลือแค่ประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
1: อาจจะไม่ 100% ใช่ม
0: ั้ยอ๋อยังวัคซีนก็ยังไม่ร้อย
1: ครับ
0: ได้ประมาณ 70%
1: ครับ
0: อย่างอื่นก็คือการมาตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์อย่างน้อยถ้าไม่มีอาการก็ปีละหน
1: ครับ
0: ถ้าเราเจอโรคที่เป็นน้อยๆเราก็รีบรักษาเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
0: สะกิดหรือคลิปอะไรออกพวกนี้ก็สามารถหายได้โดยไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดใหญ่
1: ครับคือถ้าผู้หญิงไม่สัมพันธ์เลยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นศูนย์เลยไหม
0: โอ้เกือบศูนย์น้อยมาก
1: เกือบศูนย์เลยนะ
0: เกือบศูนย์เลย
1: แต่ถ้ามี
0: ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนถ้าสมมติว่าเราหมั่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกโอกาสที่มันจะเป็นแบบลุกลามต้องตัดมดลูกเนี่ยก็จะน้อยฮะ
1: การมีเพศสัมพันธ์เร็ว
0: ก็อาจจะมีส่วน
1: อา
0: จจะมีส่วนเพราะว่าสัมผัสกับเชื้อโรคเร็วเหมือนกัน
1: อ๋อในแง่นั้นนะ
0: ครับ
1: ก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ครับมีวิธีไหนป้องกันได้อีกไหม
0: ฮะเท่าที่เรายอมรับกันก็มีเท่านี้แหละฮะก็คือการพยายามมีคู่นอนคนเดียวการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและการมาพบแพทย์ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยก็ปีละหนถ้าไม่มีอาการอะไร
1: ขั้นตอนที่บอกตรวจเช็คนี่แหละเป็นขั้นตอนที่หลายคนอายบ้างกลัวบ้างหรือว่าจะไปก็เขินๆนะฮะยิ่งต้องไป
0: ใช่ฮะ
1: นั่งรอ
0: เข้าใจ
1: นั่งรอขึ้นขายังแล้วก็
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ใช
1: ่เนี่ยมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างต้องทำไงดีคร
0: ับ ก็ผมก็คิดว่าถือถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยผมก็ตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็พบว่าผู้หญิงต่างประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกับคนไทย
1: ครับ
0: คือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยๆยังไม่แต่งงาน
1: ครับ
0: หรือยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยคงไม่มีอาการอะไรคงไม่หาหมอสู
1: ครับ
0: ก็รอจะมีอาการทำให้โรคมันค่อนข้างลุกลามไปเยอะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอายุแค่10กว่าแต่ถ้าเขามีแฟนมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็เดินเข้ามาตรวจภายในขอหมอเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นของปกติของเขาทำให้อัตราการเกิดมะเร็งลุกลามเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะ
1: เพราะจะเจอเร็ว
0: ใช่ครับทีนี้คำแนะนำก็คืออยากให้คุณสุภาพสตรีเนี่ยที่แต่งงานหรือมีลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็มาพบสูตินรีแพทย์แล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกปีละหนคือผมก็เข้าใจว่าถ้าคนสาวๆจะมาหาหมอสูผู้ชายก็คงจะเป็นเกิดก็อาจจะเลือกเป็นหมอสูผู้หญิงเลือกหมอสูผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้แพทย์ก็ทราบว่าคนไข้เนี่ยก็คงเขินอายในการที่จะมานอนให้หมอตรวจภายในหมอก็จะพยายามคุยด้วยความละมุนละม่อมห้องตรวจก็จะอยู่ในที่ที่มิดชิดแต่ว่ามีพยาบาลของผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยใหคุณสุภาพสตรีหรือคนไข้ที่มาตรวจเนี่ยมีความสบายใจขึ้น
1: ครับอย่าอายเลย คือต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่าถ้าตรวจพบแต่เนิ่นๆเนี่ยการรักษาดูแลก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น ความเสี่ยงก็น้อยลง แล้วก็อย่างที่บอกนะครับมะเร็งปากมดลูกถ้าเป็นรักษาแล้วตัดแล้วยังมีโอกาสมีลูกได
0: ้มีโอกาสครับ
1: นะฮะ
0: ยืนยัน
1: อันนี้สำคัญมากนะครับเปลี่ยนแค่มุมมองความเชื่อแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยที่ศรีราษฎร์เพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอดีตอาจจะเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นไปได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีระพงศ์อินทศรนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ครับขอบคุณครับคุณแอดสวัสดีครับ
1: นี่คือศรีราษฎร์360องศาในวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาติดตามกันนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
0: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้อง

าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Healthy Fine Day นะครับรายการที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทางโภชนาการนะครับการกินถูกต้องและการรักษาสุขภาพผมนะครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอเอ๋ครับ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับผมคุณหมอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางงาม
1: ว้าว
0: มีมงกุฎ
1: หลายมง

0: กุฎมากแต่ว่าอยากจะถอนมงกุฎทิ้ง
1: อ่ะเป็นนางงามมีมงกุฎก็ดีอยู่แล้วเขาตบตีแย่งชิงกันด้วยซ้ำไป
0: ใช่อันนี้จะมาขอคำแนะนำว่าถอนมงกุฎยังไง
1: ชักอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามงกุฎอะไร
0: ใช่ครับถ้าอยากทราบไปติดตามชมวิทยากันครับ
2: สวัสดีค่ะทวีฟูจุฬาลักษณ์วงจตุพัฒน์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นที่แท้ช้างน้ำผึ้งประจำปี2555นะคะแล้วก็เป็นมิตรสมุขเพียงคนแรกของประเทศไทยนะคะ
1: อ๋อทวีฟู
2: มันเป็นความฝันเล็กๆของพี่ฟูนะคะที่เหมือนกับว่ารักในการประกวดนะคะพอเริ่มมีการเปิดโอกาสในสังคมมากขึ้นมีการจัดการประกวดที่ดาช้างมีการประกวดมิสมกควีนก็เลยเลือกที่จะมาเดินสายในการประกวดที่ดาช้างประกวดมิสมกควีนนะคะฝันมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนสาวประเภท2ทั่วไปแต่ฝันของเราก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือตอนเกิดเลยถ้วยฟูน่ะ 4.2 กิโลเลยในวันนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สามารถลดน้ำหนักได้แล้วในชีวิตนี้ก็พยายามที่จะลดน้ำหนักหันไปพึ่งยาลดความอ้วนต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นโยโย่เอฟเฟคทำให้เราหุ่นแบบนี้เหมือนปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มประกวดก็ตั้งแต่ตอนอายุ16แต่พอประกวดแล้วก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหุ่นเราเหมือนยังแค่จำม่ำไม่ถึงกับอ้วนเป็นจัมโบ้ควีนก็เลยทำน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนทุกวันนี้ก็140กว่ากิโลนะคะในส่วนของเรื่องอาหารที่ฟูชอบกินเลยเป็นประจำของที่ฟูเลยนะคะก็คือหมูกระทะยิ่งหมู3ชั้นติดมันย่างกรอบๆยิ่งชอบเลยมากๆเลยค่ะในส่วนของของหวานนะคะที่ฟูชอบกินเป็นชานมไข่มุกติดมากเรียกว่ากินแทบทุกมื้อเลยก็ว่าได้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้เราจะทำยังไงเราถึงจะเลิกชานมไข่มุกนี้ได้ค่ะ
3: ก็มาดูกันนะคะว่าในมื้อหนึ่งของที่ฟูทานอะไรบ้างค่ะ
1: อันนี้เขาทานกี่คนนะคะคนเดียว
0: ที่เห็นมีคนเดียวนะครับ
1: กำลังคิดอยู่ว่าไฟหมูกระทะคือทานคนเดียวนี้โอเคคนเดียวจริงๆด้วย
3: ค่ะตื่นเช้ามาก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว1หัวใจ1ตับ1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมื้อเที่ยงก็จะกินกับข้าวเป็นข้าวราด2อย่างที่โรงอาหารที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมื้อเย็นก็จะแบบกินก๋วยเตี๋ยวบ้างกินบะหมี่บ้างเหลือมื้อไหนหนักๆก็จะไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนหรือกินหมูกระทะแบบนี้ค่ะช่วยพวกเป็นคนทำงานที่แบบไม่เป็นเวลาค่ะหล่นวันนี้เลิก3ทุ่มมันนอนไม่เป็นเวลาไหนจะหิวบ้างอะไรก็ต้องมากินมันเป็นมื้อที่หิวหนักๆไหนก็ต้องจัดหนักหน่อยอ่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องการนอนกับเรื่องของการกิน
0: ครับแบ่งเวลา
3: ถ้าจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพเพื่อนก็รู้นะคะแต่แบบเหมือนมันชอบอะค่ะเทฟูรู้สึกว่าการกินอยู่ของเทฟูตอนนี้อาจจะแบบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ทางคุณหมอแล้วก็เชฟช่วยชี้แนะเทฟูได้ข่าวว่าเทฟูควรจะกินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับเทฟูค่ะ
1: ประเด็นฟังดูมีหลายจุดเหมือนกันนะคะ
0: หลายจุดมากครับ
1: ข้อที่1ก็คือว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะเคยพยายามลดน้ำหนักแล้วไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทุกท่านคืออาจจะเคยลดได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลับเข้ามาอีก
0: ครับ
1: อันที่2เนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะกินให้มันเป็นมื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่อดนานมาก
0: ครับ
1: พออดนานปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องกินมื้อใหญ่เพราะมันหิว
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเรื่องของการนอนเมื่อกี้ที่เขาบอกปัจจุบันมีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะคนนอนดึกนะคะหรือว่าอดนอนนอนไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงกับการอ้วนการเป็นเบาหวานใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่เรานอนดึกอะค่ะมันจะทำให้นาฬิกาเวลาเราเสียไปนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราหิว
0: มากขึ้น
1: แล้วเราก็จะกินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเมนูอาหารที่หมอแนะนำสำหรับคุณถ้วยฟูวันนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะโปรตีนเยอะนิดนึงแต่ว่าโปรตีนจะต้องเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำ
0: แน่นอนครับ
1: อันที่สองก็จะต้องมีผักแล้วก็มีผลไม้เพื่อที่จะช่วยเรื่องของไฟเบอร์กัดใยนะคะสุดท้ายเลยก็จริงๆคุณถ้วยฟูอาจจะต้องเริ่มออกกำลังกายเหมือนที่เราเคยคุยกันทุกเทป
0: ใช่
1: ถ้าไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว
0: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวยกให้เชฟดีกว่าว
0: ่
1: าจะทำอะไร
0: ว
1: ัน
0: นี้ที่ผมเตรียมมานะครับเป็นเมนูคลาสสิกมากๆคือสเต็กเนื้อเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับ
1: ก็น่าจะเหมาะเนาะเพราะเขาชอบทานเนื้อ

0: วันนี้เนื้อที่เลือกมาเป็นสันในวัวนะครับเนื้อสันในวัวมีข้อดีก็คือว่ามีไขมันน้อยนะคร
1: ับ ถ้าไม่กินวัวนี่ใช้หมูได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกนะครับผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าแป้งรูก่อนนะครับเห็นเนยเยอะขนาดนี้เราทำหมดแต่ไม่ได้ใช้หมดนะครับเอาเนยใส่กระทะลงไปนะครับค่อยๆ คนไปเรื่อยๆนะครับให้เนยละลายหลังจากที่เนยละลายหมดแล้วรบกวนคุณหมอช่วยเติมแป้งทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนี่เดี๋ยวผมจะเลาะพวกเอ็นออกนะครับแล้วก็เศษเนื้อที่ดูแล้วว่าวันนี้เป็นสเต็กไม่สวยนะครับผมจะใช้ทำซอสหมดเลย
1: อันนี้ต้องให้มันข้นแค่ไหนอะคะ
0: ไปเรื่อยๆเลยครับคุณหมอ
1: รอจนมัน
0: ใช่รอจน
1: มันแห้งเป็นก้อน
0: ใช่ครับรอแห้งลงนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ตอนนี้นะครับผมได้เนื้อที่จะใช้เป็นสเต็กหลักนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำตอนนี้นะครับผมอยากจะทิ้งเนื้อก้อนนี้ในอุณหภูมิห้องนะครับตัวนี้เรียกว่าการเทมเปอร์เนื้อนะครับหมอก็คืออุณหภูมิใจกลางกับอุณหภูมิข้างนอก
1: เท่ากัน
0: ให้มันเสมอกันที่สุดนะครับเพื่อที่เวลาเราทำสุกแล้วจะได้สุกเท่าเทียมกันนะครับ
1: โอเ
0: คครับคุณหมอได้แล้ว
1: ได้ไหมคะกลัวมันจะไหม้อะค่ะ
0: เราเริ่มต้นนะครับเราใช้กระทะนะครับเป็นหม้อก็ได้นะครับตั้งแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะครับเราใช้ไฟแรงหน่อยไม่ใส่น้ำมันเห็นไหมฮะความตั้งใจของผมตรงนี้ผมอยากให้เนื้อติดกระทะใช้ไฟต่ำนะครับค่อยๆแล้วก็จะทำให้เนื้อติดกระทะแต่ห้ามไหม้นะครับเสร็จปุ๊บหมอปอกแครอทให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลลารี่นะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับ

0: แล้วก็มีลีกลีกนี่คือต้นกระเทียมนะครับเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกระทะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับ เนื้อตรงนั้นก็กำลังสุกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรอให้กระทะร้อนมากๆนะครับหมอแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื้อเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะได้ที่นะครับอุณหภูมิข้างในข้างนอกน่าจะใกล้กันผมเตรียมตู้อบไว้แล้วนะครับตอนนี้เตรียมไว้ที่220องศานะครับในทีวีเวลาเชฟเขาปรุงอะไรสักอย่างเขาจะต้องโยนเกลือสูงๆขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าผมอยู่แค่นี
1: ้
0: นะครับเกลือจะกระจายอยู่แค่วงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าผมอยู่ข้างบน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพิ่มการกระจายของเกลือ
0: แค่นั้นเองเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดเดียว
1: ชนิดของกระทะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นร่องอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นร่องอย่างนี้ก็จะได้กริลมาร์กนะครับ
1: ใช่ๆเพราะเวลาที่ซื้อไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมาะไว้สำหรับที่จะเอาไ

0: นะครับเราไม่ได้ทำให้เนื้อสุกแต่เราชิลผิวข้างนอกนะครับ45องศาด้านซ้าย
1: กำล
0: ัง
1: จะถามเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงๆ
0: ใช่45องศาด้านซ้ายเสร็จปุ๊บนะครับ45องศาด้านขวา

0: เราวางลงไปทามเลยอันนี้คือเราไม่ต้องการฟิลมาร์กแล้วนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นของทามให้ซึมเข้าไปในเนื้อใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ
1: ใน VTR ที่นะคะคุณทุกผู้ก็จะบอกว่าชอบทานเป็นลักษณะของหมู3ชั้นในแง่ของสุขภาพก่อนดีกว่าบอกว่าถ้ามันเป็นหมู3ชั้นเนี่ยมันจะมีปัญ

0: านเยอะกว่าสมมุติถ้ากินอย่างเงี้ยกินเนื้อชิ้นขนาดเนี้ยพลังงานเมื่อเทียบกับเป็นหมู3ชั้นชิ้นขนาดเนี้ยอันเนี้ยแคลอรี่น้อยกว่าหรือว่าอ้วนน้อยกว่านั่นเอง
1: ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมเอาใบไทม์ที่สุ่มยุงน้ํากินคราวนี้ขึ้นไปสุ่มข้างบนนะคร
0: ับ
1: ใส่เข้าตัวข้างใน
0: ถ้าว่าอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่อะคะ
1: อยากคุณหมออยากคนนี้ถ้าอยากทานเนื้ออยากทานเนื้อสุกประมาณไหนครับ
0: อ๋อแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินเป็นมีเดียมเป็น
1: มีเดียมมีเดียมแรงนะครับสุกมากสุกน้อยนะครับเวลดันแล้วแต่นะครับอุณหภูมิทั่วไปที่ผมเสิร์ฟเนื้อที่เป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นมีเดียมแรนะครับก็จะประมาณ 53-55
0: หมายถึงว่าจิ้มแล้วมันจะได้ 53-55
1: ที่เซ็นเตอร์นะครับเราดูซอสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราปล่อยให้เขาเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างในตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก5นาที
0: อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่เราสังเกตจากวิธีอ่านของคุณถ้วยฟูคุณถ้วยฟูบอกว่าคือกินหมูกระทะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะที่จ่ายครั้งเดียวเท่านี
1: ้
0: จะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรือลักษณะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็อยากจะฝากสำหรับคนที่จะทานบุฟเฟ่นะคะข้อที่1ก็คือว่าร้านที่ทำบุฟเฟ่ไม่มีทางเจ๊งนะคะเราอ่ะไม่มีทางกินจนคุ้มได้ขนาดนั้นอันที่สองคือสิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพเราจะคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วกินปริมาณมากโดยที่ไม่มีการยับยั้งชั่งใจนะคะเทคนิคตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องไปทานบุฟเฟ่ต์คืออะไรข้อที่หนึ่งจะไม่อดก่อนที่จะไปทานบุฟเฟ่ต์ไม่มีการต้องมาอดข้าวมื้อเที่ยงเพื่อจะไปกินมื้อเย็นแล้วก็จานค่ะจานที่ใช้เนี่ยจานขนาดเล็กลงจะทำให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใช้จานเล็กๆนะคะแล้วก็ตักอาหารแต่คงไม่ถึงขนาดแบบเอาจานรองแก้วกาแฟมาตักข้าวคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองก็คือเวลาเข้าไปในไลน์บุฟเฟ่ต์ปั๊บเนี่ยจะพยายามตักผักอะค่ะใส่จานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่เราอยากทานแล้วก็ตักเข้าไปเราจะไม่พยายามใช้น้ำจิ้มเยอะและเราจะไม่กินส่วนที่เป็นน้ำหวานอีกแล้วสำหรับบุฟเฟ่ต์อันนี้คือเทคนิคส่วนตัว
1: ตอนนี้ใส่แป้งรูรสชาติของซอสเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วนะครับเราใส่ตัวรูนี้เข้าไปนะครับสำคัญคือหลังจากที่ใส่รูแล้วต้องตั้งให้เดือดนะครับเพื่อให้ซอสข้นพอฟองขึ้นนะครับเริ่มข้นคือจบแล้วครับคุณหมออันน
0: ี้
1: เสร็จแล้วนะครับปรุง ด้วยเกลือตอนจบนิดเดียวเท่านั้นครับพอแล้วแค่นี้ เองปลายมือเลยนะครับนิดเดียวแล้วก็พริกไทยนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้กี่นาทีอะคะ
1: อันนี้ประมาณ5นาทีแล้วครับ
0: ใบทามก็จะไหม้นิดน
1: ึ
0: ง
1: ครับ
0: โอ้สวยค่ะ
1: เนื้อหลังจากที่อบเสร็จผมอยากให้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเสิร์ฟเราอยากเสิร์ฟเนื้อที่ไม่ได้ร้อนจัดแต่ไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะพักเนื้อเพื่อให้น้ำทั้งหมดที่พยายามตอนนี้น้ำทุกอย่างวิ่งอัดเข้าให้อยู่ตรงกลางอยากให้เขาคืนกลับมาก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นครับรสชาติมีความจูซี่มากขึ้น
0: พวกของสเต็กเนี้ยมันจะมีอยู่2 อย่างที่จะมาเป็นเครื่องเคียงคือเป็นเมชโพเตโต้หรือว่าเป็นมันฝรั่งบดกับอีกแบบนึงก็จะเป็นฟราย
1: ก็
0: จะเป็นพวกของมันฝรั่งทอด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทำเองแล้วก็อยากจะลดแคลอรี่ลงอยากจะลดน้ำหนักนะคะก็กินแค่เนื้อกับผัก
1: เพิ่มผัก

0: อันนี้เป็นเมนูสำหรับคุณถ้วยฟูนะครับเน้นโปรตีนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วก็เพิ่มผักให้เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ครับ
1: okay.
0: คุณหมอช่วยวิเคราะห์ครับ
1: ต้องบอกนิดนึงว่าในกรณีสำหรับคุณถ้วยฟู

0: ซึ่งเป็นคนที่ชอบเหมือนที่เชฟพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่เราจะพยายามปรับอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีของจากที่เป็นหมูกระทะแล้วก็เป็นหมู3ชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของสเต็กทีนี้คำถามว่าสเต็กอันนี้มันดีมากเลยหรือเปล่าต้องบอกว่ามันก็คือปรับไม่ให้มันแย่เนาะก็เลือกตรงนี้ถามว่ามีอะไรที่จะปรับได้อีกจริงๆอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเยอะอยู่ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยมันจะ
1: แห้ง
0: แล้วมันก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสามารถกินได้อร่อย
1: สิ่งที่เคยเป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่สิ่งที่แย่กว่านี้ให้ลดลงมานะคะ2เป็นลักษณะของอาหารที่คุณถ้วยฟูทานอยู่เป็นปกติซึ่งจะยอมรับได้มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: 3เราเพิ่มส่วนที่มันเป็นกากใยหรือไฟเบอร์จะได้ช่วยให้อิ่มนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่เราปรุงแต่งน้อยหน่อย
1: น้อยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ารับได้นะคะสำหรับในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักค่ะ
1: ในช่วงหน้าครับคุณหมอมีอีกหนึ่งปัญหาที่คุณถ้วยฟูได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ต้นคือชอบทานชานมไข่มุกเป็นเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบไหนอีกสักครู่ติดตามชมครับ
0: ค่ะ

0: เป็นเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณถ้วยฟู
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าชอบทานชานมไข่มุกการติดอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันติดด้วยพฤติกรรม
2: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ได้ติดด้วยร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราต้องการแต่พฤติกรรมด้วยความช
2: ินเคยชิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดแทนตรงนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ก็คือเปลี่ยนเครื่องดื่มแทนที่ดื่มแล้วจะมีผลกับร่างกายในทางที่ลบก็เอาที่เป็นอะไรที่มีผลบวกกับร่างกายดีกว่า
2: ก็จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เชฟก้องพูดนะคะในส่วนของชานมไข่มุกเนี่ยถามว่ามีข้อเสียมากขนาดนั้นจริงๆเลยเหรออะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาที่ความอ้วนก่อนนะคะ1 cc เนี่ยประมาณ 0.6 แคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: 1 cc นะคร
2: ับ ใช
0: ่1 cc นี่น้อยมากนะคร
2: ับ ใช่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีถามว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ปรับคือเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าอะเนาะ
0: ครับดีที่สุด
2: อันที่2ก็คือว่าหลายๆท่านจะชอบถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยดื่มน้ำอัดลมอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลจะช่วยหรือเปล่า
0: ให้สารความหวานแทนน้ำตาลต่างๆ
2: ใช่คืออันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดแคลอรี่สำหรับแก้วนั้นหรือกระป๋องนั้นแต่ในภาพรวมคือคนคนนั้นยังคงติดรสชาติหวาน
0: ถูกต้องก็ยังคงมีอินเทคของน้ำตาลอยู่ดี
2: เขาก็จะไปกินหวานจากอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักแต่อันนี้เรากำลังจะมาเปิดทางเลือกว่าโอเคถ้ายังจำเป็นหรือยังอยากจะทานอยู่เราจะทานได้บ้างหรือเปล่า
0: เมื่อวันนี้ที่เตรียมมานะครับคุณหมอก็จะมีบลูเบอร์รี่นะครับมีเบบี้แครอทนะครับโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็น้ำส้มคั้นสดเน้นว่าเป็นน้ำส้มคั้นสดไม่ใช่น้ำส้มกล่องอีกอันนึงก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งตรงนี้เราเริ่มเลยครับจริงๆง่ายมากนะครับบลูเบอร์รี่นะครับ
2: จริงๆถ้าสมมติเชฟไม่ใช้บลูเบอร์รี่เชฟใช้อะไรได้บ้างไหมคะ
0: ผลไม้ต้องบลูเบอร์รี่ใช้ได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้นิดนึงนะครับคุณหมอใส่ไม่บางคนบอกว่าคุณทำไมทำเยอะจังอันนี้คือเราทำได้หลายแก้วมากๆนะครับได้เยอะอ
2: ัน
0: น
2: ี้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นพวกมัลเบอร์รี่ก็ได้นะคะ
0: มัลเบอร์รี่ลูกหม่อน
2: ลูกหม่อน
0: ครับได้อันนี้แครอท12อันนะครับ
2: เป็นเบบี้แครอท
0: เบบี้แครอทนะครับ12เพิ่มไฟเบอร์นิดนึงแถม
2: โอเค
0: นะครับ
2: แล้วก็ใส่โยเกิร์ต
0: อันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้นิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับแล้วก็น้ำแข็งลองชิมไหมครับ
2: โอเค
0: โอเคลองชิมดู
2: จริงๆสามารถจะเพิ่มได้นะคะพวกโยเกิร์ตหรืออะไรเงี้ยตามชอบเลยมันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่อะค่ะอันนี้จืดสนิท
0: จะหน่อยไหมครับ
2: ได้ค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะมันจะเป็นรสของตัวบลูเบอร์รี่เนาะ
0: โอเคครับ
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คุณหมอเมื่อกี้โอเคแล้ว
2: ค่ะ
0: เราจัดใส่แก้ว
2: คืออันนี้รสชาติมันจะเป็นเหมือนรสของผลไม้เป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยมีรสหวานมากนักแล้วก็เนื่องจากเราใส่พวกแครอทเข้าไปมันก็เลยจะทำให้มีความเป็นเนื้อข้นขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะได้กากใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับตัวผลไม้ที่เลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะมีพวกวิตามิน A เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อะไรจริงๆใช้ได้หมดนะคะจะเป็นผลไม้พื้นบ้านของเราก็ได้มีเทคนิคอีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่จะดื่มสังเกตนะคะแก้วที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นแก้วทรงสูงเวลามองเนี่ยแก้วทรงสูงเนี่ยเราจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เยอะมันจะดูเยอะอยู่ด้วยตัวมันเองอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วอยากจะลดน้ำหนักนะคะเลือกจานใบเล็กนะคะเลือกแก้วทรงสูง
0: เป็นการช่วยปลอบใจ
2: อันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภาพลวงตานะคะที่จะช่วยเรานิดนึงค่ะ

0: จะเห็นว่าเมนูจริงๆแล้วมันก็ดูน่าทานนะคะมีทางเลือกให้หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถที่จะส่งปัญหาทางสุขภาพที่สนใจนะคะมาหาเรา2คนได้นะคะเราจะพยายามที่จะปรับให้มันเป็นเมนูที่ดูน่าทานขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับก็เรา2คนหมดหน้าที่เราจะต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงในช่วงหน้านะครับติดตามชมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากพี่บ๊วยนะครับกับอาจารย์ต้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3: พี่บ๊วยเคยสอบตรงมาตลอด
2: มีต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday
2: พี่ต้นครับ
0: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่คือมันติดค้างอยู่ในใจผมอ่ะพี
0: ่ว่ามาเลยน้อง
2: เรื่องครั้งนั้นผมอยากถามพี่ต้นว่า
0: ครับเฮ้ยเดี๋ยวแหวนหายเดี๋ยวแหวนหายอย่ารูด
2: ไม่รูดครับ
0: ครับ
2: ต้นจำได้ไหม
0: ครับ
2: ครั้งแรกของเรา
0: ฮะ
2: เหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ขนตั้งเลยขนตั้ง
2: บุยยังจำได้ไม่รู้ลืมเลย
0: อะไรอะไร
1: พี่ต้นหมายถึงอะไรเนี่ย
0: แล้วบุยหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ผมหมายถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกทำพิธีกรร่วมกันเทปแรกไฟเดย์ไงอ่ะไม่เชื่อย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันครับ
0: โอเค
3: นิ่งๆค้างไว้นะคะ
0: มาแล้ว
3: ค่าไขมันอยู่ที่ 25.5 ถือว่าเยอะมากค่ะ
2: เยอะมาก
0: ไปอีกมาอีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีกได้อีก
3: ก็จะได้อยู่ที่ 34.3
0: ค่อนข้างต่ำ
1: ค่อนข้างต่ำเสียใจเห็นไหม
0: ครับ
1: คิดไปไกลอะเราอย่าคิดอะไรเกินกว่าน้องน้องเนี่ย
0: คิดตลอด
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกติดอยู่ในใจเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
0: ที่บุ้ยเคยสอบตรงมาตลอด
2: ไม่ต้องย้ำได้ไหมเนี่ยรู้แล้วว่าต่ำกว่ามาตรฐานรู้เข้าใจเลยว่าตัวใหญ่อย่างเดียวแต่สมรรถภาพไม่ได้วันนี้ครับผมขอล้างตาหน่อย
0: ได้ถ้าน้องอยากพี่จัดให้
1: สุดยอดมันเป็นยังไงครับวันนี
0: ้วันนี้เราจะมีการทดสอบด้วยกัน5ฐานนะครับเป็นการทดสอบความฟิตโดยที่ไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเหมือนครั้งแรกเลย
1: ได้เลยผมจะไม่ทดสอบคนเดียว ผมเตรียมคู่แข่งมาด้วย ให้สมน้ำสมเนื้อกับผม ให้สมกับเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกม
0: โอ้โห
1: ไปพบกับคู่แข่งผมเลยครับนี่คือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมระดับเดียวกับผม เขาคนนี้ก็คือแอนน้องมิ้นสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือแอนอย่าคิดว่าผมทำร้ายผู้หญิงไม่ใช่ครับเขาคือผู้ชายผมยาวแ
4: อนไม่ใช่
1: ถือว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงถามน้องนี่ก่อนว่าปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายไหมครับ
4: ชอบมากค่ะก็ 3-4 วันบางทีก็ทั้งอาทิตย์เลย
1: 7วัน
4: ใช่
1: ต่อสัปดาห์บางทีก็อย่างน้อย 3-4 วัน
4: ค่ะ
1: ออกกำลังกายอะไรบ้างครับ
4: มีเวทถ้าเกิดมีคลาสก็เข้าคลาสพวกคาร์ดิโอพวกโยคะอย่างเงี้ยก็มีบ้าง
1: ดูจากหุ่นทมัดทะแมงมากเลยโชว์กล้ามหน่อยได้ไหมครับ
4: ได
1: ้ชาเก่งจริงๆเก่งจริงโอ้โหใบเสร็จนี่ใบเสร็จขึ้นแล้วเนี่ย
0: เออเท่าบวยเลย
4: ไอ้พี่สู้หน่อยได้ป่าว
1: เฮ้ยแล้วก็ทำเอ้ยไม่เขาโพสเป็นนะผู้หญิงต้องโพสแบบนี้อะไรประมาณนี้เออเขาโพสเป็นนะ
4: เล่นบ่อยเล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อย
1: ทำไมวันนี้สนใจมาทดสอบความฟิตกับเราครับเอออ
4: ยากรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนเราแข็งแรงแค่ไหนเราสู้พี่บวยได้เปล่า
1: ดูเป็นผู้หญิงบ้าพลังกันนิดเนี่ยพี่ต้นอันนี้ในทางวิชาการ
0: ครับผม
1: เราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ความฟิตตัวเอง
0: ไอ้ตรงนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเลย
1: ยังไงครับพี
0: ่ก่อนจะรู้เขาเราต้องรู้เราก่อนเราอยู่ประมาณไหนนะครับเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนเราต้องรักษาไว้ส่วนไหนที่เราต้องพัฒนาขึ้น
1: จำเป็นไหมสำหรับคนทั่วไปธรรมดาปกติ
0: ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาบางทีเขาเหมือนกับเขามองอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นสำหรับเขา
1: เราไม่ใช่นักกีฬานะ
0: ใช่ใช่แต่จริงๆตัวพวกนี้นะครับอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของแรงจูงใจถามว่าคุณเล่นไปแล้วมันไม่มีจุดหมายหรือเป้าหมายอะไรบางครั้งมันก็มีความเอ้ยฉันก็ออกกำลังกายอยู่แต่ส่วนที่ออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีเป้าหมายมันจะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราถึงระดับไหน
1: วันนี้นะครับเราจะทดสอบความฟิตทั้งหมด5ฐานด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: 1
0: ความอ่อนตัวนะครับความยืดหยุ่นของร่างกาย2คือความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานกล้ามเนื้อ
1: 3
0: เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ4คือในเรื่องของการทรงตัวบาลานซ์นะครับ
1: 5
0: อันนั้นหัวใจหลักเลยก็คือในเรื่องของระบบหัวใจระบบไหลเวียน
1: โอ้ยนี่คือทั้งระบบของร่างกายนะพี
0: ่
1: คือร่างกายเราจะแข็งแรงได้ถ้า5อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ใช่
1: ถามความพร้อมของคู่แข่งผมก่อน
0: ครับ
1: พร้อมไหม
4: พร้อม
1: พร้อมแล้ว
4: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกับฐานแรกความอ่อนตัว
0: ด้านที่1 นะครับวัดความอ่อนตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านนะครับนอนราบกับพื้นเลยหันหน้า
1: ได้เลย
4: หันหน้ามาอาจารย
1: ์โอ๊ยอะไรอ่ะ
5: นอนหงายนอนหงาย
6: อ้าวนอนใช่ไหมครับ
5: นอนหงายครับเท้ามาทางด้านนี้นะครับ
6: ทำไมเราต้องวัดความอ่อนตัวทำไม
5: โอเค
6: จำเป็นยังไงครับ
5: ความอ่อนตัวเนี่ยดูโดยทั่วไปมันดูเหมือนก็ไม่มีความสำคัญนะครับแต่จริงแล้วหลายปัจจัยหรือว่าในเรื่องของความจำกัดของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความอ่อนตัวกล้ามเนื้อมีการตึงตัวมันก็เกิดอาการปวดตึงเกร็งบริเวณนั้นการที่เกิดนักกีฬาหลายคนหรือคนที่ออกกำลังกายหลายท่านที่มีอาการเรื่องของการบาดเจ็บก็เกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
6: วิธีการวัดทำไงครับ
5: นะครับนอนหงายนะครับลากกับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ยกเท้านะครับขึ้นมาตามสเต็ปนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ประมาณ15องศา
6: อ๋อคือสเต็ปขึ้นมาเป็นองศา
5: ใช่15 30 45
6: ตัวนี่อยู่กับ
5: ที่นะคร
6: ับเป็นจุดหมุนคือตรงกลาง
5: ใช่ครับ
6: โอเค
5: นอนลากกับพื้นยกขึ้น15องศานะครับค้างไว้ผ่านครับหลังพยายามดันให้ชิดพื้น30องศานะครับค้างไว้45ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ45ครับโอเค60ครับ60ครับตัวไม่ต้องขึ้นครับตัวไม่ต้องขึ้นครับ
6: มันเสียวหลังแล้วครับ
5: ครับหลังพยายามดันชิดไว้ครับ75
6: โอ้ย
5: นะครับเอา90ครับโอเคครับคุณสอบตกนะครับคุณสอบตกนะครับ
6: เฮ้ย
5: สอบผ่านครับ
6: คือตามปกติที่เราเจอกันในการวัดความ
5: ก้มเหยียดตัวเลย
6: จะมีก้มเหยียดมีเครื่องมือว
5: ั
6: ดเดี๋ยวจะวัดแบบนี้แล้วก็แตะๆทีเดียวจะรู้ว่าอ่อนตัวมากแค่ไหนแต่นี่เราจะไม่ใช่อุปกรณ์เลย
5: เราจะใช้ตัวนี้เลย
6: สุดยอด
5: นะครับ
6: เกมเมื่อกี้ผมผ่านถือว่าย
5: ังไม่ชนะครับเดี๋ยวดูคู่แข่งก่อน
6: อยู่ในเกมดีใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
6: โอเคมา
5: เอามาดูคู่แข่งครับนะครับหลังดันชิดพื้นไว้นะครับผ่านนะครับ30
6: สั่นโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้าน
5: ะครับ
7: ยังไม่รับ
5: 45ติดงานอยู่นี่สั่นมาถึงปลายเท้าแล้วนะเนี่ย
7: เอ
5: า60โอ้โหยังดีอยู่ครับหลังดันไว้75 90
6: เยี่ยมเลย
5: แต่แล้วเป็นคู่ชกที่สูสีกันมากนะเนี่ย
7: ใส่เล็บทำตลอด
6: เสมอใช่ไหมเนี่ย
5: ยังเสมออยู่ตัวนี้คือจริงๆแล้วของผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ในมุมที่40ถึง45เนี่ยถือว่าโอเคละสเต็ปที่3ที่4ใช่ไหมถือว่าโอเคละ
6: 15 30 45ถ้าเกิน45ไปนี่ถือว่า
5: ดีละ
6: ในเกณฑ์ดีหรือว่าอยู่ที่45นี่ถือว่าดีละ
5: ดีละใช่
6: ถ้ามากกว่านั้นถือว่าดี
5: ใช่อันนั้นเป็นของแถมมาละนะครับ
6: ผู้หญิงเหมือนกัน
5: ผู้หญิงต้องดีกว่าผู้ชายดิเพราะผู้หญิงความอ่อนตัวต้องสูงกว่า
6: ใช่ผู้หญิงต้องมากกว่า60
5: ต้อง60ขึ้นมา
6: โอ้ถ้าต่ำกว่านั้นมันเขาเรียกว่าทำไงพี่
5: เราก็ต้องฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวก็คือทำไงยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้บ่อยขึ้นฝึกในเรื่องของออกกำลังกายกิจกรรมเรื่องของพวกโยคะพวกนี้ก็จะทำให้ดีขึ้น

0: ร้านต่อไปทดสอบอะไรครับ
1: ตอนนี้จะเป็นทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราเลือกเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าเวลาที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยโดยหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดันพื้นกับเรื่องของการให้ทำซิทอัพนะครับงอตัวขึ้นเราขอเลือกเป็นการทำซิทอัพแล้วกัน
0: ความทนทานของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำไมถึงเลือกหน้าอกหรือกับกล้ามท้องครับ
1: เราเห็นว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรืออะไรต่างเนี่ยทุกอย่างก็จะให้ความสำคัญในตัวแกนลำตัวตัวหน้าท้องเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ใครมีความฟิตกว่ากันมีแข็งแรงกว่ากันฝึกบ่อยกว่ากันมันจะสามารถช่วยยืดเวลาเรื่องการทำงานที่เป็นการทำงานแบบทนทานได้เราก็จะ

0: ให้ทำนะครับในท่าซิทอัพใช่ไหมครับนอนหงายราบกับพื้นชันเข่าขึ้นเท้าสองข้างนะครับวางที่พื้นนะครับขาก็อยู่ประมาณฉากนะครับ90องศาใช่ไหมครับมือแตะที่ไทยทอยครับนะครับขึ้นงอตัวขึ้นนะครับศอกแตะเข่า
1: โอ้แตะเข่าเลยเหรอ
0: แตะเข่า
2: โอ้ยากมากเลย
0: นับหนึ่งลงใช่นะครับลงก็คือให้ส่วนหลังสัมผัสพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ
1: โอเค
0: โดยที่เราวัดเป็นเรื่องความทนทานใช่ไหมครับเพราะงั้นทำจนกว่าผมจะเหนื่อยเอ้ยไม่ใช่ทั้งสองคนจะทำไม่ไหวพร้อมเริ่มขึ้นอึ๊บ1ลง2ลง3ลง4
2: หาอะไรนะ
0: ลง12คนนับเหนื่อยเนี่ยลง13
2: หลา
0: ลงลง27
2: เฮ้ยจะ30แล้วนะ
0: ลง28
3: ถึง5โมง
0: ลง30
2: อาจารย์ครับเดี๋ยวขอตรวจโดบด้วย
0: มา40
1: โอ้โห
0: ลง41น้องยังผิวปากเลยอ่ะ
2: เหรอ
0: ลง42ลง
2: พี่อันนี้คือหน้าตา
0: แล้ว
2: อันนี้คือหน้าตาของประเทศเลยนะพี
0: ่ขึ้นนายโคกโคกไว้มาเร็ว
2: ข้าวเคิร์ฟไม่ต้องกินแล้วไม่หิวแล้ว
0: เจ็ดเร็วขึ้น78โอเคไปเล่นต่อที่บ้านเถอะปะพ
2: อต้องเ
0: มื่อเกินเกณฑ์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมมาก
2: เฮ้ยนิกแข็งแรงมากเลยพี่
0: ใช
2: ่นี่แข็งแรงมากเลยมีกำทองปะ
3: มี
2: โชว์หน่อยเพราะว่าซิทอัพในขนาดนี้มันเกินผู้หญิงอะเนี่ยนี่เห็นไหมมีกำทองเห็นปะโอเคนี่ถือว่าเราผ่าน
0: ใช่
2: มาตรฐานกล้ามความแข็งแรงของกล้ามท้องเนี่ยผู้หญิงควรได้กี่ครั้งผู้ชายควรได้กี่คร
0: ั้
2: ง
0: ส่วนใหญ่ถ้าระดับนี้ก็คือผู้หญิงจะอยู่ประมาณเกิน60ครั้ง
2: เกิน60เหรอพี่ถือว่าดี
0: ใช่แล้วผู้ชาย
2: ก็ประมาณ10ครั้งอะ
0: ก็มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงไง
2: ต้องปรับปรุง
0: เพราะเป็นเรื่องความทนทานคือต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานใช่ไหม
2: ผู้หญิง60ครั้ง
0: ประมาณ60
2: ผู้ชาย75
0: ในช่วงอายุขนาดนี้นะ
2: ผู้ชาย75
0: ใช่ประมาณใช่
2: อย่างช่วงอายุ40ผมเงี้ย
0: ใช่ก็ยัง75อยู่เพราะผู้ชายเนี่ยตั้งแต่20ตั้งแต่45ลงมาเลยมันจะ75หมดนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยในช่วงของนิกเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ30ลงมาเขาจะอยู่ประมาณ60
2: วิธีการปรับปรุงคือ
0: ถ้าเราต้องการให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรงก็ต้องไปเล่นฝึกนะฝึกโดยการซิทอัพโดยพื้นฐานตอนแรกเราอาจจะทำครั้งก่อนใช่ไหม
2: คือไปพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเล่นพวกนี้ส่วนใหญ่บางครั้งอ่ะหลายๆคนมักจะเล่นหน้าท้องแต่เราลืมความสำคัญของส่วนของหลังไปเราอาจจะต้องเล่นหน้าท้องด้วยเล่นหลังส่วนล่างด้วยมันก็ได้เอื้อกับในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ได้ดีขึ้น

0: นี่คืออะไรครับ
1: ต่อไปนี่เป็นฐานต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของเขาเรียกว่า T-test
0: T-test นี่คือจะเห็นว่าเราวางเก้าอี้เป็นลักษณะตัว T
1: ใช่ครับ
0: มีเก้าอี้ทั้งหมด4ตัว
1: ใช่
0: การวางตัว T แบบนี้คือจะทำในเรื่องของการทดสอบความคล่องแคล่ว
1: ว่องไว
0: ว่องไวของตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ดังนั้นวิธีการวางคือจะต้องมีกำหนดไหมครับจากตัวปลายไปถึงตัวทีจากปลายไปถึงตัวทีตรงนู้น
1: อ
0: ่ะกี่เมตร
1: อยู่ประมาณ9เมตรกว่าเกือบถึง10เมตรนะครับประมาณ
0: วิธีการวัดคือเราใช้9แบบนี้ได้19
1: ประมาณการใช่ประมาณการประมาณการนี่ก็คือประมาณ1เมตรในต่อ19
0: และจากซ้ายไปขวาน
1: ั่นก็คืออย่างละ5ประมาณ4กว่าเกือบ5
0: จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ
1: ใช่ๆนะครับโดยเวลาที่เราเริ่มนะครับเราจะเริ่มอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ตรงนะครับมาแตะด้วยมือขวาเสร็จแล้วก็สไลด์ไปด้านซ้ายแตะด้วยมือซ้ายสไลด์ไปขวาสุด
0: เราเขียนตัวที
1: ใช่แล้ว
0: มือ
1: ขวาแตะซ้ายถอยหลังกลับนะครับทำเวลาให้รอบเดียวครับให้เร็วที่สุดเคลื่อนที่ให้เร็วที่สุด
0: มันต้องเวลากี่วิครับผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานคือ
1: ถ้าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ต่ำกว่า 9.5 ลงมา
0: 9.5 วินาที
1: ใช่แต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ประมาณ10ต่ำกว่า 10.5 ลงมา
0: เคสอันนี้ถ้าเกิดบอกเราว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้ครับมันจะบอกอะไรเราได้ครับ
1: มันจะส่งผลในเรื่องของบาลานซ์ก็คือการทำงานหน้าหลังเป็นไงกล้ามเนื้อหน้าหลังเป็นไงขวาซ้ายเป็นยังไงใช่ไหมการทำงานร่วมกันของประสาทนะครับการรับไปขวาซ้ายเป็นไงการทำงานร่วมกันแขนขาระบบประสาทเงี้ยเรื่องพวกนี้มันสามารถเทสอยู่ในตัวนี้ของมันอยู่แล้วนะครับ
2: พร้อมไหมครับต้องการบล็อกไหมครับบล็อกสตาร์ทอ่ะ
0: ไม่ต้องครับผมจริงจังมากครับ
2: ระวังเริ่ม2 3 4 5 6 7 8โอ้โหผ่าน
0: ผมระดับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับไม่ได้ไหนครับ
3: มันเก่าไปแล้วพี่มันเก่าไปแล้วพี
0: ่โอ้ยโอ้ยนี่ไม่ทำลายทุกอย่างเลยแต่ซิทอัพแล้วโกรธแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในใจพี่นั่นเองโอเคมาผู้หญิงบ้าง
2: ดู8นะครับเมื่อกี้8นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7
1: เฮ้ยเท่ากันเลยเท่ากันกรรมการต้องเป็นกลางกรรมการต้องเป็นกลาง
0: แต่ไม่ใช่พี่คนนั้นอ่ะแต่ไม่ใช่พี่คนนั้นอ่ะนี่เป็นไงครับน้องนิ่งถือว่าเป็นไง
1: โอ้โหสุดเยอะ
2: สุดยอด
1: สุดยอดนะฮะ
0: ถ้าผู้หญิงเกิน 10.5 วินาทีก็คือถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานผู้ชายเกิน 9.5 วินาทีต่ำกว่ามาตรฐานควรพัฒนายังไงครับ
1: พัฒนาพวกนี้ก็คือเราก็ต้องมาทำแบบนี้แหละพยายามให้มีการเคลื่อนที่ในเรื่องของข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับ
0: อ๋อก็ฝึกซ้อมเท่านั้นเอง
1: ฝ
0: ึ
1: กซ้อมแค่นั้นเอง
0: เพราะถ้าเกิดเราต่ำกว่ามาตรฐานเราสามารถทำ TTS เนี่ยซ้อมได้
1: ใช่ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัวทดสอบเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเลยก็ได
0: ้ฝึกได้เลย
1: ใช่

0: นี่คือฐาน
1: การทรงตัวบาลานซ
0: ์การทดสอบการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์ของตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ทดสอบนี้จะบอกอะไรครับ
1: ตัวบาลานซ์เนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าสนมันไม่น่าสำคัญใช่ไหม
0: เราก็บาลานซ์อย่างนี้เนี่ย
1: ใช่ขวาซ้ายอะไรต่างจริงๆแล้วถ้าเราดูจริงบาลานซ์เนี่ยมันสามารถวัดในเรื่องของขวาซ้ายเรามีความแข็งแรงใกล้เคียงกันไหมซึ่งโดยปกติขวามันก็ต้องเยอะกว่าซ้ายอยู่แล้วนะบนล่างเรามีความสัมพันธ์กันไหมหน้าหลังกล้ามเนื้อมันมีความเรื่องของสมดุลเรื่องของบาลานซ์ไหม
0: ทำยังไงครับ
1: โอเคเราเริ่มจากยืนนะครับด้วยขาที่ถนัดนะครับเอาทรงตัวไว้ที่พื้นก่อนนะครับ
0: เอาขาที่แตะ
1: นะครับแตะที่เข่านะครับแตะนะครับอย่าดันอย่าผลักไปที่เข่านะครับแตะประคองมือสองข้างนะครับทำเหมือนกุมารยืนทรงตัวค้างไว
0: ้กี่นาที
1: ถ้าไอตัวนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายิ่งเกิน90วิขึ้นไปถือว่าดียอดเยี่ยม
0: โอเคงั้นทดสอบพร้อมกันเลยครับ
1: พร้อมกันนะครับเท้าขวาก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะดูทั้งสองข้างอ้าวเริ่มไปเรื่อยๆครับทำไมบวยสั่นนะครับ
0: สั่นก็คือสั่นครับ
1: 5วิผ่าน
0: มันเหมือนไม่หนักนะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ10วิผ่านแล้วครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหลับก่อนนะครับ
0: เฮ้ย
1: 15ผ่าน
0: คุณผู้ชมสามารถทดสอบไปพร้อมๆกับเราได้นะครับ
1: ครับใช่ครับ30ผ่าน
0: โอ้โห
1: 35ผ่าน
0: อุ้ยปุ๊บเสียเลย
1: 40ผ
0: ่
1: าน
0: เฮ้ยหนักเนี่ย
1: มีเขานิ่งมากเลยนะครับ
0: หนักหนักหนัก
1: 45ผ่าน50ก็ผ่าน
0: นิกหัวเราอะไรคะ
1: 15สุดท้ายยังดูดีอยู่ทั้งคู่ครับ10สุดท้าย5 4 3สองอ้าวนาฬิกาแบตหมด
0: เฮ้ยหมดแล้ว
1: ครบแล้วครับเวลา
0: โอ้โ
1: หเยี่ยมมาก
0: เฮ้ยคู่แข่งผมสุดสิ
2: อันนี้พี่บุ้ยต่อให
0: ้ไม่ก็คือถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ย
1: ดีมากดีมาก
0: นี่ได้ถือว่าแข็งแรงเกินผู้หญิงนะ
1: คราวนี้
0: พี่เราขอตรวจคนมาตรฐาน90วินาทีต่ำกว่านั้นนะครับควรฝึกอย่างไร
1: เราก็อาจต้องเริ่มด้วยการทรงตัวนี่แหละครับแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเกิดคนที่เขาไม่คุ้นเคยไหมแทนที่จะยกให้สูงเราก็ให้เขายกต่ำๆไว้ก่อนนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามทำก็โอเคทำเท่าที่ได้นะครับลักษณะตอนแรกๆเขาไม่ได้เขาอาจจะใช้มือประคองก่อนนะฮะยืดประคองไว้อย่างเงี้ยให้ทรงตัวให้ง่ายขึ้นอย่างนั้นก่อน
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมครับเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อขาเพราะที่ผมทำอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่ามันตึงแกสต็อกผมน่องมันตึงมากเราสามารถพัฒนาล่องไปเล่นท่าที่มันเล่นน่องได้ไปหาน่องหน้าแข้งได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกัน
0: อ๋อ

0: นี่คือฐานอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือวัดสมรรถภาพทางกายด้านของหัวใจและระบบไหลเวียนนะครับโดยเราจะให้กระโดดเชือกอยู่ประมาณ1นาที
0: คาร์ดิโอเทสนั่นเอง
1: ใช่แล้วเราจะให้โดดต่อเนื่องนะครับให้โดดได้มากที่สุดภายใน1นาทีนะคร
0: ับ นับจำนวน
1: นับจำนวนครั้ง
0: จำนวนครั้ง
1: นะครับ
0: ต้องผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้เท่ากันเลยผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนะครับถ้าเกิดเกิน121ครั้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมใน1นาที
0: ถามว่าปลอดไหมนิดๆหน่อยๆนะ

0: จริงๆนะใจก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: ด
1: ี
0: นะจริงๆ
2: หนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีนะ
0: พร้อมครับ
2: เริ่มครับไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยๆดีมากครับนะครับไม่ต้องโดดสูงมากครับไม่ต้องโดดสูงมากให้คนให้เชือกคนพื้นพอดีครับนี่ยังโดดสูงอยู่กินแรงต่ำนิดนึงผ่านไปแล้วครับ25วิครับนิดเดียวนิดเดียวอย่าหอบครับอย่าหอบ
3: 2 3 4
2: 5 6 7 8นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว35ผ่านครับ35ผ่าน
3: 7 8
2: มาเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วน
3: ิ
2: ดเด
3: ีย
2: วนิดเดียวนิดเดียวมาเร็ว10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้าย10เร็วๆๆๆเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้นิดเดียวนิดเดียวเร็ว5วิเร็วเร็วเร็วโอเคเท่าไหร่ครับ
1: 89
0: 120ครับ
2: 120ครับ
3: พอดี
2: นับผิดว่าครับเหนื่อยแล้วนับไปนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับถ้าเราเกิน121ถือว่า
0: ดีเยี่ยมคนนั่งคุยได้ป่ะอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
2: ครับเกณฑ์ดี
0: สุดยอด
2: จริงๆอ่ะนี่เขาโดดได้เยอะกว่านี้นะเพราะอะไรป่ะเขาโดดแต่ละครั้งมันลอยนานมากเลย
0: ของเขาต้นเรื่องของเขา
2: เขาต่อมากเลยก็โดดแบบลอยถ้าดูของนี่นะคือจริงๆอันนี้เขาโดดอ่ะถ้าจะให้เหนื่อยกว่านี้เขาต้องโดดถี่กว่านี
3: ้
2: แต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันกระโดดเชือกใช่ไหมเขาโดดแล้วก็ลอยค้างโดดแล้วก็ลอยค้างไปมันก็เหมือนกับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ขนาดเขาไปเรื่อยๆเขา89นะ
0: ทำจริงรู้แล้วนะทีนี้อย่างถ้าเกิดน้องนี้ก็ไม่ถนัดเรื่องกระโดดเชือกเงี้ยเราจะเปลี่ยนการทดสอบเป็นเรื่องของหัวใจอย่างอื่นได้ไหมครับ
2: จริงๆมันก็มีตัวอื่นอีกนะอย่างเช่นยกอย่างว่าวิ่ง1ไมล์เงี้ยวิ่ง1ไมล์ก็ประมาณ4สนามวิ่งอ่ะนะประมาณนั้นอย่างนั้นก็ได้
0: เวลาเท่าไหร่ครับ
2: ไม่เกิน15
0: 15นาทีวิธีการปรับปรุงทำยังไงดีครับพี่ต้น
2: มันก็ต้องออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำจักรยานวิ่งเข้าคลาสอย่างงี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้น

0: 5ฐานในการทดสอบความฟิตหรือสมรรถภาพร่างกายของเราบวยกับนิกเป็นอย่างไรครับ
1: โอเคถ้าถามทั้งหมดเลยอันที่เริ่มตั้งแต่1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยทุกอันนี้ผ่านหมดนะครับมีอันสุดท้ายเท่านั้นเองที่เราอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
0: น้องนิกถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเออถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมมากเลยผู้หญิงนี่แข็งแรงระดับผมนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงปกติจริงๆสุดยอดผมมือให้เจ๋งมากสวัสดีคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการพัฒนาร่างกายตัวเองสามารถทำได้นะครับวันนี้พอไปทดสอบในเรื่องของความฟิตเรียบร้อยเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติพอเรารู้แล้วว่าค่าต่างๆในการ5ฐานเราได้เท่าไหร่ก็เอานั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรา
1: ใช่
0: แล้วซ้อมให้มากขึ้นแล้วในครั้งต่อไปแล้วก็เอาตัวนั้นนะครับเราทำได้ดีกว่ามาตรฐานเราถือว่าดีขึ้นแล้ว
1: คร
0: ับ ขอบคุณน้องนิกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นคือเทสทั้งหมดที่เรามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสามารถไปเทสได้เองนะครับหรือว่าเล่นเกมสนุกๆกับคนในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ทำให้เราเห็นว่าสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ลูกของเราพี่น้องของเราเป็นอย่างไรนั่นคือความตั้งใจของเราครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่า

0: นอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ยคร
1: ับเวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ําเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทําการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดมั้ย
2: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ที่โอเคครับนะครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า1ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่2ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่1คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้อะแต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
4: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือตั้งขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
3: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได
1: ้
3: นะครับ
0: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
5: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
6: โรคนี้เป็นกับเด็กได้ด้วยเหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะ

0: โรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามความรู้สึกของเรานะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
1: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดขาวอะค่ะไม่คิดนะคะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคต

0: ต้นกำเนิดเมล็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจาชาไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเมล็ดโลหิตจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLA ครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีดพันธุกรรมทาราซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียว
1: ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
2: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
3: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
0: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดโลหิตจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลอดได้ทั้งสิ้นครับ
4: ปัจจุบันผู้หญิงไทยอยากจะมีหน้าอกใหญ่เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชุดประจำวันแต่หลายๆท่านเนี่ยไปเลือกวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานอันตราย

การฉีดเต้านมเพื่อให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้ถ้าแบ่งวิธีการฉีดเนี่ยหมอขอแบ่งสารที่ฉีดเป็น2แบบ1ฉีดฟิลเลอร์2ฉีดไขมันฟิลเลอร์อาจจะสวยระยะสั้นแต่ระยะยาวอันตรายแน่นอนเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์อย่าใช้ส่วนการฉีดไขมันตนเองเนี่ยแนะนำในเฉพาะบางเคสนะครับเช่นเคสที่ฉีดปริมาณน้อยๆฉีดไขมันเนี่ยถ้าฉีดเยอะๆหรือฉีดผิดหรือฉีดโดยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือฉีดในสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือติดเชื้อหรือคำได้เป็นก้อนๆหรือฉีดไปแล้วยุบไปหมดเหลือกลายเป็นหินปูนกระจายในเต้านมก็มียาคุมกำเนิดหรือฮอร์โมนที่ได้รับภายนอกเนี่ยนะครับมีผลกับเต้านมไหมต้องบอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ผลหลักหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ากินยาฮอร์โมนแล้วเต้านมจะโตขึ้นจาก A เป็น B เป็น C เป็น D แล้วอยู่ถาวรตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะมีผลบ้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากหน้าอกใหญ่แล้วทานยาฮอร์โมนยังถือว่าเป็นวิธีที่เข้าใจผิดครับสำหรับยาหรืออาหารเสริมทางการแพทย์ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าดีมีแต่พิสูจน์ว่าให้โทษที่ดูบวมโตขึ้นเนี่ยไม่ใช่เนื้อเต้านมแต่เป็นน้ำเป็นเกลือที่ร่างกายดูดกลับเข้ามาแล้วดูแค่บวมๆขึ้นเท่านั้นเองอันตรายของยาต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะมีส่วนประกอบของสเตียรอยด์การใช้โดยที่ไม่รู้ขนาดไม่รู้ข้อบ่งไม่รู้ว่าทานนานขนาดไหนเนี่ยรับรองว่าเป็นโทษกับระบบหัวใจระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบฮอร์โมนในร่างกายแน่นอนครับครีมที่ทาแล้วอกจะโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นคนไข้เนี่ยยังไม่มีใครได้ผลสักกระไรหนึ่งภัยจากการใช้ครีมทานมเนี่ยนะครับทาไปจะเกิดผื่นแพ้หรือเกิดทำให้มีเส้นเลือดฝอยเห็นขึ้นมาหรือเป็นผิวหนังแตกลายอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นนอกจากเต้านมไม่โตแล้วยังอาจจะได้ผิวหนังที่ผิดปกติกลับไปก็ได้ครับนวดตบนมเนี่ยนะครับถือเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากเลยเพราะว่าถ้าเคยเห็นเขานวดเนี่ยเขาไม่ได้นวดแบบ

หน่อยนะครับบิดนวดตบแรงมากเลยนะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ยเนื้อเต้านมแทนที่จะมีความยืดหยุ่นที่ดีเนี่ยกลายเป็นเนื้อเต้านมเสียความยืดหยุ่นไปสุดท้ายเต้านมบอบช้ำอักเสบกลายเป็นได้เต้านมที่คล้อยย้อยและเหี่ยวๆกลับมาครับการผ่าตัดเสริมเต้านมเนี่ยนะครับถือเป็นการผ่าตัดใหญ่แยกเป็น2ประเด็นแล้วกัน1คืออันตรายจากการให้ยาสลบ2คืออันตรายจากการผ่าตัดนะครับหลายๆเคสที่เสียชีวิตจากสัญญกรรมเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าให้ยาชาเกินขนาดหรือให้ยาสลบโดยที่ไม่ได้มาตรฐานอันที่2คืออันตรายจากวิธีการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยต้องมีความละเอียดอ่อนของกายวิภาคอาจจะเกิดเลือดออกฉีกขาดของเส้นเลือดฉีกขาดของซี่โครงฉีกขาดของปอดเยื่อหุ้มปอดเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจว่าจะทำสัญญกรรมหน้าอกนะครับหาข้อมูลให้ดีทั้งแพทย์สถานพยาบาลอุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการที่ใช้ถ้าไม่พร้อมเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยครับสำหรับอาหารหลายๆอย่างที่เชื่อกันว่ากินแล้วจะแหมทำให้นมใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเช่นน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าวไก่อาจจะส่งผลได้บ้างในเรื่องของฮอร์โมนแต่ไม่ถาวรถ้าให้หมอแนะนำคือทานอะไรก็ได้ที่ใหม่สดสุขสะอาดและหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์กับบุหรี่2 อันนี้อันตรายมากสำหรับเต้านมจากประสบการณ์ของผมนะครับผู้หญิงที่เต้านมเล็กลงจากที่เคยมีเนี่ยมักจะเกิดจาก3อย่างด้วยกันนะครับ1คือน้ำหนักตัวลดลง2ออกกำลังกาย3คือหลังให้นมบุตรลูกหย่านมแล้วเต้านมเล็กลงเพราะว่าเต้านมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเนื้อเต้านมยังมีไขมันอยู่ด้วยคนที่ผอมลงไขมันยุบตัวลงเต้านมเล็กลงแน่นอนเช่นเดียวกับคนที่ออกกำลังกาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆต้องทำงานตามเวลาที่กำหนดต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรอาจเกิดความเครียดทั้งจิตใจและสภาวะการทำงานในสิ่งแวดล้อมหรือท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพแต่จะเป็นอาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับให้ทายครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอ้าวละเชื่อว่าหลายๆคนทายไม่ถูกแน่นอนครับว่านี่คือเบื้องหลังจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่เราใส่กันอยู่แบบนี้นี่แหละครับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีเสื้อผ้าสวยๆได้ใส่กันนะครับกับอาชีพพนักงานโรงงานสิ่งทอครับไม่รอช้าดีกว่าตามไปดูกันเลยฮะ
1: โรงงานสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังการผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากจึงถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งแต่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แข่งกับเวลานั้นจะท

0: ทำอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีด้วยไปชมพร้อมๆกันครับ
1: นี่แหละครับพามาบุกโรงงานเลยนะครับนี่วันนี้ขอบคุณด้วยกับเซ็นทรัลเทรดดิ้งนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณทรายสวัสดีครับทราย
2: ค่ะ
1: วันนี้น้องทรายเนาะ
2: ค่ะ
1: ทรายครับตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่คือชั้นไหนหน่วยงานอะไรบ้าง
2: ชั้น2เป็นหน่วยงานเย็บค่ะ
1: ครับผมทำมากี่ปีแล้วครับ
2: 7ปีแล้วค่ะ
1: 7ปีแล้วนะครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านข้างนี่คือเย็บแบบ
2: เย็บเสื้อยืด
1: เสื้อยืด

0: ระหว่างคุยกันมีเสียงตื้อตื้อนี่คืออะไรครับ
1: ออกกำลังกายตอนช่วง10โมงจะมี2รอบ10โมงกับบ่าย3โมง
0: ออกก็แปลว่าพนักงานทุกคนจะต้องตื่นตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่ะขออนุญาตสาธิตกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงอ่ะเอาด้วยด้วยด้วยดูเหมือนทำงานกับของมีคมแล้วก็เครื่องจักรรวมถึงเห็นมีเรื่องของตัวไฟด้วยของมีคมก่อนเลยเคยโดนบ้างไหม
1: โดนค่ะ
0: โดนอะไรโดนอะไรส่วนใหญ่
1: โดนเข็มตาม
0: เล็ก
1: ๆนิดหน่อยค
0: ่
1: ะแต่ไม่ได้ใหญ่มาก
0: กันไกลล่ะเห็นมันคม
1: ๆกันไกลเหรอก็อาจก็มีพลาดบ้างค่ะนี่
0: อาจจะมีพลาดบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำตามขั้นตอนของเขาโดยที่เราอาจจะมีสติมีสมาธิอุบัติเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น
1: ไม่เกิดค่ะเขาก็จะให้ผูกเชือกกางเกงเล็กเนี่ยค่ะผูกเชือกก็จะไม่หล่น
0: คือจะไม่มาหล่นจะไม่มีการมาเตะไม่จะมีอะไร
1: ใช่
0: ถูกไหมครับครับขอบคุณชายนะครับนี่คือส่วนของตัวเสื้อยืดแล้วก็กางเกงเด
1: ี๋
0: ยวขอไปแอบดูซะหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างๆที่น่าสนใจที่แห่งนี้รออยู่ครับไปลองดูกันขอบคุณครับบ๊ายบายขึ้นมาที่ชั้น5กันบ้างดีกว่าครับอยู่กับพี่สายชนนะสวัสดีครับพี่สายชน
2: สวัสดีค่ะ
0: แผนกนี้อธิบายก่อนดีกว่าว่าผมเห็นมันมีแบบผ้ายงผ้ายีนไปหมดเลยทำอะไรบ้างครับแผนกนี้
2: แผนกนี้เป็นแผนกของเย็บยีนนะคะในส่วนขาเย็บกางเกงยีนค่ะ
0: กางเกงยีนผมเห็นนี่มีเสื้อยีนด้วยขอโทษนะครับนี่นี่นี่นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกเลยพี่สายชนครับรู้สึกทุกคนใส่ผ้าแมสปิดปากกันหมดเลย
2: อ๋อพอดีนโยบายของเราพอดีมันเป็นฝุ่นละอองที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็เลยให้พนักงานปิดผ้าปิดจมูกเพื่อเซฟของตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน
0: นี่คือสุขภาพมา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทุกคนใส่กันหมดเลย
2: ใช่ค่ะทุกคนใส่กันหมดก็คือก่อนจะเข้ามาในแผนกจะเห็นจะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าแผนกให้เห็นว่าถ้าไม่มีผ้าปิดจมูกไม่แมสจะไม่สามารถเข้าในพื้นที่ก็คือมันมีส่วนของการเจ้าหน้าที่คอมไพแอนของเซฟตี้ของโรงงานค่ะก็คือเจ้าหน้าที่จปค่ะก็คือจะมีติดต่อตรวจสอบ
0: ก็คือมาตรฐานโรงงาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราเข้ามาเราก็ต้องปิดแต
2: ่
0: เพื่อความสะดวกครับผมขอสะดวกกันนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือมาตรฐานนะครับเราก็ต้องพกติดตัวตลอดเวลาเลย
2: ใช่ค่ะก็มี

0: สาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ใช่ฝุ่นละอองจากใยฝ้ายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุจากของมีคมเข็มกรรไกรเครื่องตัดผ้าหากเราไม่มีความชำนาญและระมัดระวังดังนั้นในการทำงานทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยครับ
1: ทำงานแบบนี้พี่สายชนทำงานในแผนกเนี้ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่จุดไหนเอ่ย
2: อยู่ในส่วนของเป็นพนักงานตัด
1: พนักงานตัด
2: ใช่ค่ะเป็นอยู่ใน
1: ตัดก่อน
2: ไม่ใช่มาตัดนะคะเป็นพนักงานทั่วไป
1: ในการทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยพี่สายชนมองว่ามันอันตรายไหมครับ
2: อันตรายค่ะก็คืออันตรายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเราอาจจะง่วงอาจจะแบบสมองไม่สั่งงานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเราจะมีเซฟตี้ของให้พนักงานของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นของเครื่องจักรเครื่องจักรเราก็จะมีในส่วนของการ์ดตัวการ์ด
1: ครับ
2: ค่ะการ์ดจักรนะคะก็คือจะกันไม่ให้มือเราเข้าไป
1: เพราะมันจะขึ้นมาแคบมาก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะจะเข้าไปได้เพียงแค่ผ้าเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนของกรรไกรเองก็เห็นบอกมีการผูกเชือกเอาไว้ด้วย
2: ใช่ค่ะกรรไกรก็คือจะมีการผูกเชือก
1: ครับ
2: ที่

0: ไว
1: ้
0: แบบนี้ค่ะมันก็จะมีการผูกไว
1: ้เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะ
1: แสงก็จะมีการติดไฟให้กับ
0: เครื่องจักรแต่ละทุกตัว
1: เพื่อความสะดวกในการมองเห็นด้วย
0: ค่ะ

0: ถามนิดนึงครับเห็นบางคนพอเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้ามันก็กองหนักขึ้นในการยกต่างๆเนี่ยมีหน่วยยกไหม
1: หน่วยยกไหมหลักๆก็จะเป็นหน่วยยกสำหรับผู้ชายนะคะ
0: ครับ

0: ฉันได้ยินล่ะครับ
1: รู้สึกว่าผมยืนตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงเครื่องแตกแตกแตกแตกแตกมีผลไหม
2: มีผลค่ะ
1: เป็นยังไง
2: มีผลก็คืออาจจะหูอาจจะแบบได้ยินไม่เท่ากันไม่ชัดไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนนี้ก็คือบางในพนักงานบางคนที่ทำเกี่ยวกับเสียงดังๆบริษัทเราก็จะมีที
1: ่เหยียบปลั๊ก
2: ใช่ค่ะ
1: หูให้หูให้ตัวเฮดเทอริโอเฮด
2: ใช่ค่ะก็จะใช่ค่ะก็คือบริษัทก็จะนำมาให้ลองดูค่ะแล้วก็เขาจะทุกในการตรวจสุขภาพก็จะมีการตรวจวัดให้ทั้งหมดเลย
1: ขณะเดียวกันก็มีการตรวจเช็คด้วยว่าจุดไหนในโรงงานที่มีอันตรายหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเสียงระดับนี้ถือว่าปกติ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ทำงานใกล้กับเครื่องจักรบางตัวที่เสียงดังมาก
2: ค่ะ
1: ก็ต้องมีที่อุดหูเพิ่มเติม
2: ให้ค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ถ้าว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพมาถามคุณหมออยากฝากไปถามอะไรบ้างครับ
2: สุขภาพไปถามอะไรบ้าง
1: ใช่มีปวดหลังไหมปวดตาปวดเมื่อย
2: ก็คือเรื่องสุขภาพก็คงต้องเป็นในห่วงในสุขภาพของตัวพนักงานที่นั่งนานๆเพราะหลัง
1: เป็นเองใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะเพราะว่าหลังอาจจะแบบบางทีอยู่กับท่าเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเส้นอาจจะยึดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากฝากถามคุณหมอว่ามีทักษะหรือวิธีการแนะนำแบบไหนที่จะถูกวิธีหรือว่าในขณะทำงานพนักงานสามารถที่จะทำท่าไหนสามารถนั่งทำไปแล้วแบบยืดนิดหน่อยสามารถแบบคลายได้เขาก็ต้องสามารถทำงานต่อได้อย่างนี้ค่ะ
1: จะได้ทำงานที่เรารักอย่างมีสุขภาพดีด้วย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณที่สายชนนะครับขอบคุณครับ
3: ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณสถานที่ทำงานเกิดได้หลายพื้นที่เช่นโรงสีข้าวเหมืองแร่โรงงานกระสอบโรงงานปั่นได้โรงงานทำถ่านไฟฉายโรงงานบดโม่และโรงงานทอผ้าเป็นต้นฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นมีทั้งขนาดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีขนาดเล็กมากจนเรามองไม่เห็นเมื่อเราหายใจเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปในปอดอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นหืดฝุ่นหินอาจทำให้ปอดแข็งฝุ่นแร่ใยหินอาจทำให้เป็นมะเร็งได้และคนที่เป็นโรคปอดจากการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมักมีอาการเหนื่อยง่ายหอบหายใจลำบากทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: กลับมาช่วงนี้ครับแหมมาคุยกับอีกหนึ่งพี่สาวครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: พี่น้อยก็ดูแลที่นี่มากี่ปีแล้วพี่น้อยฮะ
4: ก็ทำงานที่นี่มา42ปี
1: ว้าว
4: นะคะก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุน้อยแต่นะคะได้ความที่ว่าอยู่กับบริษัทมานานแล้วก็พอจะรู้เห็นได้ว่าการทำงานโปรของที่นี่เป็นยังไงก็อยากจะมาเรียนให้คุณอาร์มเห็นว่าการทำงานนี้ที่นี่นี่แผนกนี้คือแผนกโต๊ะตัดนะคะซึ่งการใช้โต๊ะตัดเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่ได้มีความสามารถพอสมควรมันจะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ในขณะเดียวกันบริษัทเราก็เป็นห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานเครื่องนี้นะคะถ้าไม่มีความสามารถไม่มีความชำนาญพอเนี่ยเราไม่ให้จับเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของการใช้เครื่องนี้เราห่วงใยพนักงานนะคะเราจึงหาอุปกรณ์ตัวช่วยซึ่งเซฟตี้ในความปลอดภัย
1: ครับ
4: อุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงมือเหล็กคุณน้ำลองใส่ดูนะคะตัวนี้เราจะเซฟตี้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามือปรับแต่วางปรับเนื้อผ้า นะคะแล้วก็เดินเครื่องถ้าบังเอิญมันตึ๊ดนิดนึงมันจะเด้งออก
1: เพราะมันโดนเหล็ก
4: ใช่เพราะมันโดนเหล็กเพราะตรงนี้นะคะเครื่องนี้พนักงานที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการใส่ถุงมือนะคะนี่แหละค่ะปลอดภัยโดยถูกตามกฎหมายแรงงานนะคะเราจะต้องดูแลความเป็นอยู่ห่วงใยของพนักงานด้วยซึ่งเซ็นทรัลเราดูแลในด้านความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ครับผมก็มีหน้าที่ตรวจผ้ายืดนะครับผมเวลาตรวจผ้ายืดมันก็จะมีฝุ่นละอองนิดนึงแล้วก็เลยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นเป็นฝุ่นเล็กๆที่มองเราไม่เห็นแล้วเวลาหายใจเข้าไปมันจะคัดจมูกคัดจมูกนะทำหายใจลำบากเราเลยต้องหาผ้าปิดจมูกมาใส่เพื่อให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายครับผม
1: มีหน้าที่แบกผ้าและยกผ้าใส่เครื่องแล้วก็ตรวจผ้าเพื่อให้การยกผ้าใส่เครื่องไม่ให้มันปวดหลังคือใช้กล้ามเนื้อต้นขา
2: หลังจากบุกไปที่โรงงานกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยคุณหมอกันมากดีกว่าครับต้อนรับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอครับไปบุกโรงงานมาแล้ว
3: ค่ะ
2: คุณหมอบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกัน
3: ใช่อ
2: ย่างเช่นในโรงงานพวกสิ่งทอ
3: ค่ะ
2: เริ่มจากอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
3: ในโรงงานสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีการตัดผ้าการเย็บผ้านะคะเพราะฉะนั้นจะมีฝุ่นผ้าเกิดขึ้นจำนวนมากในอากาศในโรงงานเพราะฉะนั้นเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคได้เขาก็จะเรียกว่าโรคปอดฝุ่นฝ้ายนะคะ
2: ปอดฝุ่นฝ้ายเลยนะ
3: ค่ะ
2: มันเป็นยังไงคุณหมอสูดเข้าไปเยอะๆหรอครับ
3: ก็คือโรคนี้เนี่ยทำให้พอใช่ค่ะคือสูดเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้โดยเฉพาะในวันจันทร์ที่เริ่มมาทำงาน
2: ค
3: ือถ้าหยุดไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาการก็จะดีขึ้นแล้วพอกลับมาวันทำงานปุ๊บก็จะเหนื่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าว่าใครที่ทำงานในโรงงานประเภทใกล้เคียงกับการทำสิ่งทอที่ต้องมีฝุ่นจากวัสดุอาจจะมาจากธรรมชาตินี่แหละถูกไหมครับมีการตัดมีการทอมีการแบบว่าเรียกได้ว่าปั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นทำให้บางทีในโรงงานมีอากาศที่ถ้าเราสูดเข้าไปทุกวันก็เป็นผลเสียแล้วก็การพักเสาร์อาทิตย์พอไหมครับที่จะคลีนปอด
3: ก็ไม่พอค่ะ
2: ไม่พอเหรอ
3: ครับใช่เพราะว่าในร่างกายเรามันก็จะเหมือนสะสมอยู่ค่ะก็จริงๆควรจะป้องกันด้วยก็คือใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นนะคะก็จะลดการที่ฝุ่นจะเข้าไปในปอดได
2: ้แต่เรามักจะเห็นว่าด้วยความสะดวกในการทำงานเพราะว่าเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยใส่กันคุณหมอครับในกรณีที่ว่าเราสูดฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นฝ้ายเข้าไปที่คุณหมอบอกแน่นอนว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วผมสงสัยมากว่าแล้วร่างกายเราขับออกมาได้ไหมครับหรือมีกลไกยังไงบ้างคร
3: ับก็จริงๆร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะเป็นตัวเก็บพวกสิ่งแปลกปลอมไปทำลาย
2: ครับ
3: ก็คือมันจะไม่สะสมแต่ว่ามันจะเกิดการที่การอักเสบเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นตัวทำให้เกิดการหอบได
2: ้อ๋อก็แปลว่าร่างกายก็พยายามสูงสุดแล้วแหละที่จะขับมันออกไปเพียงแต่ว่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันมากเกินปริมาณที่ร่างกายจะกำจัดได้หรือไม
3: ่
2: ถ้ามากเกินไปก็แน่นอนว่าอาจจะสะสมอักเสบแล้วก็ถึงขั้นที่คุณหมอบอก
3: ค่ะ
2: อาจจะเป็นโรคขึ้นมาเลย
3: ใช่ค่ะ
4: โรคปอดฝุ่นฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายป่านปอลินนินเข้าในปอดแล้วเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดอาการอักเสบของปอดการหดเกร็งของหลอดลมขนาดเล็กภายในปอดและเกิดอาการคล้ายโรคหอบหืดมีอาการทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโดยอาการเฉียบพลันมักเกิดจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นครั้งแรกส่วนอาการเรื้อรังมักเกิดหลังจากการสัมผัสฝุ่นฝ้ายเป็นระยะเวลานานโดยอาการในระยะเริ่มแรกคือมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยโดยเฉพาะวันแรกของการเข้าทำงานในแต่ละสัปดาห์ต่อมาทำให้มีสมรรถภาพของปอดลดลงซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจสมรรถภาพของปอดหรือการเป่าปอดอาการในระยะต้นๆสามารถกลับเป็นปกติได้ถ้าหยุดสัมผัสกับฝุ่นฝ้ายแต่ถ้าปล่อยให้มีการสัมผัสเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้เกิดการลดลงของสมรรถภาพปอดอย่างถาวรได้
2: เสียงนะคุณหมอในการทำงานในโรงงานทอผ้าโอ้โหเสียงดังมาก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในโรงงานทอผ้าจะมีเครื่องจักรจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังได้ทีนี้พอพนักงานสัมผัสไปนานๆเนี่ยจะทำให้มีประสาทหูเสื่อมได้
2: ในการฟังเสียงบอกว่าคุณหมอบอกฟังนานๆฟังต่อเนื่องเอาแน่นอนบางคนเพิ่งไปสมัครงานทำมาเดือน2 เดือนอาจจะยังไม่เป็น

0: ในระยะยาวนี่อาจจะเป็น
1: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ5ปี
0: ครับ
1: ค่ะที่จะเริ่มเห็นว่าเออทำให้มีประสาทหูเสื่อมก็คือเวลาตรวจการได้ยินออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันจะเริ่มตกลง
0: ครับผมแล้วมันมีวิธีการแก้ไหมครับคุณหมอถ้ามันทำมาแล้วเกิน5ปีแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่บ้านเรียกไม่ค่อยได้ยินต้องมาแบบยิบหูอะไรเงี้ย
1: เอออันนี้แก้ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้แก้ไม่ได้
1: แล้วจะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
0: คือถ้าเป็นไปแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันในตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะยิ่งแย่
1: ใช่ค่ะ
0: กินยาไม่หาย
1: กินยาไม่หาย
0: อุ้ยนอกจากเรื่องของเสียงที่จะต้องป้องกันกันแล้วครับคุณหมอครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากการทำงานในโรงงานเห็นบางคนก็กลับบ้านไปนั่งทำงานต่อหรือบางคนเปิดบ้านเช่นห้องแถวอาคารพาณิชย
1: ์
0: มาเป็นโรงงานรับถักรับทออันนี้อันตรายไหมครับ
1: ก็อันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าในสภาพที่เราทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องแสง บางทีถ้าแสงไม่พอเนี่ยจะทำให้เราต้องเพ่งสายตาหนักขึ้นแล้วก็มีปัญหาสายตาตามมาได
0: ้
1: ทำให้มีปวดตาปวดหัวได
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อันที่สองคือพวกท่าทางการทำงานนะคะบางทีเราจัดท่าเองที่บ้านมันไม่เหมาะโต๊ะความสูงของโต๊ะไม่พออะไรแบบนี้ทำให้เรามีอาการปวดไหล่ปวดข้อมือปวดนิ้วมือได
0: ้การนั่งทำงานนานๆบางคนนั่งยาวเลยครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นการนั่งอยู่ในท่าเดิมๆซ้ำๆอันตรายไหมครับ
1: อันนี้ก็อันตรายค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งตัวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องปวดเมื่อยตามมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็จะทำให้พวกโรคหลอดเลือดและหัวใจถามหาด้วยเพราะว่าจริงๆการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจด้วยค่ะ
0: วันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เลยนะคะว่าถ้าเรานั่งติดที่นานๆไม่ใช่เฉพาะพนักงานที่ในโรงงานเท่านั้นแต่พนักงานออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานท่าเดิมๆซ้ำๆโดยที่เหมือนกับปล่อยร่างกายสบายอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วส่งผลต่อหัวใจด้วยมีวิธีไหมครับในการป้องกันเช่นกี่นาทีต้องลุกขึ้นมาออกกายบริหารนะคุณหมอครับ
1: ก็อย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาเหยียดยืดเหยียดร่างกายบ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าอย่างเงี้ยตรงบริเวณที่เราใช้มากอย่างเช่นไหล
0: ่
1: ข้อมืออย่างเงี้ยค่ะก็ควรมีการบริหารยืดเหยียดด้วย
0: ครับผม
2: การนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานและการออกแรงยกดึงผลักสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักมากสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้คือนอนหงายราบกับพื้นหรือที่นอนมือช้อนใต้เข่าดึงเข้ามาชิดกับหน้าอกทีละข้างหรือทำพร้อมกันทั้งสองข้างจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1ถึง10ช้าๆแล้วกลับสู่ท่าเดิมหลังจากนั้นทำซ้ำอีกครั้งในด้านตรงข้ามและทำสลับกันไปรวมข้างละ10ครั้งทำแบบนี้ก่อนไปทำงานในตอนเช้าและหลังเลิกงานตอนเย็นจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ครับ
0: ฟังๆดูแล้วนะครับคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับคุณหมอครับฝากกันหน่อยดีกว่าว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานสิ่งทอทั้งหลายฝุ่นเสียงท่าแสงทุกอย่างเลยนะฮะเรียนกันอีกทีครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะเวลาทำงานแล้วมีเบรกก็ควรจะเบรกเพื่อยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนท่าทางการทำงานไปบ้างนะคะแล้วก็การตาก็ควรจะดูว่ามีปัญหาการปวดตาหรือเปล่านะคะถ้ามีการปวดตานี่ก็ควรจะบอกกับทางนายจ้างว่าจะต้องปรับแสงหรือว่าจะต้องไปวัดสายตาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแล้วก็เสียงก็ควรจะตรวจการได้ยินเป็นประจำนะคะส่วนใหญ่ทางโรงงานจะมีตรวจให้อยู่แล้วก็พยายามตรวจให้ครบนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ค่ะ
0: ครับผมในส่วนของฝุ่นควันด้วยก็ต้องอย่าลืมป้องกันด้วย
1: ใช่ค่ะในส่วนของฝุ่นฝ้ายที่เกิดจากการออกมาจากผ้านะคะเราก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันด้วยนะคะหน้ากากที่ทางโรงงานจัดให้ก็ควรจะใส่ให้เป็นประจำแล้วก็ถ้ามีการตรวจสมรรถภาพปอดอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเป็นประจำด้วยค่ะ
0: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อการทำงานอย่างมีสุขภาพดีที่เราเป็นห่วงทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานประกอบการจะมีวิธีการป้องกันพนักงานจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองได้ดังนี้1ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงานเช่นจัดการระบายอากาศที่ดีและใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3. ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยเฉพาะการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการเป่าปอดเพียงเท่านี้ก็สามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับสภาพแวดล้อมที่ดีครับรวมไปถึงกฎระเบียบและก็การฝึกอบรมต่างๆของพนักงานนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าหากว่าผู้ประ

0: ประกอบการนั้นให้ความสำคัญก็จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้อย่างมีสุขภาพดีรวมถึงครับปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกันด้วยนั่นเองแหละครับแล้วนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดครับไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพของคุณก็ได้จะได้เริ่มต้นในการทำงานในแต่ละวันอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะ กองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะ

0: นายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะกองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะการซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการผู้หมอรามากับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงตรงนะครับทางรามาชาแนลพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยจะว่าดีไม่ดีมันไม่ดีเลยนะฮะแต่อยู่คู่มายาวนานมากๆจนมีวันนี้ก็คือวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันยาเสพติดของโลกนะครับซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันในคือวันที่27มิถุนายนก็ผ่านการพูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันมาแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยาเสพติดมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแคร์เลยชวนคุณหมอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันธการตันสุวรรณรัตน์นะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์พิษวิทยามาพูดคุยครับอาจารย์เต๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคนครับ
0: เป็นการพูดคุยกันครั้งแรก
1: ใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เคยมารายการของรามาชาแนลไหม
1: ยังไม่เคยมาเลยครับอาจารย์เขาจะเป็นแบบคลิปแบบ TikTok
0: เป็นคลิป
1: มากกว่า
0: อันนี้ออกรายการครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: เต้นไหมครับอาจารย
1: ์นิดหน่อยครับอาจารย
0: ์แ

0: ปกติอาจารย์คุยเก่งอยู่แล้วป่ะเคยออกรายการอะไรอยู่แล้ว
1: ไหมเคยอยู่บ้างครับก็พูดได้ครับพี่เทนได้อยู
0: ่วันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุยในรายการผู้หมอรามาเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการคือแคนคุยกับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากให้ใช้คำว่ายาเสพติดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าพอพูดว่ายาเนี่ยมันเหมือนยารักษาโรคไปสรรพคุณถูกไหมครับแต่ว่าที่จริงคำว่ายามาจากคำว่า drug ในต่างประเทศเขาเลยแปลมาเป็นคำว่ายาแต่ที่จริงผมอยากใช้ว่าเป็นสารเสพติดดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้ไปหรือคนกินไปคนบริโภคไปแล้วมันให้โทษมากกว่าให้ประโยชน์แต่บางคนจะไปเถียงครับว่ามันมีการใช้สารเสพติดยาเสพติดในการบำบัดการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอมากกว่า
0: ครับ okay. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้โทษ
1: ใช่จะให้โทษถ้าใช้แบบผิดๆแล้วก็ไม่ได้ดูในดุลพินิจของแพทย์ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ายามก็ไม่ควรจะใช้นะยามควรการต้องรักษา
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับผม
0: หรือว่ามันทำให้ใครเครียด
1: ใช่ในบางกรณีเช่นในบางภาวะเช่นเขาสามารถนำยาหรือสารเสพติดนะครับมีการศึกษาวิจัยอยู่ว่าเอามาใช้แล้วในรักษาผู้ป่วยบำบัดพวกซึมเศร้าตอนนี้ยังอยู่การวิจัยอยู
0: ่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ใช่ในอนาคตผมว่าถ้ายาหรือสารเสพติดพวกนี้ครับถูกใช้โดยการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีผมว่าน่าจะเป็นสารใช้บำบัดได้หรือเป็นยาใช้บำบัดได้ครับ
0: คือสารเสพติดเนี่ยแน่นอนล่ะทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโทษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เอามาใช้ในถูกวิธีมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: ใช่เลย
0: อย่างเช่นอะไรเช่นมอร์ฟีนป่ะ
1: ใช่
0: มอร์ฟีนนี่เป็นสารเสพติดป่ะ
1: มอร์ฟีนที่จริงแล้วในโรงพยาบาลครับใช้ฉีดในการแก้ปวดแบบคนไข้ที่มีการปวดมากๆที่กินยาแก้ปวดธรรมดาไม่ดีขึ้นก็ใช้มอร์ฟีนในการแก้ปวดได้ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีขนาดโดสที่ถูกต้องยังไงก็ไม่เกิดผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์การใช้มอร์ฟีนหรือการใช้สารอื่นๆที่เอาไปใช้นอกลู่นอกทางครับขาดการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันจะเกิดพิษเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไอ้ตัวเนี่ยมอร์ฟีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตผมเคยโดนหรือเปล่าอ่ะไอ้คือตอนนั้นผมเคยปวดนิ้วอาจารย
1: ์ครับ
0: ปวดนิ้วปวดมากเลยปวดแบบมากๆแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ดิ้นอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหลอดนึงเริ่มเลยแล้วก็ฉีดเข้าเลือดเส้นเลือด
1: แล้วเขาแจ้งก่อนไหมครับว่าฉีดอะไรหรือว่าตอนนั้นกำลังปวด
0: เขาแจ้งแต่ผม
1: จำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจเลยครับ
0: แต่เขาบอกแค่ว่ารู้แค่ว่ามันยาแก้ปวด
1: ครับผม
0: อันนั้นมันมอร์ฟีนบ้างหรือว่ามันคือแบบ
1: คือบอกไม่ได้ปกติแล้วก็คือมันจะมีปกติการวัดความปวดของคุณหมอครับเขาจะมีเพนถ้าปวดประมาณแบบน้อยๆจะให้ตัวนึงถ้าปวดมากจนแบบให้ยาตัวแรกไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นมอร์ฟีนแต่มอร์ฟีนมีข้อดีในการลดการปวดได้ดีนะครับแต่มันก็มีผลข้างเคียงจากการฉีดเช่นมีอาการเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนมึนงงๆหรือหลับไปชั่วขณะได้อยู่บ้างครับซึ่งถือว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรครับพี่ครับ
0: โอเคนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวพูดคุยเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะเลยนะแต่ว่าติดใจตั้งแต่ชื่อสาขาของอาจารย์ละเพราะว่าแคงไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอสาขานี้นะครับโอเคเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรารู้จักกันอยู่ละ
1: ค
0: ุณหมอฉุกเฉินแต่ว่าศูนย์พิษวิทยาเนี่ยคืออะไรฮะ
1: ของก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษด้านพิษวิทยาครับทั้งแบบอาจจะมียาเสพติดหรือสารหรือยาคนไข้กินยาเกินขนาดมาผิดปกติหรือว่าอาจจะเป็นสารที่อยู่ธรรมชาติเช่นโดนสัตว์กัดโดนงูกัดพวกเนี้ยครับก็ด้านนี้จะลงไปลึกอินดีเทลด้านแบบสัตว์กัดเช่นบางทีไม่นำสัตว์พิษมาหรือไม่ดูสัตว์มาดูจากอาการทางคนไข้ดูจากลักษณะแผลก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะอันนี้งูกัดมานะอันนี้สัตว์เลื้อยคลานกัดมาผิดปกติเกิดกัดมาครับ
0: เพราะฉะนั้นคือเชี่ยวชาญด้านพิษเลย
1: ใช่ครับ
0: เปรียบเสมือนศาสตราจารย์สนิปในฮอกวอตส์ป่ะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: วิชาการปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้เอายามาอยู่ในทางที่ผิดนะครับ
0: โอเคก็คือเรื่องพิษโดยเฉพาะเอ้ยผมเคยได้ยินนี่ผมชวนอาจารย์คุยเยอะมากก่อนเข้าข่าวเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเวลาเราโดนงูกัดเนี่ย
1: ครับผม
0: ให้ตีมันมาด้วยแล้วก็เอามาหาหมอด้วยจริงป่ะ
1: ใช่เป็นความเชื่อที่แบบที่จริงมันคนโบราณจะบอกความเชื่อหลายๆอย่างมาเช่นถ้าเราไปตีงูมาผมเคยเจอเคสคุณลุงคนนึงครับคุณลุงบอกว่าโดนงูกัดมาแล้วคุณลุงก็แบบฟังข่าวว่าหรือว่าต้องบอกว่าหมอต้องเอางูมาแน่นอนเลยพอคุณลุงไปตีงูมาไปตีแพะครับงงว่าเป็นงูหรือเป็นแพะใช่ไหมครับถือว่าเป็นงูที่ไม่ได้กัดคุณลุงงูที่กัดคุณลุงไปแล้วแต่ว่างูที่ลุงตีมาคือไม่รู้อีโนอีเน่ซวยไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เห็นงูคือการเอางูมาหรือถ่ายรูปงูมาเป็นข้อดีเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยวิเคราะห์วินิจฉัยโรคของคุณหมอแต่ว่าถ้าไปหยิบงูแพะมานี่ผิดหรือบางทีไปจับมาแล้วระหว่างอาการคุณลุงมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการแย่ลงของระบบประสาทพวกนี้ครับก็การแย่ลงแล้วก็มาลงวันช้ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับถ้าโดนพวกสัตว์ทำร้ายมีงูกัดอย่างที่คุณแคนบอกถ้าเอามาได้หรือถ่ายรูปได้ดีก็ดีช่วยในการวิเคราะห์ของคุณหมอแต่ถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็คือมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์จากอาการ

0: จากผลเลือดคุณเข้าปฏิบัติการทดแทนเองไม่จำเป็นจะต้องตีงูมาบางทีอาจจะตีงูแพะมาก็ได้ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตีมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดตีมาแล้วบางทีตีผิด
0: ใช่
1: ก็วินิจฉัยผิดอ
0: ีกใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูจากอาการครับเพราะว่าถ้าตีงูมากว่าจริงๆในช่วง24ชั่วโมงที่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลครับต้องมีอาการให้เห็นแล้วถ้าเป็นงูที่มีพิษจริงๆครับผม
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนงูกัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อดูอาการใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษก็คือ unknown snake bite คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรกัดอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเป็นงูที่ผลต่อระบบประสาทขึ้นมาจริงๆมันสามารถกดการหายใจคนไข้หายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับผม
1: เคยได้ยินมาว่าพิษงูมันมี2 type
0: ใช่ใช่ไหมหลักๆที่เรารู้กันคร่าวๆคือแบบมีผลต่อระบบเลือด
1: ระบบเลือดผิด
0: ปกติ
1: ครับก็คือ
0: ใช่มันในช่วงแรกๆมันจะเลือดแข็งก่อนพอสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมันหมดไปครับเลือดจะออกง่ายแล้วออกไม่หยุดเลยครับอีกระบบนึงก็คือเป็นระบบประสาทครับทำให้การควบคุมเกี่ยวกับการหายใจมันควบคุมไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็อ่อนแรงหายใจไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตได้แต่มันมีโจ๊กอันนึงครับก็คือเคยมีคนไข้โดนงูกัดมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็พยายามแบบเอาสารต่างๆมีคนชาวบ้านตอนผมเด็กๆตอนผมไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดเลยก็คือแบบพยายามดูดพิษสารพิษ
1: ดูดละครครับ
0: ใช่ทุกอย่างหรือบางคนเคยเจอเคสว่าแบบเอ๊ะโดนงูกัดมาต้องจ้องตางูคุณแคนเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่เคย
0: ต้องแบบต้องจ้องตาง
1: ู
0: น
1: ะ
0: ต้องอย่าขยับนะถ้าขยับตาแล้วงูมันจะฉกได้เพราะฉะนั้นใช่เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: นั่นแหละครับ
1: ถ้าเกิดเจอปุ๊บต้องจ้องมัน
0: ต้องจ้องอย่าขยับตาอย่าพริบตาเลยถ้ากระพริบตาแล้วงูจะฉกได้เพราะเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าโชคร้ายไปเจองูเห่าที่สามารถพ่นพิษได้ไม่รู้ว่างูเห่าบางประเภทสามารถพ่นพิษได
1: ้
0: ถ้าพ่นพิษเข้าตาพิษของมันนะครับมีโอกาสระคายเคืองทางตามีรายงานในต่างประเทศถึงขั้นตาบอดได้ก็มี
1: ตาบอดได้เลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนถามผมนักศึกษาเด็กๆถามผมว่าอ้าวอาจารย์ถ้าอาจารย์เจองูทำไงผมก็เพ่นก่อนเลย
1: หนีเลย
0: หนี
1: ดีอย่าไปจ้อง
0: ใช่ๆครับน่ากลัวอันตรายครับผม
1: อย่าไปพูดภาษาพาสเทลแซ
0: ่ใช
1: ่แฮร์รี่พอตเตอร
0: ์ไม่ได้ไหว
1: เพราะฉะนั้นโอเคเจองูหนีก่อนถ้าเกิดโดนกัดก็คือมาหาหมอนี่แหละแล้วก็รอดูอาการเพราะสมมติถ้าเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบมีผลต่อระบบประสาทหรือว่ามีผลต่อเลือดเนี่ยถ้าเกิดอาการมันออกเนี่ยโรงพยาบาลมีตัวแก้ให้อยู
0: ่ใช่มีเซรุ่มต้านพิษงูแก้ให้อยู่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องงูกันนะ
0: ใช่ก็ได้ปูพื้นว่า
1: ปูพื้น
0: คุณแคนถามว่าสาขานี้มันเกี่ยวกับอะไรสาขานี้ครับมันคนจะปรึกษามาที่ศูนย์พิทยาเรื่องงูกัดเยอะมากเลยทั้งทั่วประเทศไทยเลยครับว่าบางทีไม่เอางูมาหรือดูจากแผลดูจากอาการสามารถบ่งบอกได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นพิษบนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่ใช่เยอะมาก
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นแบบการจะจำทุกอย่างจำไม่ได้เขาก็พยายามแบบกรุ๊ปทุกอย่างให้อยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจดจำและง่ายต่อการรักษาครับคุณแคน
1: พิษของงูตัวไหนที่แรงที่สุดน่ากลัวสุดฮะ
0: บอกยากเลยครับปกติงูในไทยมีเฉพาะต่างูระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทแล้วก็ที่จริงมีระบบนึงนะครับเป็นระบบกล้ามเนื้อคุณแคนเป็นดำน้ำไหมครับ
1: ไม่ดำแต่ได้ยินว่างูทะเล
0: ใช่งูทะเลเนี่ยมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแตกสลายผิดปกติ
1: แล้วก็สลายคือยังไงก็
0: คือปกติกล้ามเนื้อมันจะมีการหดตัวใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไอ้งูตัวนี้กัดไปมันไปเล็กมันไปมีผลกระทบทันทีต่อตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อเรียบผิดปกติมันย่อยสลายตัวเองออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่ย่อยสลายเนี่ยมันดันไปตกตะกอนที่ไตให้ไตวายผิดปกติได้
1: น่ากลัวหมดเลย
0: น่ากลัวแต่โชคดีที่อุบัติการณ์การเกิดงูทะเลกัดในประเทศไทยค่อนข้างน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรีพอร์ตหรือข้อมูลค่อนข้างเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนงูที่ผลต่อระบบเลือดแล้วก็งูที่ผลต่อระบบประสาทครับคุณแคน
1: โอเคสนุกอ่ะเราคุยเรื่องงูแทนได้ไหม หรือไม่ก็ EP ต่อไปเนาะโอเคเรากลับมาถึงเรื่องยาเสพติดนะทุกวันนี้ยาเสพติดน่าจะพัฒนาไปเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเรารวบรวมข่าวสารมาละว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดคุยกันบ้างติดตามช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าในข่าวทันโรคครับเรื่องของยาเสพติดเราได้ยินมานานนะจริงๆผมว่าในนวัตกรรมยาเสพติดมันก็น่าจะพัฒนาไปเยอะเหมือนกันน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกันเรื่องแรกนะฮะมาดูเรื่องของสถิติกันหน่อยครับตลอดปี67ถึง68ครับสังคมไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายแบบมากแค่อ่านข่าวเองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอยู่ข่าว2ข่าวแหละที่เกิดขึ้นจากคนคุ้มคลั่งจากยาเสพติดถึงขั้นแบบว่ามันกลายเป็นว่ามีความผิดปกติทางจิตไปแล้วนะครับ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานนะครับบอกปี67มีประชาชนเนี่ยขอความช่วยเหลือมากถึง 188,625 กรณีครับมีผู้ประสบเหตุความรุนแรงเฉลี่ยนะฮะวันละ42รายจำนวนผู้แจ้งความรุนแรง 4,712 รายพบว่า 71% เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อมูลจากการอภิปรายในวุฒิสภาช่วงปี68นะครับพบว่าเด็กอายุ 7-8 ปีเริ่มใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอนุบาลแล้วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าปัญหายาเสพติดนั้นมันทะลุแนวป้องกันของครอบครัวและโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วณสิ้นปี67ยืนยันว่านักโทษคดียาเสพติดมีมากถึง 280,000 รายหรือคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำแม้ว่าทางพม.จะเปิดสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับและเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยบริการ Family LINE เพื่อให้คำปรึกษาแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับคุณวราวุธเนี่ยก็ยอมรับว่ากระทรวงนั้นยังไม่มีหน่วยบริการถาวรในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงของประชาชนนะครับเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อยนะครับคือในความเข้าใจของแคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ายาเสพติดเนี่ยมันมี2แบบแบบที่อันเนี้ยเสพปุ๊บติดเลยอีกอันนึงคือไม่ติดหรอกชิวๆทดลองได้หรือจริงๆมันเป็นยังไงในมุมมองของแพทย์
0: เนี่ยครับเป็นความเข้าใจที่เหมือนสืบทอดกันมาถูกไหมครับที่จริงแล้วการใช้ยาเสพติดแค่ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดได้คุณแคนเชื่อไหม
1: จริงเหรอ
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนยาเสพติดมีหลายประเภทนะครับคุณแคนคือมันสามารถกระตุ้นศูนย์ความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันได้ใช้ยาเสพติดแล้วฉันได้รู้สึกว่าได้รับรางวัลเกิดขึ้นฉันรู้สึกแบบภาษาบ้านๆคือฟินรู้สึกยูโฟเรียรู้สึกมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้พอรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกไฮผิดปกติทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นในการใช้ยาเสพติดถ้าพูดตามหลักการแพทย์คือมันไปเพิ่มสารโดปามีนครับแล้วมีส่วนหนึ่งของสมองครับพอรับรู้ว่าไอสารเสพติดตัวนี้ครับมันไปเพิ่มโดปามีนเพิ่มมากขึ้นมันก็ทำให้รู้สึกว่าอยากได้โดปามีนอีกอยากรับความรู้สึกว่าได้รางวัลพิเศษอันนี้อีกทำให้ติดได
1: ้ไอโดปามีนนี่มันทำให้เรารู้สึกยังไง
0: ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสารที่กระตุ้นทั้งโดปามีนทั้งซีโรโทนินนะครับโดปามีนนี่คือเป็นสารทำให้ติดแต่สารที่ทำให้รู้สึกฟินรู้สึกแบบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคือ
1: เซโรโทนินเคยได้ยิน
0: ใช่เป็นสารแห่งความสุขครับเห็นความเคลิบเคลิ้มที่คนชอบบอกกันคือตัวเซโรโทนินครับแต่โดปามีนหลักๆแล้วมันเป็นสารที่ทำให้รู้สึกว่าฟินรู้สึกว่าได้รีวอร์ดจากอันนี้ครับทำให้ติดได้ครับผม
1: ซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกว่ากับเฮ้ยเคยรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอีก
0: ใช่รู้สึกว่าแบบพอได้ใช้ไปแล้วไม่มีอาการแบบมีผิดปกมีอาการดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณแคนบอกยิ่งเด็กอะครับเด็กมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กอะครับการตัดสินใจมันจะมีส่วนสมองบางส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการควบคุมทุกอย่างการยับยั้งมันยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นพอเด็กใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็ใช้ต่อดีขึ้นแล้วก็ใช้ต่อทำให้เกิดการติดขึ้นได้เพราะขาดการยับยั้ง
1: ครับอันนี้เราคุยกันโดยรวมก่อนนะเดี๋ยวจะแยกยาชนิดต่างๆในเซสชั่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดยาแล้วต้องการจะเลิกจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดี
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามแบบกว้างค่อนข้างกว้างมาก
1: ถ้าเป็นอย่างผมนะก็จะเห็นข่าวต้องไปดื่มน้ำในขันแล้วอ้วกอ่ะ
0: เหมือนเป็นแบบ
1: ถ้ำกระบอก
0: ถ้ำกระบอกใช่สมัยก่อนจะมีถ้ำกระบอก
1: มันต้องทำอย่างนั้นไหมอ่ะ
0: ก็มีหลายขั้นตอนหลายโปรเซสมากๆเลยนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงถ้าต้องการหยุดยาหรือภาษาทางการแพทย์คือ withdraw คือการถอนยาออกเนี่ยผมว่าควรทำภายใต้บุคลากรทางการแพทย
1: ์
0: เพราะว่าการหยุดยาทันทีมีข้อเสียครับมีข้อเสียที่อย่างเช่นการหยุดยาบางตัวมีผลต่อกระตุ้นระบบประสาทที่ค่อนข้างมากกว่าปกติได้เดี๋ยวเราจะลงดีเทลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำตรงคือต้องถ้ารู้ตัวดีเทคได้แล้วว่าจะหยุดยาผมว่าแนะนำไป เริ่มต้นมันจะมีตั้งแต่เบื้องต้นนะถ้าแบบคิดได้กลางคืนแบบตีสองตีสามอยากหยุดทันทีผมว่าลองโทรฮอตไลน์ก่อนจะมีฮอตไลน์ของรัฐบาล24ชั่วโมงในการโทรว่าเอ้ยผมต้องการหยุดยาเสพติดตรงนี้ทำยังไงก่อนเขาจะมีการแนะนำตั้งแต่แบบโอเคคุณแนะนำคือปกติแล้วเราจะหยุดยาได้เราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของมันคืออะไรก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายอนาคตมีผลยังไงเราก็จะหยุดได้หลังจากนั้นทางฮอตไลน์เขาก็จะบอกเพิ่มเติมว่ามีที่หรือมีศูนย์ในการบำบัดอาจจะไม่ใช่แค่ถ้ำกระบอกอย่างเดียวจะมีโรงพยาบาลหรือมีคลินิกที่เลิกยาเสพติดได้นะครับแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วนอกจากก การพูดคุยการบำบัดทางด้านการพูดทำกิจกรรมบำบัดแล้วครับมันมียาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายเพิ่มมากขึ้นแต่อันดับแรกผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราก่อนในการที่จะคิดได้ว่ามันเป็นสารเป็นโทษแล้วก็มีผลต่ออนาคตครับคุณแคน
1: การเลิกยาเสพติดเป็น

0: ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือว่าเพราะว่าพอมันเสพไปสักพักแล้วเนี่ยไอสารเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเยอะจนมันถอดออกยาก
1: ใช่ใช่
0: แบบไหนกันแน
1: ่ก็คือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือถ้าเราเสพติดไปเราใช้บ่อยๆจนมีกระตุ้นโดปามีนไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำให้รู้สึกว่าใช้ยาเสพติดได้รางวัลได้รางวัลพิเศษเนี่ยก็คือจะใช้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆไปเรื่อยๆประเด็นที่2คือถ้าเราใช้สารเสพติดหรือไอตัวยาเสพติดอันนี้มันนานๆนานๆมันจะมีคำว่าอัปโดสเพิ่มมากขึ้นปกติใช้1เม็ดสมมุตินะครับ1เม็ดจะอยู่แต่พอใช้ไปนานๆติดไป1เม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไป2เม็ด3เม็ด3เม็ดเพราะว่าสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายมันถูกใช้มาอย่างเยอะต้องใช้ตัวกระตุ้นเยอะเพิ่มมากขึ้นถึงจะได้เอฟเฟกต์เท่าเดิมครับนี่คือการติดภาษาทางการแพทย์คือ dependent คือการติดยาเกิดขึ้นครับ
0: คราวนี้เวลาเราจะถอนยาเสพติดออกมาเนี่ยมันจะต้องเอาสารเหล่านั้นที่มันฝังอยู่ออกมาให้หมดอย่างนี้เหร
1: อคือ
0: มันทำได้ไหม
1: ถ้าเป็นช่วงถ้าแบ่งช่วงอะคิวก็คือช่วงทางเร่งด่วนกับช่วงโครนิกก็คือช่วงแบบเรื้อรังนะครับถ้าไม่ช่วงอะคิวส่วนใหญ่ระบบต่างๆของร่างกายมักจะไม่โดนพังแปลว่าถ้าเพิ่งใช้ยามาไม่นานกินยาไม่นานระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าการหยุดยาแล้วการติดตามอาการดูอาการต่อไปนี่คือการรักษาที่ที่สุดอันที่2ครับผมถ้าเป็นเรื้อรังและใช้ยาเสพติดมาเป็น10ปี20ปีผมว่าระบบต่างๆของร่างกายมันรวนแล้วครับทั้งสมองทั้งหัวใจผมว่ามีผลระยะยาวแล้วก็ต้องดูแลระยะยาวมากทั้งสมองและหัวใจที่ผิดปกติครับผม
0: คือมันไม่ได้แค่สารมันเข้าไปมีอาการแล้วเอาสารออกจะหายแต่ว่าไอ้สารเหล่านั้นเนี่ยมันทำลายระบบ
1: ใช
0: ่ระบบไม่ปกติมันพังแล้วเนี่ยเขาต้องซ่อมยาก
1: ใช่ครับผมต้องเรียนรู้อยู่กับมันให้ได้ครับเรื่องซ่อมมัน
0: ของหมอเนี่ยถ้าเกิดมีคนเดินมาให้หมอดูรู้ไหมว่าคนนี้ติดยาไม่ติดยาม
1: ีอะไรบอกไหมมีเนี่ยบางทีแบบพฤติกรรมค่าคำใครเรียนด้านจิตเวชแบบจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่แบบติดสารเสพติดหรือติดยาเสพติดจะมีอาการรู้สึกว่าแบบเหมือนหลบสังคมแบบพยายามไม่เข้าสังคมหลบตาหรือว่าถ้าอาการเพิ่งใช้มาทันทีทันใดถ้าเห็นเลยจะเห็นแบบเหมือนในข่าวนะครับคุณแคนที่แบบรู้สึกอารวาสเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งผิดปกติหรือถ้าการขั้นหนักๆมากๆถึงขั้นชักผิดปกติต่อหน้าหรือถึงขั้นหมดสติต่อหน้าเลยก็ได้ครับผมแล้วก็อาการถ้าใช้มานานๆเมื่อกี้ช่วงแรกช่วงที่ใช้แบบเฉียบพลันถ้าใช้มานานๆก็มีผลต่อความหลอนรู้สึกประสาทร้อนเห็นภาพร้อนหูแว่วผิดปกติได้ครับ
0: กำลังจะถามด้วยว่ายาเสพติดเนี่ยมันส่งผลโดยตรงไหมหรือว่ามันค่อยๆหรือว่ามันสมมติว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยยาเสพติดส่งผลต่อระบบสมองไปแล้วเนี่ยถอนยาเสพติดไปแล้วยังเป็นอยู่ไหม
1: ยังมีโอกาสเป็นได้ถ้าใช้มาอย่างนานๆใช้จนติดจนถอนไม่ขึ้นไม่ดีขึ้นสมองถูกทำลายสารสื่อประสาทในร่างกายมันแปรปรวนหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นแบบพวกโรคหลอนหรือเป็นโรคทางจิตเวชต่อในอนาคตแน่นอนครับ
0: โอเคตายไหม
1: ถามว่าถ้าใช้หนักๆแล้วใช้ในช่วงแรกๆใช้แบบสูงมากๆเลยเสียชีวิตได้ครับทั้งระบบหัวใจระบบสมองมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้นเลยครับผม
0: โอเคอันนี้เป็นภาพรวมของยาเสพติดนะฮะซึ่งทุกวันนี้มันพัฒนามาเยอะมากผมเท่าที่อ่านข่าวมาตลอด10กว่าปีเนี่ยมันมีหลายชื่อมากเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายแพ็กเกจจิ้ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยนะครับแต่ในห้องเราปลอดหมดนะรู
1: ้ไม่มีนะผมว่าเห็นหน้าตานี่ใครน่าใช้สารเสพติดอะไร
0: ที่เห็นขอบตาดำนี่คือไม่ได้นอน เพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมีทำภาพเปรียบเทียบกันอาจารย์เพราะว่าเราแบบดูหนังแบบว่าสำหรับคนที่ทำงานหนักขอบตาเขาจะดำ
1: ครับผม
0: เพราะว่านี้ทำอาชีพนี้ขอบตาอย่างนี้ขอบตาดำสุดคือตากล้องนะ
1: อ๋ออดนอน
0: ไม่ได้นอนโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อครับเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมหรือลาบูบูนะฮะเตือนภัยยาเสพติดที่มีชื่อแสดงว่าขนมแล้วก็ลาบูบูออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นแล้วก็หลอนประสาทอย่างรุนแรงอันตรายถึงตายนะครับลักษณะมันเป็นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นเม็ดรูปคล้ายกับอาร์ตทอยนะฮะสีสันคล้ายขนมพบสาร MDMA หรือยาอีครับในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงผสมกับเคตามีนแล้วก็มีคาเฟอีนก็บอกว่าพึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดมีอันตรายส่งผลต่อร่างกายของผู้เสพรวมถึงสาเหตุของการเกิดความรุนแรงแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็สามารถขอคำปรึกษาเรื่องของยาและสารเสพติดโทรด่วนได้นะครับ1165นะครับผมเนี่ยจะได้ยินมาบ่อยมากๆแล้วก็มานานมากแล้วคำว่ายาอีกับยาเคเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: ไอ้ยาอีกับยาเคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถึงแม้ว่ามันจะชื่อลาบูบูอะไรแต่มันคือยาอีกับยาเค
1: ใช่
0: มันเป็นยังไง
1: ก็คือถ้าเราแบ่งแบบตามการออกฤทธิ์คร่าวๆง่ายๆของสารเสพติ

พวกนี้ครับก็จอกฤทธิ์ออกฤทธิ์หนึ่งก็กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นประสาททำให้เกิดการก็ฮึกเหิมกระตือรือร้นกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วความดันสูงผิดปกติกลุ่มนี้ก็ออกแนวพวกยาบ้าคนแข่งก็เรียกยาบ้าใช่ไหมกลุ่มแอมเฟตามีนกลุ่มยาอี

0: เรื่องของยามายามาเมื่อก่อนจะได้ยินคำว่ายามาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละที่เขาบอกว่าเวลาขับรถดึกๆไกลๆต้องกินยามาอันนั้นคืออะไร
1: ก็คือกลุ่มแอมเฟตามีนนี่คือยาบ้าน
0: ก็คือยาบ้า
1: ใช่มันกินแล้วจะคึกจะตื่นตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ง่วงไม่หลับทำงานได้เยอะเพิ่มมากขึ้น
0: เพราะฉะนั้นไอ้ยาตัวนี้มันมีมานานแล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
1: ใช่ครับเป็นความฉลาดของผู้ผลิตในการเอาสารอันนี้มาใส่อันนี้สารนี้ใส่มานี้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกตีฟเพิ่มประสิทธิภาพของยาแต่ตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แค่เข้าใจถูกไหมว่าพอกินเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตัวเซโรโทนินกินเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกแบบฟิน
1: ใช่มันรู้สึกว่าลอยแสงสีสวยเห็นภาพฟุ้งฟูผิดปกติรู้สึกดีมากๆครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะ
0: จากประวัติ
1: จากคนไข้ให้มาที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงชอบใช้ยากันเขาบอกรู้สึกดีหมอมันรู้สึกว่าสบายปลดปล่อยเครียดอยู่ก็ได้คลายเครียดได้เนี่ยครับผม
0: เพราะว่าไอ้ตัวสารนี้มันทำให้ทุกอย่างมันแบบ
1: ใช่
0: ฟินอย่างเงี้ย
1: ร
0: ู้
1: สึกแบบรีแลกซ์ใช้คำว่ารีแลกซ์
0: ผมก็เคยถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันแบบมันขนาดไหนเขาบอกว่ามันถึงขั้นแบบเอื้อมมือจับเดือนดาวได้พวกน
1: ี้
0: มันไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: อันนี้คือผลเริ่มต้นเหมือนมาหลอกลวงเราก่อน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือยาอี
1: ใช่ครับ
0: แล้วยาเคอ่ะ
1: ยาเคเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จริงยาเคอ่ะมันมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับ
0: อ้าวเหรอครับ
1: ใช่ไม่รู้ว่าคุณแคนเคยถ้าใครเคยแบบต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อกึ่งลำสลบกึ่งหลับไปแป๊บนึงนะครับจะใช้ยาเคเป็นชื่อทางการแพทย์คือเคตามีนแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้การดูแลการให้โดยแพทย์ไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอสามารถมอนิเตอร์แล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนเสพติดพวกนี้ครับผม
0: มันเป็นยาเคลิ้มป่ะ
1: ใช่ยาเคเอฟเฟกต์ของมันหลักคือมีผลต่อสมองทำให้คนไข้รู้สึกว่าเคลิ้มหลับเห็นแสงสีรู้สึกว่าถ้าคนเคยใช้จริงๆนี่จากประสบการณ์ที่ผมไปถามคนใช้มาเขาบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณออกจากร่างได้ใช
0: ่
1: รู้สึกว่าแบบมีจริงๆคนบอกว่าฉันนอนอยู่นี้นะแต่ฉันเห็นว่าฉันแบบนอนอยู่ด้วยเหมือนแบบวิญญาณออกจากร่างเลยรู้สึกดีอย่างนั้นเลยนะครับผม อันนี้ไม่ได้พูดให้จูงใจให้คนไปใช้ยานะ แต่ไว้พูดว่าลักษณะการสังเกตว่าคนไข้ที่ใช้ยากลุ่มพวกนี้จะมีอาการยังไงครับคุณ
0: ครับมันก็เลยจะลืมความเจ็บ
1: ใช่ลืมความเจ็บได้ในช่วงขณะ
0: แต่ก็ต้องอยู่ในโดสที่โอเคสำหรับทางการแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วมันทำอะไร
1: ก็ทำให้เกิดความหลอนเกิดความรู้สึกว่าวิญญาณอยู่จากร่างรู้สึกแบบดีขึ้นรู้สึกฟินขึ้นรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอายาตัวนึงที่มีความกระตุ้นทำให้รู้สึกมีความสุขแล้วก็หลอนมารวมกันอย่างเงี้ยครับทำให้มันฟินขึ้นเป็น2เท่าในความคิดผมนะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสารเสพติดตัวเนี้ยที่เขาบอกว่ามันระบาดตัวเนี้ยคือเอา2ตัวนี้มารวมกัน
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยได้ผลทั้งคู่
1: ใช่
0: โอเคเราพอเข้าใจแล้วว่า2ตัวนี้มันส่งผลกับความสุขของไอ้คนเสพยังไงคราวนี้มันเกิดผลเสียยังไงละ
1: โอ้โหผลเสียนี้ระยะยาวจากเมื่อกี้ที่คุณแคนดูรูปคุณแคนไอ้ตัวเหมือนอาร์ททอยคุณแคนคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะชอบยาตัวนี้ครับ
0: ก็ต้องวัยรุ่นดิ
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: ไม่ต้องจากวัยรุ่นนะครับปัจจุบัน
0: เด็ก
1: ใช่เลยเพราะว่าหน้าตาน่ารักมากเป็นกลุ่มผมไม่ชอบเหมือนอมยิ้มขนมที่เรากินกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับเนี่ยเป็นที่เขาทําหน้าตาเงี้ยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผู้ค้าเขาต้องการทําหน้าตาให้ดูแบบเข้าถึงง่าย
0: นี่มันทําเป็นลาบูบูจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่ๆครับอาจารย์เอ้ยอาจารย์คุณแคนของจริงๆเป็นลาบูบูเลยคุณแคนหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็
0: โอ้โห
1: ใช่เห็นป่ะทุกคนสามารถแบบชอบเอ้ยน่ารักเป็นขนมหรือเปล่าลองเคี้ยวๆอมๆเด็กก็มีนะครับในช่วงที่ระบาดจริงๆแบบเด็กอายุต่ํากว่า17ปีใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากๆอีกอย่างนึงครับตอนนี้ครับจะบอกว่ายาเสพติดหรือสารเสพติดราคาถูกลงมากๆ
0: คร
1: ับ มากๆเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มสามารถซื้อได้ครับผม
0: มันน่ากลัวมากนะครับจริงๆอันนี้อยากให้หลายๆคนเห็นภาพว่ายาเสพติดหรือว่าสารเสพติดชนิดนี้พอเราเสพเข้าไประยะสั้นกับระยะยาวมันจะเกิดอะไรกับร่างกายบ้าง
1: ใช่ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นของกลุ่มที่เหมือนคล้ายๆอัดทอยหรือเวนลาบูบูพวกนี้ครับก็คือถ้าในระยะสั้นก่อนนะครับถ้ามันจากยาอีมันหลอนแล้วแต่มันกระตุ้นด้วยกระตุ้นระบบประสาทด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสอาจวุ่นวายกระวนกระวายแล้วถึงขั้นชักผิดปกติได้เลย
0: ถ้าเกิดเยอะเกิน
1: ใช่ถ้าเกิดเยอะเกินเพราะบางทีคนที่ใช้เป็นเยาวชนเขาไม่รู้หรอกครับเขากินไปเม็ดนึง2เม็ดเห็นเป็นไรก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยากลองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดอาการชักผิดปกติได้ส่วนตัวเคตามีนหรือยาเคที่ใส่เข้าไปครับมันเกิดความหลอนเกิดการกึ่งหลับกึ่งสลบบ้าเพราะฉะนั้นคนไข้มีโอกาสเรื่องของหลับเยอะๆกดการทำงานของสมองได้จนกดการหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ ันนี้หลักๆเลยนอกจากนี้ครับไอ้กลุ่มของยาอียายาเคเอียอีนพวกนี้ครับมันสามารถกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วผิดปกติได้พอหัวใจเ

0: ้นเลือดผิดปกติทำให้คนไข้มีการมันรัดกระแสหัวใจครับหัวใจวายเสียชีวิตได้หรือในบางกรณีที่ใช้ยาอีพวกนี้มีผลทำให้ตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจมันตีบทันทีทำให้หลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้หลักๆเลยทั้งระบบสมองแล้วก็ระบบหัวใจครับคุณแคน
1: ถ้าเกิดเสพไปในระยะยาวครับ
0: ก็มาเกียรติจากที่เกิดตั้งแต่ตอนต้นเลยถ้าเสพระยะยาวจริงๆครับมันมีผลต่อสมองเกิดอาการหลอนต่อเนื่องได้เห็นหูแว่วได้เห็นภาพหลอนผิดปกติได้นะครับถ้าผลต่อสมองนะถ้าผลต่อหัวใจมีผลครับทำให้หัวใจที่มันบีบตัวหดตัวมันบีบตัวหดตัวได้ไม่ดีหรือภาษาทางชาวบ้านคือหัวใจมันโตกว่าปกติทำให้การทำงานทั้งบีบตัวและหดตัวไม่ได้ก็มีผลเพราะฉะนั้นเอฟเฟคระยะยาวคนไข้กลุ่มนี้จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผม
1: ฮะกินเม็ดเดียวติดเลยไหม
0: นี่แหละครับบอกแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนถ้ายังกลุ่มคนที่แบบยังตระหนักรู้ไม่ได้หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จริงเขาเคยมีการศึกษานะครับกลุ่มคนที่มียีนมีจีเนติกที่มีโพรนมีความเสี่ยงต่อการติดได้อะกินครั้งเดียวก็ติดได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ความเชื่อว่าใช้ครั้งเดียวไม่ติดใช้อันเดียวไม่ติดอันนี้ผิดจริงๆครับเพราะว่าใช้ครั้งเดียวติดได้เพราะว่าพอคนใช้แล้วก็อยากใช้อีกเรื่อยๆครับคุณแคน
1: จริงๆเรามีตัวอย่างก็คือยาอีกับยาเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอมันคุยเรื่องยาเสพติดแล้วอะอยากรู้ต่อเพราะว่าในชีวิตนี้เราได้ยินยาเสพติดหลายตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อกี้เราเข้าใจยาอีกับยาเคแล้วผมเคยได้ยินไอซ
0: ์ครับผม
1: ไอซ์เนี่ยมันแบบมันต่างจากพวกนี้ยังไงอ๋อ
0: เนี่ยครับก็คือทั้งกลุ่มยาบ้า
1: ครับ
0: ยามาที่คุณแคนบอกยาอีแล้วก็ยาไอซ์เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มอนุพันธ์แอมเฟตามีนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ายาไอซ์เนี่ยครับเขาไปสกัดให้มันแบบสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองมากขึ้นทำให้แบบรับฤทธิ์ของตัวสารกระตุ้นประสาทได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับผม
1: ก็คือผลเหมือนกัน
0: ผลเหมือนกันหมดเลย
1: ต่างวิธีรูปแบบวิธีการเสพต่างกัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคคราวนี้เมื่อก่อนเคยได้ยินแรงมากๆคือเฮโรอีนอันนี้คือกลุ่มไหน
0: ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่กระตุ้นก่อนนะคร
1: ับ
0: กลุ่มที่2คือกลุ่มของเฮโรอีนก็คือกลุ่มของโอปิออยด์ที่คุณแคนรู้ว่าใช้เคยฉีดมอร์ฟีนหรือเปล่าเลยนะคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกดละครับกดการทำงานของสมองกดการทำงานของระบบประสาทที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นกดแล้วเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นก็คือกดทำให้คนนั้นเขาเคลิ้มหลับทำให้แบบรู้สึกไปเสริมเอฟเฟกต์ทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกมึนงงมึนเมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโอปิออยด์มีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งเฮโรอีนหรือมียาในโรงพยาบาลคือเฟนตานิลเพติดีนก็เป็นกลุ่มของกลุ่มเฮโรอีนหมดเลยซึ่งเฮโรอีนนะครับเป็นสารเสพติดที่ระบาดมากๆจนแบบจริงๆในอเมริกานะครับมีการระบาดของเฮโรอีนค่อนข้างหนักมากคนไข้เสียชีวิตจากเฮโรอีนในอย่างเช่นที่อเมริกาปีหนึ่งหลายร้อยคนหลายพันนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้อย่างบ้านเราถามว่ามีการระบาดของเฮโรอีนหรือเปล่ามีนะก็มีระบาดแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวโด่งดังมากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝากกลุ่มแรกคือกระตุ้นกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กดประสาทกดการทำงานของสมองทั้งหมดครับผม
1: นี่คือเฮโรอีนซึ่งเราจะรู้ว่าเขาจะฉีดเข้า
0: ใช่แต่มีหลายวิธีนะคุณครับมีการสูตรก็มี
1: สูตรก็มี
0: ไปเผาแล้วก็สูตรก็มีหรือก็กินบางคนก็มีบุ๊บแบบวันกินด้วย
1: โอเคเอาสิ่งที่ตอนนี้มันถูกกฎหมายดีกัญชาก
0: ัญชาครับ
1: กัญชานอนเบากว่าอย่างอื่นเหรอทำไมมันถึงสามารถแบบว่าถูกกฎหมายได้
0: คือกัญชาเนี่ยเขามีข้อดีที่เขามาใช้กันคือกัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้อยาใช้รักษาโรคการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติได้นี่คือข้อดีของมันถ้าวงเล็บไว้ว่าถ้าใช้โดยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าไปใช้ในการสันทนาการเสพสูบเพิ่มพวกนี้ครับบางทีโดสที่ใช้นะครับเราไม่ดูโดสที่ถูกต้องว่าม ันมิลลิกรัมเท่าไหร่มันเยอะขนาดไหนพอใช้ไปเยอะๆกัญชาจริงๆแล้วมีผลต่อสมองแล้วก็มีผลต่อหัวใจครับผม
1: หัวใจด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายที่คนลองใช้กัญชาครั้งแรกรู้สึกว่าใจสั่นมากๆเลยรู้สึกใจสั่นมากๆเพราะมันไปเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแล้วพอหัวใจบางคนทำงานเร็วๆทำงานเยอะๆเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้เป็นความเสี่ยงครับ
1: ร่างกายของแต่ละคนมันมีศักยภาพในการรับต่างกันบางคนมันจะมีพวกคุกกี้กัญชาอะไรเงี้ยเห็นบางคนก็บอกว่าเคยกินมาครั้งนึงก็ใจสั่นมากๆแล้วไม่กล้ากินอีกเลยบางคนก็สูงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ร่างกายเราแบบไหนกันแน่
0: ใช่หรือว่าที่ผมบอกว่าโดสไม่รู้ว่าคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา1 มิลลิกรัมคุกกี้ร้านนี้ใส่กัญชา2 มิลลิกรัมอันนี้

0: บอกไม่ได้เลยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเขาก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไม่ควรสูตร
0: ผมว่าไม่ควรสูตร
1: เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรายังไงกันแน
0: ่ใช่มันมีวิธีการอื่นในการเพิ่มสันทนาการได้ดีกว่าการใช้พวกกัญชาพวกเนี้ยครับคุณแ
1: ค่ครับขออีกสักหนึ่งอันเขาบอกว่านี่คือยาเสพติดไฮโซโคเคน
0: โอ้โห
1: โคเคนนี่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะมากจนรู้วิธีเลยอะที่เขาจะต้องบอกว่าแม่แบ่งแล้วก็สูตรเข้าไป
0: ครับผม
1: แบ่งสูตรเข้าไปแล้วบอกว่าราคาสูงมากๆโคเคนนี่จัดอยู่ในประเภทไหนครับ
0: ก็โคเคนแล้วที่จริงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่หลักๆแล้วโคเคนออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนคล้ายๆกลุ่มยาบ้าครับกระตุ้นประสาทเหมือนกันกระตุ้นเหมือนกันแต่โคเคนใส่ความหลอนเพิ่มมากขึ้นใส่ความรู้สึกฟิตที่จริงอ่ะโคเคนมันกลุ่มเดียวกลุ่มยาชานะครับอย่าใช้เราฉีดทำแผลกันแต่มันมีความหลอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตุ้นตัวการทำงานของระบบประสาทต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาใช้มาเสพติดกันครับเพราะฉะนั้นถามว่าความอันตรายของยาเสพติดทุกตัวอันตรายหมดแต่เพิ่มเติมคือโคเคนมันมีผลต่อสมองกับหัวใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยฝากไว้ครับผม
1: โคเคนเนี่ยราคาแพงมากๆ
0: ใช่สมัยก่อนอันฝากไว้สมัยก่อนแพงมากแต่ปัจจุบันผมว่าราคาน่าจะดาวลง
1: จริงเหรอคนที่สูตรก็ง่ายขึ้นอีก
0: ใช่คร
1: ับ การโดนโคเคนไปนานๆเนี่ยมีผลกับชีวิตยังไงบ้าง
0: มีผลครับก็เมื่อกี้ที่คุณแคนบอกว่าโคเคนเขาจะภาษาหมอคือแครกก็คือสูตรกันเผาถูกไหมครับถ้าไอการสูตรโคเคนบ่อยๆมีผลต่อปอดมีรายงานว่าการใช้โคเคนแบบสูตรดมมีผลทำให้ปอดโดนทำลายค่อนข้างเยอะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมป่องพองผิดปกติได้แล้วก็เหมือนกันเลยครับโคเคนเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มยาเสพติดยาบ้ายาไอซ์ยาอีที่ผิดปกติมีผลต่อสมองกับหัวใจในระยะยาวแน่นอน
1: ครับคือแน่นอนแหละยาเสพติดมันทำให้มีความสุขในช่วงเวลานั้นแต
0: ่
1: ว่าผลหลังจากนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากๆเหม
0: ือ
1: นที่เขาบอกว่าโลกของเรามันยุติธรรมเสมอนะฮะบางทีเราอยากจะซื้อความสุขเราซื้อมาเราก็มีความสุขช่วงนั้นแหละแต่หลังจากนั้นสุดท้ายเราก็ต้องชดใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลือกวิธีแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมเคยมีประสบการณ์อันหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจารย์รู้จักการทำอัลโทรามั้ย
0: รู้จักครับ
1: อัลโทรามก็เจ็บนะบางทีมันแบบเหมือนกับกระชับหน้านะฮะแล้วที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเขาบอกมีตัวช่วยคือเขาเรียกว่าเซนทร็อกอะไรสักอย่างไม่รู้อะ
0: เพนทร็อก
1: เหมือนกับให้เราสามารถแบบดูดอะดูดแล้วมันก็จะมันจะเย็นๆนะนะแล้วสิปุ๊บมันก็จะเคลิ้ม
0: ๆครับผม
1: อันนั้นคืออะไร
0: ผมก็เคยใช้เหมือนกันเวลาทำหัตถการพวกนี
1: ้มันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นยานำสลบกลุ่มนึงครับผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นออกฤทธิ์ต่อสมองเราทำให้รู้สึกว่าเรารีแลกซ์เรารู้สึกว่าง่วงนอนรู้สึกว่าแบบอยากพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้เอฟเฟกต์เนี้ยครับมาใช้เหมือนการดิสแทรคความเจ็บปวดจากการทำหัตถการทางการแพทย์ได้ครับผม
1: ซึ่งแล้วถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหม
0: ซึ่งถ้าใช้ถูกต้องโดยภายใต้ทางการแพทย์เพราะว่าในทางด้านฉุกเฉินการแพทย
1: ์
0: ป
1: ั
0: จจุบันนะคะคุณแคนก็เอาเพนทร็อกมาใช้ในรถฉุกเฉินและมาให้คนไข้สูดดมลงคนไข้ในวันนี้คนไข้ปวดเจ็บจากแบบแขนหักขาหักพวกนี้ก็มีการใช้เพนทร็
1: อ
0: กผมฝากไว้ว่าถ้าการใช้เนี่ยภายใต้บุคลากรทางการแพทย์ผมว่ามันปลอดภัย
1: โอเค
0: นะครับ
1: ย้ำนะเพราะว่าผมก็ถามคุณหมอแล้วก็หมอบอกว่าคนทั่วไปซื้อไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นทางคุณหมอเนี่ยเป็นคนดูแลในการทำมันจะเป็นอย่างนี้พอมันดูดเข้าไปเหมือนมันก็เย็นๆเหมือนกับเราดมยาดมอ่ะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าความเจ็บยังคงอยู่ไหมความเจ็บยังคงอยู่แต่เราจะมองข้ามมันไป
0: ใช่
1: เราจะรู้สึกว่าโอ้ก็แค่เจ็บ
0: มันความรู้สึกว่าดิสแทรคมันแบบมันสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเราได้ครับ
1: โอเคซึ่งมันก็อาจจะฟิลนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยาเสพติดแต่รุนแรงมากกว่านะครับโอเคมันมียาเสพติดอะไรที่ผมควรต้องรู้จักอีกไหม
0: มีหลายกลุ่มมีอย่างเช่นกระท่อมกระท่อมไหมคร
1: ับกระท่อมผมเห็นคนดื่มกันเต็มเลย
0: ใช่ๆแบบขายถ้าใครไปตามถนนตามชานเมือง
1: ใบกระท่อม
0: ใช่ทั้งใบและน้ำกระท่อมครับผม
1: มันยังไง
0: คือกระท่อมเนี่ยเป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้คนทางภาคใต้ใช้มายาวนานเขาเคี้ยวกินกันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่พอมีการให้เสรีกระท่อมเพิ่มมากขึ้นครับมีการใช้กระท่อมอย่างแพร่หลายจากข้อมูลของศูนย์พิพิธยาโรงพยาบาลรามาล่าสุดนะครับก็เก็บข้อมูลพบว่าพอมีการใช้กระท่อมตอนแรกๆเชื่อว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงของการใช้กระท่อมมันไม่ค่อยเยอะมากแต่พอคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆพบว่าผลมันมีผลจริงๆมีผลมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการชักผิดปกติได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบผิดปกติได้แต่ว่าผมฝากไว้ก็คือผลเนี้ยมันยังไม่มีค่าทางในสำคัญก็คือการเก็บข้อมูลที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็เลยฝากไว้ว่าถ้าใช้กันอาจจะต้อง

0: วังเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเรื่องของการชักผิดปกติหรือปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบผิดปกติได้ครับคุณแคน
1: ผมเห็นคนเคยเคี้ยวอ่ะเคี้ยวแล้วก็บอกว่ามันจะทำให้มีแรงในการทำงานต่างๆผมก็เลยลองเคี้ยวบ้าง
0: อ๋อเคยใช้แล้วครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกครับ
1: โอ้โหแทบบ้วนฮะ
0: ทำไมมันขม
1: ปีเลยคือโอ้โหแล้วเขาก็เคี้ยวอยู่นะเขาดูดน้ำเรื่อยๆผมโหกินกันได้ไงวะ
0: แล้วมันคึกคักมากไหมคุณแคน
1: ไม่ทันคึกครับไม่ทันคึกก็บ้วนแล้วครับ
0: อ๋อบ้วนก่อนจะไม่ทันงานดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ก็ใบนี่แหละใบดื่มไปนิดแล้วก็ลองเคี้ยวสักปุ๊บมันขมเลยทันทีมันไม่ได้อร่อยเลยฮะ
0: แต่ผมเคยถามไปแบบลงสำรวจพื้นที่ที่ภาคใต้คนพวกคนทำกับกระไรกับสวนพวกนี้เขาบอกว่าเคี้ยวรู้สึกดีขึ้นเขาเคี้ยววันละใบสองใบจนเขาชินแบบรสขมเขาคงชินไปแล้ว
1: คงจะชินแล้ว
0: แล้วเขารู้สึกว่าแบบมันทำงานได้ดีขึ้นถ้าเขาไม่ใช้รู้สึกว่ามันหงุดหงิด
1: อันนี้ติดไหม
0: นี่นะครับมันจะมาเริ่มอาการหงุดหงิดแต่ถามว่ากระท่อมติดครับผมถ้าใช้ทุกวันทุกวัน
1: เพราะเรารู้สึกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีก
0: ใช่
1: เหมือนกับเวลาเราฉีดโบท็อกซ์นะฮะพอโบท็อกซ์มันคลายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละมันต้องกลับไปฉีดใหม่อาจารย์เป็นไหมอย่าง
0: ก็มีบ้างครับรู้สึกว่าแบบไม่ยอมให้หน้า
1: ไม่ได้ละ
0: เหมือนเดิม
1: ผมก็เป็นละคนหนึ่งไม่ได้ละหมดแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้เขาเรียกว่าติด
0: ใช่ครับ
1: อาจไม่มีผลเสียกับสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ไม่น่ามีผล
1: ได้ฮะไปกันดูไปดูเรื่องเล่ากันหน่อยครับเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันติดได้เหมือนกันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทางตำรวจที่เมืองลำปางรับแจ้งบอกว่าเจอศพคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องนอนของหอพักไปเจอศพของนายสัมพันธ์อายุ64ปีเสียชีวิตอยู่นะครับทางตำรวจตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันบางวันเนี่ยไม่กินข้าวถ้าเกิดวันไหนไม่มีกับข้าวเนี่ยผู้ตายจะกินข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนจุ่มเหล้าแทนการกินน้ำแกงคือติดขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเสียชีวิตการดื่มสุราแค่ไหนถึงเรียกว่าติดสุรา
0: อันนี้คำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของทุกคนว่าเอ๊ะฉันกินเหล้าทุกวันกินเหล้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งแบบสามสัปดาห์ต่อติดเหล้าหรือยังคำจำกัดความของการติดเหล้าแปลว่าเราต้องกินบ่อยๆแล้วเวลากินแต่ละครั้งมีการเพิ่มโดสที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มโดสเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายกินเพิ่มโดสและสูญเสียการทำงานสูญเสียฟังก์ชันต่างๆทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรต้องกินเหล้าเท่านั้นถึงจะได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเหล้าแล้วครับ
1: ถ้าเกิดถึงขั้นสูญเสียแบบว่าฟังก์ชันในการทำงาน
0: สูญเสียเลยเพราะบางทีบอกว่าฉันเพิ่งกินมาแค่เดือนเดียวแต่กินทุกวันฉันติดเหล้าหรือเปล่าเป็นได้นะครับถ้ากินหนักกินเพิ่มโดสอัพโดสขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานไปอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับว่าเรียกว่าติดเหล้าแหละ
1: เพราะฉะนั้นติดเหล้าเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบการรับสารสื่อประสาทสารกระตุ้นจากเหล้ามันขนาดไหนแต่ว่าถ้าคนกินแบบผมว่าถ้าเป็นโซเชียลดริงกิ้งปกติไม่ได้กินบ่อยไม่ได้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานผมคิดว่าไม่ติดเหล้า
1: ครับคนคอแข็งกับคออ่อนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: อ๋อก็การวัดคอแข็งคออ่อนก็คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายที่จริงแล้วถ้าลงลึกไปนะครับเรื่องเล่านี่คือยาวมากเลยลงลึกไปคือปกติเรื่องเล่าทั้งเล่าปกติหรือคุณแคนเคยได้ยินปีที่แล้วมีข่าวเล่าเถื่อนผิดปกติไหม
1: ครับ
0: มีคนเสียชีวิตด้วยใช
1: ่
0: เนี่ยครับมันเป็นกลุ่มของเหล้าหมดเลยทุกตัวของกลุ่มแอลกอฮอล์หรือกลุ่มเหล้าพวกนี้ครับมันจะถูกเมตาบอลิซึมถูกทำลายที่เอนไซม์ตัวหนึ่งพอการที่คนมีการทำงานของเอนไซม์ตัวนั้นเยอะๆหรือดีผิดปกติทำให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นสารปลายทางของตัวเหล้าเกิดขึ้นทำให้ตัวสารปลายทางเนี่ยครับเป็นตัวบ่งบอกว่าจะทำให้คนไข้แบบหลับเพิ่มมากขึ้นตัวแดงเพิ่มมากขึ้นกลิ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่คนนั้นเลยเพราะฉะนั้นตัวเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเหล้าเป็นสารปลายทางพวกนี้ครับเป็นตัวกำหนดว่าคนเนี่ยจะคอแข็งคออ่อน
1: เรากำหนดไปได้
0: ใช่อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นตัวผมเองถ้าตัวว่าไปเผลอไปแบบไปโซเชียลดริงกิ้งกินแอลกอฮอล์นิดนึงตาแดงตัวแดงเลยแค่แบบประมาณแค่10-30 ml ก็ตัวแดงได้แต่บางคนกินเป็นขวดก็ไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเอนไซม์เขาทำงานดีมากหรือทำงานแบบทำงานสามารถเมตาบอลิซึมตัวเหล้าออกไปได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผม
1: มันฝึกได้ไหม
0: ผมว่านะถ้ากินไปเรื่อยๆมันสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์เยอะเพิ่มมากขึ้นผมว่า
1: โอเคเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มบ่อยๆมันก็อาจจะแบบคอแข็งมากขึ้นคราวนี้ส่งผลกับร่างกายหนักๆเลยเนี่ยคือยังไงกันแน
0: ่ก็ถ้าน
1: อกจากเมานะนอกจากแบบเมา
0: ถ้าเคยติดตามข่าวคนที่เสียชีวิตจากเหล้าไม่รู้คนนี้ในข่าวนี้หรือเปล่าก็คือพอกินเหล้ามากๆมันกดระบบสมองครับปวดประสาทก็คือรู้สึกมึนเมารู้สึกซึมผิดปกติถ้ากินหนักมากๆหนักมากๆก็คือมันกดสมองจนกดการหายใจแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตได้เลย

0: เลยครับผม
1: กดสมองได้ถึงขั้นนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับถ้ากินอย่างเคยมีข่าวพี่มีคนกินเหล้าแล้วแบบเสียชีวิตเมื่อแบบหลายสิบปีก่อนหลายปีก่อนเพราะว่ามันไปกดสมองกดสมองจนกดการทำงานของสมองที่ควบคุมการหายใจครับคุณแคนพอมันกดการหายใจก็คนไข้หายใจไม่ไหวก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: ผมจำได้อย่างหน้านี้ที่มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งอ่ะที่ถูกให้กินเหล้า
0: ใช่ใช่นั่นแหละครับ
1: กินเหล้าแล้วก็เราก็เสียชีวิตอันนั้นเกิดจาก
0: ก็คือเขากินแอลกอฮอล์คือเหมือนเป็นกินเหล้าแล้วได้ทำงานของเขาใช่ไหมครับแล้วมีเคสนั้นในบั้นสุดท้ายแล้วมีการตรวจเอาผลเลือดของหรือผลเลือดผลปัสสาวะไปตรวจดูครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาสูงมากๆเลยสูงถึงขั้นระดับที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเยอะเกินไปทีเดียวเพียวๆเนี่ยก็หนักไม่ได้เหมือนกันคราวนี้เวลาคนที่ติดเหล้าหนักๆครับแล้วต้องการจะเลิกมันวิธีเป็นยังไงบ้างต่างกับการเลิกยาเสพติดไหมครับ
0: ผมว่าการวิธีการเลิกเหล้าไม่ต่างกันเพราะว่ามันเป็นสารที่ยิ่งที่คิดว่าเหล้าก็เป็นสารเสพติดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากินแล้วมันติดได้กินแล้วมันเพิ่มความสุขได้แต่เหมือนฝากไว้เลยครับว่าถ้าต้องการเลิกเหล้าหรือเลิกสารเสพติดแนะนำว่าต้องไปเลิกภายใต้บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าการเลิกเหล้าเนี่ยเลิกทันทีหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอนเหล้าถอนยาพวกนี้ครับมันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างน่ากลัวครับผมคุณแค่เคยเจอคนไข้ที่แบบขาดเหล้าไหมมีอาการเริ่มต้นยังไงใช่เนี่ยครับ
1: มันเห็นว่าเขาจะสั่น
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าแค่เลิกเหล้าทันทีหรือว่าลดปริมาณจากเดิมเคยดื่ม 2-3 ขวดลดลงเหมือน1ขวดร่างกายรู้สึกผิดปกติแล้วอาการเริ่มแรกเกิดที่6ชั่วโมงหลังจากที่หยุดเหล้าหรือถอนเหล้าหรือลดปริมาณของการกินเหล้าลงจะมีการมือสั่นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขผิดปกติได้แต่อาการที่น่ากลัวต่อมาครับมันมีผลต่อระบบประสาทเหล้าเนี่ยทำให้กดระบบประสาทถูกไหมครับพอมันถอนออกไปไม่มีตัวกดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาคนไข้จะมีการชักผิดปกติและพอชักก็เสียชีวิตได้ครับนี่ฝากไว้เพราะว่าถ้าเราหักดิบต้องการถอนเหล้าเลิกเหล้าทันทีเลิกเองที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีคนดูถ้าเรามีอาการชักผิดปกติอย่างเงี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างอันตรายครับผม
1: อาจารย์ครับทุกวันนี้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสากลโลกนี้ที่เราเห็นกินกันนะฮะมันก็จะมีวิสกี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีไวน์
0: ครับผม
1: มีพวกแบบเบียร์เอา3อย่างนี้ก็ได้ที่หลักๆเนี่ยต่างกันไหมอันไหนที่จะว่าอันไหนที่อันตรายน้อยสุดมีไหมหรือว่าเป็นเหมือนกัน
0: ผมว่าไม่มีอันไหนอันตรายเยอะอันตรายน้อยสุดแต่ว่ามันขึ้นอย่างที่คุณแคนบอกมาคือเป็นดีกรีของตัวแอลกอฮอล์ครับผมก็อย่างตัววิสกี้จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ค่อนเข้มข้นกว่ากี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้มากกว่าถามว่าการกินเหล้าที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์37ดีกรี40ดีกรีพวกนี้ครับ
1: เหล้าขาวไทย
0: เหล้าขาวไทยปกตินี่นะครับถ้ากินปริมาณที่เยอะมากๆก็มีโอกาสการกดสมองเหมือนการกินวิสกี้แค่แก้วเดียว2แก้วก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขึ้นอยู่ความเข้มข้นในการเกิดเรื่องกับคนไข้ได้คร
1: ับมันเคยมีข่าวหรือว่ามีกระแสมาว่าสมมติวันนึงเนี่ยเรากินไวน์วันละแก้ว2แก้วทุกวันมันเป็นผลดีกับร่างกายจริงไหม
0: มีการศึกษาที่จริงๆครับว่าการกินไวน์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหัวใจได้ดีขึ้นแต่ต้องกินอย่างแบบไม่ได้กินเยอะมากทันทีแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วย
1: มันช่วยยังไงครับ
0: ก็คือมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหัวใจที่เพิ่มมาก
1: แล้วปกติเลือดมันไหลไม่ดีเหรอ
0: ไหลดีครับแต่ว่าบางทีมีโอกาสการไหลที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจผิดปกติช่วงนี้ช่วยได
1: ้อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ากินแต่พอดีอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากก็คือมีวิธีการอื่นในการเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจได้อีกครับผม
1: อย่างเช่นอะไรฮะ
0: ออกกำลังกาย
1: กินอาหาร
0: ใช่กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมว่าช่วยได้ครับผม
1: เพราะว่า2แก้วของเราไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่แล้วบางทีสองแก้วเราติดด้วยหรือเปล่า
1: สองแก้วเราไม่อยู่มันเพลิน2แก้วเปลี่ยนเป็น2ขวดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเราเป็นหนึ่งในยาเสพติดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผม
1: นะครับมาดูที่เจาะลึกยาบ้ากันหน่อยยาบ้าทุกวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ฮะปรากฏว่าตกใจมากนะยาบ้าราคา8ถึงบาทมันถูกขนาดนี้เลยอ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจดีนะของราคาถูกโดยเฉพาะยาบ้านะครับเมื่อราคายาบ้าในประเทศเพื่อนบ้านถูกนะครับเหลือเพียงเม็ดละ8ถึง10บาทส่งผลให้การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเมืองนอกมันถูกไงเฮ้ยเอาเข้ามาขายในประเทศไทยทำกำไรสักนิดสักหน่อยเนี่ยโอ้มันก็ได้เยอะแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับสปป.ลาวนะครับก็มีทั้งช่องทางผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรแล้วก็ช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากเครือข่ายการค้ายาเสพติดก็ปรับรูปแบบไปนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาจะใช้เส้นทาง

0: บกเป็นหลักก็ขยายไปสู่เส้นทางน้ำนะครับนี่โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเนี่ยลองคิดภาพตามนะว่าแม่น้ำโขงมันใหญ่ขนาดไหนนะมีเส้นทางที่ติดชายแดนเยอะมากๆนะครับกรณีการจับกุมยาบ้ากว่า 6.4 ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงแสนเชียงรายนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น 6.4 ล้านเม็ดนะฮะนอกจากนั้นมีอีกเยอะที่เราจับไม่ได้ยังมีการบริการใช้ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในการลำเลียงยาเสพติดนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อซื้อขายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อเนี่ยติดต่อกันได้โดยตรงพร้อมทั้งใช้สกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจับการปราบปรามมันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมยาบ้า
1: ใช่ครับ
0: ยาบ้าว่าส่วนประกอบมันก็คือ
1: เป็นอยู่ยาอีกลุ่มยาไอ
0: คนนั้นเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: ยาบ้าตอน20ปีที่แล้วกับยาบ้าตอนนี้มันเหมือนกันไหม
1: ผมว่าอาจจะมีการสกัดก็คือแต่ว่าหน้าตาปัจจุบันยังหน้าตาถ้าใครเคยเห็นในข่าวจะเม็ดสีส้มๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าการสกัดจากสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นนี่เราบอกไม่ได้จริงๆว่าความเข้มข้นมันเยอะขนาดไหน
0: เราไม่รู้ว่าเขาทำมาขนาดไหน
1: ยังไงด้วย
0: ใช่ไหมครับคราวนี้การใช้ยาบ้าร่วมกับแอลกอฮอล์หรือสารกระตุ้นชนิดอื่นเนี่ยมันจะยิ่งส่งผลยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบคุณแคนบอกเลยครับการใช้ยาบ้าหรือการใส่แอดออนสารกระตุ้นอื่นๆเพิ่มไปอย่างเช่นตัวคล้ายๆกับลาบูบูตัวเมื่อกี้ครับมันใส่ตัวกระตุ้นเพิ่มเอฟเฟกต์ทำให้หลอนเพิ่มมากขึ้นทำให้หลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ซึมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนนะครับใช้ยาบ้าคู่กับยาไอซ์รวมกันเลยทำให้กระตุ้นหนักๆทำให้เกิดผลร้ายเพิ่มมากขึ้นได้และเร็วขึ้นได้ด้วยครับผมเพราะว่าความข้นมันเยอะ
0: ควบคู่กันไปก็ยิ่ง
1: แย่กว่าเด
0: ิ
1: ม
0: ยิ่งแย่ไปใหญ
1: ่ใช่ใช่ครับ
0: มีใครไหมที่เสพยาเสพติดแล้วไม่เป็นอะไร
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะเกิดเอฟเฟกต์ไม่ระยะสั้นกับระยะยาว
0: ยังไงเกิดแน่นอน
1: ยังไงก็เกิดแน่นอนเพราะอยากจะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็แบบจะถ้าฝากไว้กับเยาวชนที่มีปัญหาพวกนี้เยอะๆเลยก็บางทีเยาวชนคิดว่ายิ่งแบบอยากลองเพื่อนตามบ้างเห็นราคาถูกหน้าตาสีสันสวยงามชื่อเท่อย่างเงี้ยครับการใช้ครั้งเดียวยังไงก็ติดได้แล้วก็มีผลต่อระยะยาวมีคนเคยพูดว่าการใช้ยาเสพติดหรือการใช้อย่างกัญชาที่คุณแคนบอกมีผลต่อ IQ ของเด็กๆทำให้ IQ เด็กต่ำลงทำให้อนาคตแบบอาจจะเก่งกล้าไม่ได้มากเป็นผู้ใหญ่ปกติได
0: ้
1: ครับผม
0: พูดถึงบุหรี่กันหน่อยบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดไหม
1: ใช่ครับเป็นนิโคตินเป็นกลุ่มหนึ่งของยาเสพติดเหมือนกัน
0: นิโคตินนี่ทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ทำให้รู้สึกว่าติดรู้สึกความอยากรู้สึกว่าช่วยรีแลกซ์ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากลัวตอนนี้ที่ออกข่าวคือเป็นตัวบุหรี่ไฟฟ้า
0: ครับ
1: ที่แล้วกลุ่มพี่ผู้ค้าชอบมากๆคือกลุ่มเด็กเยาวชนนี่เลยครับเขาได้ทำตัวบุหรี่ไฟฟ้ามาหน้าตาต่างๆแบบเป็นรูปสัตว์รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นและบางทีไปถามคนอายุเยอะๆเขาไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เด็กใช้กันไอ้ที่ดูดๆเป็นลูกการ์ตูนพวกนี้ครับคืออะไร
0: บุหรี่ไฟฟ้า
1: เขาคิดว่าจะเป็นแบบขนมฝรั่งหรือเปล่าก็เลยให้ใช้กันที่จริงนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าครับผมติดอันตรายมีผลต่อสมองมีผลต่อปอดด้วยครับผม
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่ากลัวนะครับซึ่งประเทศไทยผิดกฎหมายนะ
1: ใช่ครับผิดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะ
1: ปราบปรามอย่างหนักเลยนะคะเห็นเขาเห็นใครตำรวจเห็นใครปุ๊บจับได้เลยนะคุณแคน
0: โอเคนะครับมีเต็มประเทศตอนนี้โอเคคราวนี้พูดถึงอีกอย่างนึงก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้นะครับผมได้ยินคำว่าเฟนทานิลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาตรการหึ่มๆกับทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10% โดยกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งล้มเหลวในการหยุดไม่ให้สารตั้งต้นในการผลิตยาเฟนทานิลซึ่งเป็นกลุ่มโอปิออยด์ฤทธิ์แรงสู่ถูกส่งออกนอกประเทศนะครับรัฐบาลเนี่ยยังกล่าวหาว่าแคนาดากับเม็กซิโกล้มเหลวในการป้องกันแก้อาชญากรรมไม่ให้ลักลอบขนเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐคือเขาค่อนข้างมีความซีเรียสกับคำว่าเฟนทานิลมากๆแค่อยากรู้ว่าเฟนทานิลเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับ
1: ได้ครับก็แบบที่พูดมาตั้งแต่ต้นคือสารเสพติดแบ่งมา2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มกระตุ้นกับกลุ่มกดประสาทกลุ่มเฟนตานิลหรือเฟนตานิลเนี่ยครับเป็นกลุ่มกดประสาทก
0: ็คือฝั่งเฮโรอีน
1: ฝั่งเฮโรอีนเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับเป็นอนุพันธ์เหมือนเฮโรอีนแต่ที่น่ากลัวกว่าเมอร์ฟีน คือมันแรงมากๆกลุ่มตัวเฟนตานิลเฟนตานิลเนี่ยครับมันค่อนข้างแรง
0: ครับ
1: คือเขาบอกว่าปกติแล้วเฟนตานิลเนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลนะครับสามารถฉีดได้ใช้มีแผ่นแปะเฟนตานิลด้วยในคนไข้ที่เป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เป็นมะเร็ง
0: แปะแล้วหายปวดด้วยนะ
1: ใช่ๆครับมันจะค่อยๆปล่อยสารเฟนตานิลขึ้นมาเพื่อลดอาการเจ็บปวดได
0: ้โอ้
1: ใช่ใช่มีการดูดซึมได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของเฟนตานิลเนี่ยพอใช้ไปเยอะๆมันติดได้และในการใช้โดสที่ปกติไม่ได้เยอะมากถ้าใช้โดยไม่อยู่ภายใต้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเกิดเรื่องได้สามารถกดสมองกดการหายใจแล้วคนไข้หายใจไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันครับ
0: โอเคอ
1: ย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดมากทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนตานิลระบาดค่อนข้างเยอะเลยครับผม
0: ครับเพราะฉะนั้นเฟนตานิลเนี่ยทางการแพทย์ใช้ได้
1: ใช้ได้ในโรงพยาบาล
0: ยังไม่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดไปด้านนอกนี่ถือว่าแรงมาก
1: ใช่ค่อนข้างแรงมากๆ
0: แล้วก็แรงกว่าเฮโรอีนไหม
1: แรงกว่าเฮโรอีนหรือเปล่าแรงกว่ามอร์ฟีนด้วยครับแบบเหมือนมีคนเปรียบเทียบนะครับว่ากินโดสที่กินปริมาณที่เท่ากันอ่ะตัวเฟนตานิลเนี่ยออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน100เท่าเลย
0: โ
1: อ้น่ากลัว
0: เพราะฉะนั้นเฟนตานิลนี่คือสิ่งที่อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
0: โอเคครับวันนี้น่าจะรู้จักกับยาเสพติดเยอะขึ้นมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับยาเสพติดอย่าไปลองลองเสร็จปุ๊บใครที่คิดว่ามั่นตัวเองไม่เป็นไรหรอกเห็นโดนทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจะเลิกมันลำบากจริงๆแล้วก็ร่างกายมันเพี้ยนไปแล้วอ่ะมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างที่เห็นข่าวกันทุกวันบางทีไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวเองครับแต่ว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องบางทีพอมันหลอนไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำลายครอบครัวได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เติ้งมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุยสนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องพิษเนาะพิษงูพิษแมงมุมอะไรอยากรู้มากเลยเดี๋ยวอยากคุยอีกนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนหมดเวลาแล้วฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ให้ผมเต้นทำไมวะ
0: แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชสลิดทบพามพามพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซริทอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซริทอลนะครับหลายๆท่านไม่คุ้นชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซริทอลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซริทอลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้ให้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อมวอร์ม
1: เหมือนเป็นบอลใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมมาเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช่
0: พี่โค้ชคือทํา2อันเลย
1: ใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เค้าให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ตอน16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมุติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมอ่ะเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่

0: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
1: ยาก
0: ยากยากมาก
1: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดูแบบ
0: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้แทนอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
0: ใช่ใช่อย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
1: โอเคได้ครับจริงๆแต่วันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดูว่าจะได้สักเท่าไหร
0: ่โอเคได้ครับ
1: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเชนผมด้วยนะครับ
0: โอเคได้ครับ
1: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15-16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
0: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนเหมือนทำแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปครับโอเค
1: เอาใหม่
0: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่า low to high ครับล่างขึ้นบน อะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็น back แล้ว forward อย่างเดียวเลย
1: โอเค
0: low to high ลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับlow to high ครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับปึ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับปึ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
1: โอเค
0: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปปึ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปปึ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปใช้ขอดเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดู
1: ลองดู
0: ใช้ขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตมานั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบเฮียดอะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะตีตรงหัวไหล่สุดทิ้งเกิดขึ้นคือไม้พี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนนะจ๊ะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: เท่าไหร่เท่าครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาครับพร้อมต่อไปครับเอวไว้นะนั่นแหละน่าไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปฮึบฮึบไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันนะเอามาเอ้ยมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้ยต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอ้ยสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เขาเองแป๊บนึง
0: โอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบมาความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้ไหนถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยก็ยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วสิแล้วก็อาจจะเป็นเหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อเนื่องใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้

0: เราซ้อมแบบ beginner สปีดเบาๆก็
1: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
0: ก็พอ
1: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
0: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือว่า
1: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอึ๊บอึ๊บอ่ะลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
0: โอ้โอ
1: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราจะกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็คสวิงหรือว่าแค่ครึ่งนึงก็พอ
0: โอเคครับ
1: นักใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็ว
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปครับแล้วใช้แรงผมเอายากนิดนึงนะครับ
0: โอ้ย
1: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะอ้าวรวนแล้วรวนแล้วโอ้ย
0: ยากขึ้นเยอะเลย
1: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอจุดกระทบอ่ะให้ลดกลางหน้าไม้ไว้ก่อนยังก็ตามลดกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างไงก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยลดกลางหน้าไม้ไว้อ่ะเราเงื้อสั้นคอนแทคพอกลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับแค่นั้นพอคอนแทคพอให้กลางหน้าไม้ไว้ครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้แล้วโฟลว์ทูให้ดีพร้อมนะครับบอลแรงนะปึ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
0: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
1: ปึ๊บใหม่นะครับปัดปึ๊บ
0: อ
1: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
0: โอเคครับ
1: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ครับอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมครับใช้แรงผมเอายากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
0: ใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: อันนี้มัน
1: ไปแล้วไปอยู่นะ
0: ไปอยู่ครับ
1: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพอัพบอล
0: โอ้ยพอยากหน้าจะมืดซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คุงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
1: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้งกันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี้
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
1: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไว้ก่อนครับ

0: งั้นก็แล้วแต่ข้างนี้ไปก่อนเลยปึ๊บโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่หายข้ามนั่นแหละนั่นแหละงี้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเงี้ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่ยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะไล่หน่อยน้องดีครับเบลล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
1: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแชร์และเวลล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งพี่คงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมมาคิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเวลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะห่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
0: ยัดซึบหายข้ามก่อนข้ามก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร

0: โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เสิร์ฟก็เสิร์ฟเฉียงได้กี่ลูก
0: ได้สองลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงกัน

0: พี่ดันยืนหลังก่อนนะพี่ดันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณนะพี่อาร์ตถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม่
1: เสิร์ฟใหม่
0: ใช่ครับใช่

้ยสวยครับสวยเลยเยี่ยมของแนะนำฮะสีเฮ้ยซูซีนะพี่มาฝากเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้ครับ

0: ้องหยอดทุน
1: อันนี้แล้วพี่น่ะดีละลุยต่อลุยต่อพี่ครับอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับเวลารีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่95ฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
2: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
1: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับ

0: ซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่อัดถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ําผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
0: เป็นไงครับแทนกับเวล่าง
2: งไหมอยู่ดีที่กระเสิร์ฟดีเสิร์ฟแน
1: ่ตอนซ้อมเบาใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
3: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับ
1: ก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
0: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทําเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทําอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
4: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กําลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กําลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
4: สําหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
5: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
1: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เงี้ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
5: ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
4: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มอ่ะครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสําหรับแทนว่าจําเป็นค่อนข้างเพียพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์

0: เขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมึงจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
1: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
2: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอ่ะผมคิดว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อก

0: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเราอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
2: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
3: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

วัสดีค่ะหมอชื่อหมอพิงกี้นะคะจะขอมาดูแลทุกท่านเรื่องอาหารในซีรีส์กินบำรุงตาวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบกันเป็นไดเอทฟู้ดซึ่งประกอบด้วยผักผลไม้จำนวนมากแต่จะดีต่อตาอย่างไรนั้นเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบเมนูนี้นอกจากจะดีในเรื่องการควบคุมน้ำหนักแล้วยังดีต่อคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเพราะโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือเบาหวานขึ้นตาโรคเบาหวานขึ้นตาคือเลือดโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เส้นเลือดขนาดเล็กมีรูรั่วทำให้เกิดจุดเลือดออกบนจอประสาทตาในระยะแรกของโรคที่น่ากลัวคือจะไม่มีอาการแต่จะเริ่มมีอาการเมื่อมีวุ้นในลูกตามีเลือดออกมีความบวมหรือมีจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกภาพที่คนไข้เห็นก็คือจะเห็นเป็นเหมือนหมอกควันหรือความชัดลดลงส่วนความรุนแรงของโรคบางคนก็รุนแรงมากถึงขนาดตาบอดเลยนะคะวิธีการป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็คือเลือกวัตถุดิบที่มีราชนีค่าน้ำตาลต่ำกินแป้งและน้ำตาลให้น้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังต้องรับประทานยาเบาหวานอย่างต่อเนื่องและทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดวันนี้เสร็จแล้วขอบอกไปทานกุ๊กเมนขอโทษค่ะแป๊บๆนะคะแป๊บนะคะขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราบอกพร้อมกับบอกอีกทีเอาล่ะจบรายการแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตไปทานกุ้งย่างพริกหวานสลัดกรอบก่อนนะคะบ๊ายบาย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ศิริราชเดอะไลฟ์วันนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้ป่วย3โรค3อาการทั้งโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยการใช้งานและจากอุบัติเหตุซึ่งเรื่องแรกเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นเรื่องไม่จำเป็นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมเลยครับ
1: ก็ได้เดินทางไปนครปฐมก็ออกมาจากบ้านแม่ได้แป๊บนึงก็คือเราก็วิ่งเลนซ้ายกระบะเขาก็อยู่เลนขวาสวนมาป้าไม่ทันเห็นน่ะเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็เห็นมันพุ่งเข้ามาชนตัวป้าก็ลงไปกองอยู่ที่พื้นที่เท้าอ่ะนะเราหายใจไม่ออกป้าเขาก็ช่วยเขย่าเขย่าเขย่าป้าก็หายใจออกหายใจออกป้าก็มาดูที่ขาขาเราหักนะเนี่ยรู้สึกตัวหมดเลยแขนก็หักอะไรอย่างเงี้ยแขนก็หักอ้าวแล้วก็ข้างนี้เอ๊ะทำไมข้างนี้ก็หักมันงอไม่ได้นะมันต้องตั้งอยู่อย่างเงี้ย
2: อย่างเคสนี้เป็นอะไรบ้างอาจารย์ครับ
3: ก็คนไข้รายนี้ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนประสบอุบัติเหตุนะครับบนท้องถนน
2: ครับ
3: ก็คือมีการนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีการชนกันเกิดขึ้นซึ่งอุบัติเหตุลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักจะมีความรุนแรงเนื่องจากความเร็วของรถนะครับและอื่นๆในรายนี้ก็จะมีการบาดเจ็บด้วยการหลายตำแหน่ง
2: หลายจุดมีตรงไหนบ้างครับ
3: ก็จะมีที่กระดูกซี่โครงนะครับมีการบาดเจ็บของปอดสองข้างนะครับ
2: ซี่โครง
3: ซี่โครงนะฮะ
2: ซี่โครง
3: แล้วก็มีปอดทั้งสองข้าง
2: ปอดสองข้าง
3: ครั้งแรกที่คนไข้ส่งตัวมาจากทางที่นครปฐมเนี่ยนะครับที่สนามจันทร์เนี่ยก็จะใส่สายระบายเลือดที่ปอดออกมาสองข้างนะครับมีการบาดเจ็บของต้นขาข้างขวากระดูกต้นขาข้างขวา
2: ครับ
3: มีบาดแผลเข้าไปที่เข่าข้างขวานะครับมีกระดูกสะโพกด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะด
2: ้
3: านซ้ายนะฮะมีสะโพกเคลื่อนหลุดแล้วก็เบ้าสะโพกแตกแล้วก็ชิ้นของกระดูกเนี่ยขวางทำให้ไม่สามารถดึงสะโพกให้เข้าที่ได้แล้วก็มีข้อมือนะฮะข้อมือด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีการบาดเจ็บร่วมหลายตำแหน่ง
2: ทีนี้ถามคุณนมรแบบว่าตอนประสบอุบัติเหตุครับเราได้รัดเข็มขัดนิรภัยไหมครับ
1: ไม่ได้รัดค่ะ

0: แต่โชคดีว่าลูกโป่งทำงานหน้าตาเลยไม่เป็นไร
1: นิรภัยโอเคมันชนแล้วคือเราเห็นภาพตัวเองไหมคร
0: ับ เห็นค่ะเห็นรถมันพุ่งเข้ามาที
1: ่พุ่งเข้ามาแล้วเราลอยไปกระแทกอะไรไหมครับ
0: ลงไปกองอยู่ที่เท้าอย่างเดียวแล้วก็หายใจไม่ออก
1: ไม่เป็นไรตอนนี้เราดูซิว่าเราจะมีอาการในเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้เราจะดูแลให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ยังไง
0: ค่ะ
1: ดีไหมครับคุณอมร
2: รายคุณอมรเนี่ยเราทำการรักษาดามกระดูกต้นขาขวาที่หักเพราะว่าณวันแรกที่มาเนี่ยเขามีการดึงขามาด้วยนะครับเพื่อให้กระดูกมันอยู่ในรูปลักษณ์ที่ดีไม่ล่องแล่งไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่มแต่ขออนุญาตนะ
1: อ
2: ันเนี้ยเป็นร่องรอยของการที่เขาใช้ลักษณะของอุปกรณ์ดึงอุปกรณ์ดึงนะครับเพื่อที่จะการทำการดึงเนี่ยให้ขาข้างที่หักเนี่ยนะครับอยู่ในรูปลักษณ์ที่เหมาะส
1: ม
2: ในการที่จะรักษาเบื้องต้นที่ใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ใช้เวลานานแล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งนะคร
1: ับ
2: ทีนี้เราก็ทำการผ่าตัดขาข้างนี้นะครับก็คือใส่โลหะดามเพื่อที่จะปลดอุปกรณ์การดึงทั้งหลายนะครับและนี่เป็นแผลที่มีการฉีกขาดตั้งแต่แรกนะฮะเราก็ทำการผ่าตัดล้างทำความสะอาดแล้วก็เย็บดูว่ามันเข้าไปในข้อไหมอะไรไหมเพื่อลดการติดเชื้อนะครับนะลักษณะแผลผ่าตัดอย่างกระดูกต้นขาเนี่ยนะครับสมัยก่อนก็อาจจะใช้การเปิดแผลเข้าไปเลยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็ไปจัดเรียงกระดูกแล้วก็ดามปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะทำการจัดภายนอกนะฮะแล้วก็เปิดแผลเล็กๆแล้วก็ใส่โลหะดามเข้าไปซึ่งก็เป็นวิทยาการของในปัจจุบันไม่ว่าจะใช้เอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดนะครับใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการดึงอะไรเงี้ยนะฮะจัดภายนอก
1: ให้มันได้ลูกไม่ต้องเสียกล้ามเนื้อแผลไม่ใหญ่
2: ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเข้าไปหาตำแหน่งที่เป็นกระดูกหัก
3: การดามเหล็กกับกระดูกทำได้อย่างไรแล้วใช้เหล็กอะไรไปฟังคำอธิบายเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าครับ
2: ในลายคุณอมรเนี่ยครับที่เรียนไปแล้วว่าการบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นหลายตำแหน่ง
1: ที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของขาขวา
2: ต้นขาขวานะครับต้นขาขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่หักเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง
1: อ๋อนี่เห็นหักชัดเจนเลย
2: ครับอันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับขาเนี่ยเป็นลักษณะกระดูกที่เป็นแท่งยาวนะฮะเป็นกระดูกยาวนะครับก็จะมีโพรงกระดูกอยู่ข้างในนะครับการผ่าตัดที่เราใช้เนี่ยก็ใช้การเจาะจากด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่แกนดามแล้วก็แกนดามเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสกรูนะครับยึดเพื่อที่จะคอนโทรลเรื่องของความยาวนะครับแล้วก็การบิดหมุนได้นะฮะ
1: น็อตที่เราใช้นี่คือก็เป็นแบบนี้เลย
2: คล้ายๆกันครับคล้ายๆ
1: สกรูแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
2: คล้าย
1: ๆที่อาจารย์บอกเป็นโลหะคือมันไม่ใช่เป็นเหล็ก
2: แรกเริ่มเลยหรือว่าพื้นฐานที่เราใช้กันมานานและก็คือเรื่องของสแตนเลสสตีลนะฮะ
1: นี่คืออุปกรณ์ที่ยึดกระดูกเนี่ยอันนี้คือเป็นสแตนเลสสตีลใช่ไหมคร
2: ับ เป็นสแตนเลสสตีลครับ
1: นี่คือเทคโนโลยีสมัยก่อน
2: ก็เป็นเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันเราก็ยังใช้กันอยู่นะครับ
1: นี่คือไม่เป็นสนิมแน่นอน
2: ไม่เป็นสนิมครับสแตนเลสสตีลทีนี้โลหะที่เห็นที่จับเป็นอยู่เนี่ยนะครับลักษณะเป็นแผ่น
1: ครับ
2: แผ่นนะฮะทางการแพทย์เราเรียกเป็นเพลทก็คือแผ่นนะฮะแล้วก็มีสกรูใส่เข้าไปตามรูเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าไปยึดนะฮะกับกระดูกซึ่งอันเนี้ยก็เอาไว้ยึดกระดูกยาวก็คืออย่างเช่นกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งอะไรเงี้ยนะครับเป็นกระดูกยาวๆนะครับหลักการก็คล้ายๆการสร้างสะพานนะฮะสมมุติว่าเราเปรียบเสมือนตำแหน่งที่กระดูกหักเป็นแม่น้ำหรือลำคลองอะไรเงี้ยเราก็ทำการจัดให้มันได้รูปลักษณ์นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับระหว่าง2ฝั่งก็คือใส่แผ่นนะฮะเป็นตัวดามเชื่อมแล้วก็มีสกรูเข้าไปยึดนะครับอันนี้ก็เป็นการดามด้วยโลหะแผ่นกับสกรู
1: ครับ
2: ส่วนที่เห็นภาพบนเนี้ยเป็นโลหะแท่ง
1: ครับ
2: นะฮะเป็นแกนนะฮะ
1: ก็จะเป็นแบบเหมือนสีม่วงอันนั้นใช่ไหมอ
2: ันนี้ครับ
1: ก็คืออยู่ในแกนอันนี้กระดูกก็คือเป็นภาพนี้อย่างนี้เลยครับ
2: เพราะนั้น
1: ถ้าโอ้โหเกิดแต่ของจริงเลย
2: ถ้าจะเห็นนะฮะเราก็จะใช้ลักษณะโลหะแท่งพวกเนี้ยนะฮะ
1: ครับ
2: ทางการแพทย์เราเรียกว่าเนลเหมือนตะปูอ่ะนะฮะก็คือเป็นแกนดาม
1: ครับ
2: ใส่เข้าไปในโพรงก็จะต้องใช้กับกระดูกซึ่งสมมุติว่าอันนี้ฮะอันนี้เป็นกระดูกเทียม
1: ครับ
2: กระดูกเทียมนะครับที่เราใช้ในการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ในการซ้อมทำผ่าตัดนะครับอันนี้คือกระดูกต้นขาเหมือนกับอันนี้ครับเป็นข้างขวาเหมือนกันเลยนะฮะสังเกตดูนะครับ
1: เ
2: วลาที่เราทำสมมุติว่าเป็นลายที่เรา
1: เป็นเบ้าสะโพก
2: อันนี้เป็นหัวสะโพกฮะหัวสะโพกคือตรงนี
1: ้ครับ
2: นะฮะแล้วก็มีเบ้าม
1: ีรูปตามนี้เป๊ะเลยครับ
2: ใช่ครับเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะลองเทียบกันดูทีนี้เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปบริเวณตรงนี้นะ
1: ฮะ
2: ก็จะเชื่อมต่อเข้าไปกับโพรงกระดูกข้างในเราก็ทำการขยายโพรงให้มันได้ตามขนาดนะฮะที่เราต้องการที่เหมาะสมแล้วเราก็

0: ก็เวลาทำแล้วก็พยายามจัดกระดูกไอ้เนี่ยจัดจากภายนอกได้สมัยก่อนอาจจะต้องเปิดเข้าไปใช่ไหมฮะจับกระดูกจับกระดูกเข้ามาชนกันปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับทำให้เราจัดโครงกระดูกส่วนต้นกับส่วนปลายให้มันอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเปิดแผลเนี่ยสามารถทำได้นะครับ
1: สุดยอด
0: แล้วก็ใส่ลักษณะเหมือนกับเป็นลวดนำทางแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้โลหะนะฮะแต่โลหะที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีรูด้วยนะฮะอันเนี้ยเป็นแบบที่ไม่มีรูนะฮะก็จะใส่ตามไอ้ตัววายเนี่ยเข้าไปก็คือนำทางเข้าไปจนกระทั่งมันเชื่อมส่วนต้นกับส่วนปลายเข้าด้วยกันกรณีที่ไม่มีนะฮะแบบนี้เป็นโลหะตันไม่กลวงนะฮะคุณก็จะเห็นว่าปลายเนี่ยมันจะมีลักษณะมนใช่ไหมฮะมีความคล้ายๆเหมือนเป็นมุมเกิดขึ้นเพื่อเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยใช้มุมตรงเนี้ยในการหมุนเพื่อที่จะหาทิศทางแล้วเราก็จัดกระดูกแล้วก็ใส
1: ่ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นก็จะมีแกนเหล่านี้ดามอยู่ข้างในรูพวกนี้ก็จะไว้ใส่สกรูเพื่อที่จะทำการล็อกคล้ายๆเงี้ยครับแต่นี่เป็นต้นขาม ีความแข็งแรงพอที่จะให้คนไข้ลงน้ำหนักได้ระดับ
1: อันนี้คือทางด้านขวาอย่างเดียวทีนี้มาดูทั้งสะโพกที่บอกว่าทางเชิงการหักด้วย
0: ทางด้านซ้ายเนี่ยตัวเบ้าสะโพกเนี่ยเคยแตกมา
1: ครับผมโอ้รอยเป็น
0: อันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดแล้ว
1: ครับ
0: ที่เห็นเป็นลักษณะโลหะประเภทนี้ก็คือเป็นแผ่นครับเป็นแผ่นนะฮะก็คือเป็นเพลทแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: ในคล้ายๆครับมีรูนะครับแต่ว่าแผ่นพวกนี้คุณจะเห็นว่ามันมีรอยเว้าระหว่างรูซึ่งช่วยในการที่จะดัดให้มันเข้ารูปก็จะเห็นว่ากระดูกเชิงกรานตรงบริเวณสะโพกเนี่ยมันมีส่วนโค้งมน
1: ครับครับ
0: มันไม่ได้เป็นตรงๆนะครับ
1: เว้าฉะนั้นสามารถดัดให้เว้าได้อีก
0: ครับถ้าสมมุติว่าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่อนข้างหนานะฮะจะดัดเนี่ยให้มันเข้ารูปคดเคี้ยวเนี่ยได้ค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นโลหะพวกนี้ก็มีคุณสมบัติมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามที่ที่เราไปใช้งาน
1: เหมาะกับที่ที่เราใช้งาน
0: เพราะนั้นในกรณีเนี้ยนะครับของเบ้าสะโพกคุณอมรเนี่ยสองแผ่นเน
1: ี้
0: ยสองแผ่นเนี้ยดามด้านหลัง
1: ครับ
0: ดามด้านหลังนะครับส่วนอันเนี้ยดามด้านหน้าเพราะเบ้าเขาแตก
1: ไอ้ที่เป็นเส้นๆนั่นคือตัวน็อตอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้คือสกรูที่
1: สกรูนี้ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งลักษณะของโลหะดามครับไม่ว่าจะเป็นแกนหรือเป็นแผ่นก็ตามเนี่ยนะครับขนาดก็ดีความหนาก็ดีก็แปรผันไปตามโครงสร้างที่เราจะยึดนะฮะโลหะบางประเภทยกตัวอย่างเนี้ยครับคุณจะเห็นว่ามันมีรูปลักษณ์ที่สร้างมาแล้วนะฮะไม่ใช่เรียบ
1: ๆครับ
0: นะฮะพวกนี้ก็อันนี้เป็นของกระดูกต้นขาแต่เป็นส่วนที่ใกล้เข่าส่วนปลายใกล้เข่าซึ่งเขาดีไซน์เนี่ยเข้าตามรูปลักษณ์มาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยพอดีเป๊ะเลย
0: จะเห็นว่ามันค่อนข้างเข้ารูปลักษณ์นะครับโอกาสที่จะต้องไปดัดไปบิดเนี่ยน้อยลงนะฮะแต่ปัจจุบันโลหะพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เรายังนำเข้าอยู่แล้วก็การดีไซน์เนี่ยเป็นไปตามโครงสร้างของ
1: ต่างประเทศ
0: ของชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับในปัจจุบันหลายบริษัททางตะวันตกเนี่ยก็เอาโครงสร้างของชาวเอเชียเนี่ยไปทำเป็นรูปลักษณ์เป็นต้นแบบนะฮะก็เป็นไซส์ซึ่งมันสลิมขึ้นมันเล็กลงอะไรเงี้ยนะครับ
1: เมืองไทยยังทำไม่ได้อะครับ
0: ในบ้านเราเนี่ยมีหน่วยงานหลายอันนะครับจริงๆในศิริราชเราเนี่ยก็ร่วมมือกับองค์กรนะครับบางองค์กรทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะคร
1: ับ
0: อยู่ในขั้นที่เรากำลังจะผลิตนะฮะเราเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ก็คือเป็นต้นแบบนะฮะโดยใช้โครงสร้างของคนบ้านเราเองนะฮะ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันอยู่นะครับในการที่จะผลิตพวกนี้แต่ว่ากว่าจะออกมาให้ใช้กันได้เนี่ยมันจะมีกลไกหรือมีปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยของผู้ผลิตปัจจัยทางการตลาดและอื่นๆอีกซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องยังใช้เวลาอยู่นะครับ
2: ฟังแบบนี้แล้วชักอยากรู้แล้วสิครับว่าคนไข้จะกลับมาเดินได้ปกติเหมือนเดิมหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับจากคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุในขณะที่ตนเองไม่ได้คาดเข็มขัดทำให้กระดูกหักในร่างกายหลายส่วนไปฟังกันครับว่าคนไข้จะมีความกังวลใจเรื่องอะไรกัน
1: มีคุณหมอมาอยู่ตรงนี้แล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรตัวเองไหมครับ
3: อยากทราบว่าเราจะเดินได้ปกติหรือเปล่า
1: โ
0: ดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่มีการบาดเจ็บนะครับหลายตำแหน่งนะครับนะหลักการในปัจจุบันที่จะดูแลรักษาคนไข้เนี่ยอันแรกก็คือว่าเราจะต้องรักษาชีวิตคนไข้ก่
1: อ
0: นนะครับเพราะเรามีปัญหาเรามีภาระหลายอย่างที่ต้องทำในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นในกรณีคนไข้บาดเจ็บเนี่ยอันแรกเลยคือรักษาชีวิตการรักษาชีวิตมาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ใน ICU อะไรต่างๆนะครับพ้นตรงนั้นมาแล้วการรักษาอวัยวะหรือแขนขาในกรณีเนี้ย

0: นะครับก็จะมีเรื่องกระดูกหักหลายตำแหน่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ได้คุยกับตัวคุณอมรเองว่าคุณอมรเขารู้เรื่องนะครับในวันที่เราเจอครั้งแรกกับญาติก็คือสามีเขาเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเรียนเขาว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ
1: ้
0: นนะครับเราจะทำการรักษาเนี่ยไล่เรียงตามความสำคัญตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับ
1: คุณอมรก็ได้รักษาวิธีการนั้นคือใช้เหล็กดามนะครับ
0: ใช้เป็นโลหะ
1: ข้างโน้นแล้วอันนี้ครับ
0: พอถัดจากข้างโน้นเนี่ยเราก็ย้ายมาทำข้างนี้นะครับเพราะว่าข้างนี้สะโพกที่คุณอมรบอกว่าต้องชันขาอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวสะโพกเนี่ยลักษณะข้อมันก็จะเป็นเบ้าแล้วมีหัวกระดูกนะฮะ
1: เป็นล็อกแบบนี
0: ้กรณีเนี้ยสะโพกเนี่ยหลุดคือหมายถึงตัวเบ้าเนี่ยเขาแตกนะคร
1: ับ แล้วก็เบ้าที่คุมกระดูกขาแล้วเนี่ย
0: แตกแล้วก็ตัวหัวกระดูกเนี่ยเขาเคลื่อนหลุดออกไปด้านหลัง
1: หลุดออกมาอีก
0: นะฮะแล้วตัวผนังของเบ้าเนี่ยนะฮะขอบเบ้าเนี่ยมันหมุนแล้วก็ไปขวางทำให้ตัวหัวกระดูกเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงเข้าไปในเบ้าได้ก็คือหุบมันหลุดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะอยู่ในท่าที่ต้องชันเข่าอยู่เพราะว่ามันอยู่ในท่าที่หลุดอย่างนั้นกรณีเนี้ยส่วนใหญ่เราก็ต้องผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะเอาตัวที่ขวางออกแล้วก็เอาหัวกระดูกเนี่ยเข้าไปในเบ้าแล้วก็ทำการดามเบ้าที่ชำรุดก็คือแตกทีนี้ในการทำเบ้าเนี่ยฮะนิยมทำในท่านอนตะแคงกรณีถ้ามันหลุดไปข้างหลังนะครับ
1: หรือ
0: นอนคว่ำตะแคงหรือคว่ำเพราะนั้นถ้าขาข้างขวาหักเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่ จะให้คนไข้นอนตะแคงหรือนอนคว่ำลำบาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็เลยพิจารณาดามขาข้างขวาก่อนนะครับแล้วก็มาผ่าตัดรักษาสะโพกด้านซ้ายนะครับ
1: ทำทีละชิ้นทำทีละส่วน
0: ทำเป็นขั้นเป็นตอนฮะเรียงลำดับนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกับเขาบอกว่าในกรณีกระดูกหักเนี่ยมันจะมีข้อมืออีกเพราะนั้นข้อมือเนี่ยเบื้องต้นเราใส่เฟือกชั่วคราวไว
1: ้
0: นะครับซึ่งก็พอที่จะรักษาเบื้องต้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยลำดับความสำคัญก็จะเป็นรองไปละคือในการเข้าเฟือกของรายเนี่ยนะครับเข้าเฟือกแขนเนี่ยอาจจะรบกวนการดูแลรักษาส่วนอื่นน้อยคือถ้าเราดามขาดามสะโพกนะครับเขาสามารถที่จะพลิกไปพลิกมากันแผลกดทับหรือแม้กระทั่งลุกนั่งอะไรเงี้ยพอได้นะครับมือเนี่ยแขนเนี่ยตรงข้อมือเนี่ยก็เลยถือว่าความสำคัญรองลงไปนะฮะและการผ่าตัดในหลายๆตำแหน่งพวกนี้บางทีเราใช้เวลาเพราะนั้นคนไข้ในบางกรณีเนี่ยในภาวะเร่งด่วนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะทำทุกอย่างภายในครั้งเดียวเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเสียเลือดนะครับโดยเฉพาะผ่าเบ้าสะโพกเนี่ยนะครับมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะรัดเลือดหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องการเสียเลือดนะครับเรื่องของการผ่าตัดนานคนไข้เพิ่งได้รับการบาดเจ็บมาก็คือเราพยายามจัดเรียงนะครับเบ้าที่แตกให้มันได้รูปลักษณ์ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับทำการดามเพื่อให้เขาอยู่ในรูปทรงนั้นแล้วก็พอเวลาผ่านไปกระดูกติดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเบ้าสะโพกที่ใช้การได้อีก
1: ทีนี้ตอบคำถามเลยครับว่าสามารถกลับเป็น 100% ได้ไหมครับ
0: ต้องเรียนงี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยการบาดเจ็บในแต่ละตำแหน่งเนี่ยความรุนแรงหรือว่าลักษณะการบาดเจ็บไม่เท่ากันนะครับในจำนวนเนี้ยนะฮะถ้าคุณอมรจำได้เนี่ยวันแรกที่เราคุยกันเนี่ยนะเราเรียนว่ากระดูกที่หักโดยไม่เข้าข้อเช่นกระดูกต้นขาหักเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารักษาแล้วเนี่ยใช้เวลาอาจจะ 3-4 เดือนกระดูกติดไปแล้วเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยน่าจะใกล้เคียงปกตินะครับกระดูกข้อมือเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระดูกเบ้าสะโพกเนี่ยที่แตกเนี่ยเนื่องจากแตกหลายชิ้นนะครับมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาวะแทรกซ้อนตามมา
1: เช่น
0: นะครับเช่นอะไรบ้างเช่น1อาจจะเกิดภาวะข้อเสื่อมได้นะ
1: ทำไมครับ
0: นะเพราะว่าลักษณะของผิวข้อเนี่ยมันนอกจากมีกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนด้วยเวลาที่มีการบาดเจ็บมาก่อนนะครับการหายของกระดูกอ่อนพวกนี้มันจะไม่ใช่เป็นธรรมชาติ
1: คาทิเลจก็จะหายไป
0: ใช่ครับ จะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับกรณีที่ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนนะครับแล้วก็ตำแหน่งข้อเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่รับน้ำหนักเวลาที่เรายืนเดินนะฮะในแต่ละวันเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมได้อยู่แล
1: ้
0: วเวลาที่ใช้มานานๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่เคยบาดเจ็บนะครับเคยผ่านการผ่าตัดและอื่นๆมาก่อนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตามทำความเสื่อมมักจะมีความเสี่ยงมากกว่าโครงสร้างมันจะไม่เหมือนธรรมชาติ
1: ไม่เหมือนเดิม
0: สัก 100% ถ้าสมมุติว่ากระดูกติดแล้วถ้ากระดูกติดโดยรวมดีแล้วข้อมืออาจจะติดเร็วกว่านะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเริ่มให้คนไข้เนี่ยฝึกยืนเดินนะฮะตอนนี้คุณอมรลุกนั่งละนะฮะจากเดิมที่ต้องนอนอย่างเดียวนะฮะแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะให้เขาเริ่มฝึกยืนเดินแล้วแล้วก็ลงรถเข็นโดยจะให้ลงน้ำหนักขาข้างที่เป็นต้นขาหักซึ่งไม่ได้หักเข้าข้อเนี่ยนะเป็นข้างหลักที่จะใช้ในการลงน้ำหนักนะครับต่อไปก็จะฝึกยืนเดินลงน้ำหนักพอๆกันทั้งสองขานะฮะทีนี้พอยืนเดินได้แล้วเนี่ยกระดูกติดดีแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการตามดูต่
1: อ
0: เช่นอาจจะต้องเข้ามาเช็คมาดู

0: ก็เลยมาดูอะไรพวกนี้บ้างว่ามีปัญหาของเบ้าสะโพกนะครับหรือแม้กระทั่งหัวกระดูกที่มันเคยหลุดไปเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีการยุบตัวนะครับซึ่งพวกนี้ก็ถ้ายิ่งเวลาผ่านไปไม่เกิดโอกาสเกิดก็น้อยลงเรื่อยๆก็ลักษณะของการเดินเนี่ยหมายถึงมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายฮะมันเหมือนกับเราเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นกีฬาเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะทางหมอเองนะฮะแพทย์เองนะคนไข้สำคัญมากนะครับทีมที่มาช่วยไม่ว่าจะพยาบาลนักกายภาพบำบัดทุกคนเนี่ยเหมือนเล่นเป็นทีมนะฮะเพราะนั้นทีมจะใช่ไหมสำเร็จได้ใช่ไหมฮะก็ทุกคนต้องช่วยกัน
1: จะมีผลลัพธ์ได้ทุกคนต้องช่วยกัน
2: ค่ะ

0: ฟังเป็นไงบ้างครับมีกำลังใจขึ้นไหมครับคุณหมอ
1: นี่ค่ะ
0: มีกำลังใจว่ายังไงครับ
1: จะต้องเดินได้เพราะว่าก็จะกายภาพออกกำลังกายตามที่หมอสั่ง
0: จริงๆแล้วจะกลับเป็น 100% เลยไหมจะบอกมีปัจจัยที่อาจจะไม่ร้อยได้ถ้าอาจจะร้อยได้ก็ต้อง
1: เรื่องปัจจัยที่ตัวเราด้วย
0: ตอนนี้ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเราผมไปหาหมอเพิ่งหมอโอ้ไม่หายหมอไม่เก่งเลยอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะอย่างที่อาจารย์พูดมันคือผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของชีวิตเราเป็นการรวมกันของทีมหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์เองที่สำคัญคือตัวเราเองคือคนที่ใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยนั้นแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ตระหนักแล้วว่าเออเราสามารถเป็นต้นเหตุของชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเราได
1: ้
0: ยกตัวอย่างคุณหมอวันนี้แสดงให้เห็นเต็มๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันนะครับเยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยอาจารย์มีอะไรฝากให้คุณหมอไหมครับ
2: เท่าที่เราดูแลรักษาคนไข้มานะครับนะคุณหมอก็เป็นคนไข้ที่มีความตั้งใจมีความตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยคนไข้เนี่ยเปรียบเสมือนนักกีฬา
0: ครับ
2: เพราะนั้นถ้านักกีฬามีกำลังใจนะครับก็มีอนาคต
0: โค้ชก็แบบ
2: นะครับเพราะนั้นคุณอมรเนี่ยก็ต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ท้อถอย
0: ครับ
2: การบาดเจ็บหลายอย่างทุกอย่างก็คลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าจะนะลงมายืนเดินได้อย่างที่คนไข้ต้องการ
0: สุดยอดชีวิตกำหนดเองได
3: ้ช่วงหน้าถ้าคนที่คุณรู้จักแต่เรียกชื่อแล้วไม่ได้ยินหรือไม่หันมาไม่แน่นะครับว่าเขากำลังเสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับหูแต่จะเป็นโรคอะไรติดตามช่วงหน้าครับคนไข้เคสต่อไปมาพบคุณหมอด้วยอาการหูตึงหูตึงที่ว่าจะเป็นเพราะวัยหรือเพราะอะไรแล้วจะมีวิธีการรักษาได้ไหมไปฟังจากปากคุณหมอเลยดีกว่าครับ
1: รู้สึกว่าหูมันเสียงเวลาคุยค่อยๆไม่ได้ยินหมายถึงว่าเวลาใครพูดจะพูดแบบธรรมดาอย่างนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ยินแต่ว่าเสียงมันเข้าไปในหูเวลาคิดว่านานแล้วเพราะว่าไม่เคยสังเกตตัวเองเพราะเราอยู่กับพวกเด็กๆแต่ว่าพอกลับมาคุยที่บ้านเนี่ยเขาคุยค่อยๆก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเวลาเปิดทีวีดูก็เหมือนกันจะดูจะใช้เสียงมากกว่าคนอื่นเขา
4: คุณป้าพวงศรีอายุ
1: 68ค่ะ
4: ไม่อยากนับเลยใช่ไหม68ก็เกษียณแล้วนะฮะ
1: เกษียณแล้วค่ะ
4: วันนี้มาหาอาจารย์สรัญด้วยอาการอะไรครับ
1: รู้สึกว่าหูมันไม่ค่อยจะได้ยิน
4: ไม่ค่อยจะได้ยิน
5: ข้างเดียวหรือ2ข้างคะ
1: รู้สึกข้างนี้จะมีส่วนมากกว่าข้างนี้
4: ข้างซ้ายจะไม่ค่อยได้ยินมากกว่า
5: แล้วข้างขวาได้ยินดีไหมคะ
1: มันก
5: ็ได้ยินไม่ดีเหมือนกันมั้ง
1: ค่ะค่ะค่ะ
4: แต่คุยอย่างนี้ได้ยินปกติใช่ไหม
1: ปกติค่ะได้ยินแต
4: ่ผมต้องพูดดังหน่อยไหมฮะ
1: ไม่ต้องก็คุยกันเหมือนกันคุยอย่างนี้ได้แต่ว่าพูดช้าๆบางทีได้ยินเหมือนว่าเสียงพูดแต่ว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
4: อ๋อ
5: คือได้ยินไม่ชัดอะไร
1: ค่ะ
4: ตอนไหนฮะถ้าพูดเบาๆอย่างนี้เนาะถ้าผมพูดเบาๆเสียงต่ำๆได้ยินไหมอย่างนี้ได้ยินไหม
1: ถ้าพูดเบาๆอย่างนี
4: ้อย่างนี้ได้ยิน
1: ได้ยินแต่เสียงแต่ความไม่รู้เรื่อง
4: แต่ความรู้ผมพูดอะไรภาพสวยมากเลย
1: ไม่ได้ยิน
4: ไม่ได้แหมชมยังไม่ได้ยินนี่แปลว่าคงไม่ได้ยินจริงๆแล้วล่ะเอออันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะที่อาการคุณป้าเป็น
5: เราแบบนี้เราก็ต้องตรวจร่างกายด้วยแล้วเขาต้องตรวจเพิ่มด้วยล่ะว่าไม่ได้ยินมานานหรือยังครับ
1: คือว่าปกติมันเคยอยู่แต่กับเด็กเราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนานนั่นแหละค่ะ
5: คือรู้สึกว่าได้ยินไม่ค่อยชัดมานานแล้วเนาะ
1: ค่ะ
5: โดยที่มีอุบัติเหตุอะไรป่ะครับ
1: ไม่มี
5: ไม่มีเลยเป็นหวัดอะไรบ่อยไหมครับ
1: เป็นภูมิแพ้นะ
4: ภูมิแพ้
5: นั่นเอง
4: ที่ป้าบอกว่าอยู่กับเด็กๆแล้วตอนนั้นได้ยินนี่คือทำอะไรฮะ
1: ก็มาจากว่าในห้องเรียนนะ
4: อ๋อเป็นคุณครูใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
4: เด็กเยอะแยะเด็กเสียงเจี๊ยวเจ้าดังอะไรอย่างนี้เราได้ยินปกติ
1: เด็กป.2ถึงป.4นะที่สอนนะคะ
4: โอ้กำลังซนเลยกำลังเสียงดัง
1: ต้องอาศัยเสียงเราด้วยอะไรด้วยในห้องนะ30-40คนอย่างนี
4: ้ครับสอนมาตลอดต่อเนื่องหลายสิบปี
1: 36 ปี
5: หมายถึงว่าเด็กเสียงดังหน่อยแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการได้ยินถูกไหมคะ
1: แต่ทีนี้เราถือว่ามันเคยอะค่ะเราถือว่าเคยแล้วที่พอเกษียณแล้วเอ๊ะ
4: เป็นไงฮะ
1: เวลาลูกพูดทีลูกบอกแม่ไปหาหมอแล้ว
5: คือลูกเนี่ยพูดไม่ดังเหมือนกับที่เด
4: ็
5: ก
4: ป.2 ป.4
1: ค่ะแต่ว่าเราถ้าเราคุยกันอย่างนี้ก็โอเคนะคะ
5: ค่ะ
4: ล้วจริงๆเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหูเลยตึงหรือเป็นเพราะอะไรหรือว่าได้ยินเสียงเด็กมากแล้วเสียงดังนานๆมันเกี่ยวอะไร
5: จริงๆการได้ยินบกพร่องเนี่ยมันสาเหตุมันก็ได้หลายอย่างนะคร
4: ับ
5: อุบัติเหตุจากยาจากหูที่มันอักเสบจากแก้วหูทะลุนะครับหรือว่าในกรณีของคุณป้าเนี่ยที่ตรวจมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของการนำเสียงบกพร่อง
4: การนำเสียงบกพร่องแปลว่าอะไรฮะ
5: ก็คือปกติเสียงที่มันเข้ามาในหูแล้วเราเข้ามาในสมองเรารับรู้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขยายเสียง
4: นะครับเข้ามาปุ๊บ
5: พอดีเสียงเข้ามาปั๊บเนี่ยเจอแก้วหูนะครับแก้วหูสั่นนะครับก็จะต่อแก้วหูเนี่ยจะต่อกับกระดูกหู
4: ซึ่งกระดูกกลอนนี่ใช่ไหมใช่ครับ
5: มีกระดูกหู3ชิ้นนะครับกระดูกหูก็จะเป็นตัวสั่นนำพาเสียงเข้าไปสู่หูชั้นในนะครับซึ่งไอ้บริเวณแก้วหูที่มันต่อกับกระดูกหูเนี่ยครับในการสั่นมันเนี่ยมันจะมีกลไกช่วยในการขยายเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีการจุดบกพร่องอยู่ในแก้วหูในช่องหูชั้นกลางในกระดูกหูเนี่ยมันจะทำให้การนำเสียงมันทำได้ไม่ดีแต่ในกรณีของคุณป้าเนี่ยภาพที่ตรวจมาเนี่ยก็คือแก้วหูดีไม่มีประวัติอุบัติเหตุด้วยนะครับสิ่งที่เจอได้ค่อนข้างเยอะก็คือภาวะกระดูกพ่อหูชั้นกลาง
4: กระดูกงอก
5: ครับ
4: ที่หูชั้นกลาง
5: ซึ่งจะเกิดบริเวณกระดูกโกลน
4: ชิ้นไหนฮะ
5: กระดูกโกลนนี่จะเป็นกระดูกชิ้นเล็กที่สุดเลยฮะซึ่งมันอยู่ติดกับหูชั้นใน
4: ฮะแล้วมันงอกมากขึ้น
5: บริเวณฐานของมันเนี่ยซึ่งปกติจะเป็นกระดูกที่มันสั่นได้นะครับพอมันมีกระดูกงอกบริเวณฐานเนี่ยก็ทำให้การสั่นเนี่ยมันดูถูกยึดติดมันพอมันสั่นไม่ได้มันเลยการนำเสียงบกพร่อง
3: อาการของคุณป้าเกิดจากกระดูกงอกขนาดเล็กไปยึดฐานของกระดูกโกลนซึ่งอยู่ในหูชั้นกลางส่งผลให้หูข้างดังกล่าวได้ยินเสียงลดลงและจากการทดสอบการได้ยินเสียงหูทั้งสองข้างของคุณป้าได้ยินเสียงในระดับที่แตกต่างกัน
5: จริงๆแล้วด้วยถ้าด้วยของอายุคุณป้าเนี่ย67 68ปีมาหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะพบเรื่องของประสาทหูเสื่อมนะครับซึ่งในเรื่องของคุณป้าเนี่ยมาตรวจแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการนำเสียงบกพร่องประสาทหูเสื่อมจะน้อยหน่อย
4: อ๋อฮะ
5: ที่น้อยหน่อยอาจจะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยผมว่าน่าจะหูตึงมานานแล้วเพราะจริงๆแล้วคนเราหูจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าเนี่ยการได้ยินเสียงดังมาในชีวิตประจำวันก็มีส่วนเยอะเหมือนกันทำให้ประสาทหูมันเสื่อมเร็วเสื่อมช้า
4: ทีนี้การรักษาพอบอกกระดูกงอกฟังดูอุ้ยแล้วชิ้นเล็กด้วยรักษาไงฮะ
5: ก็จริงๆเรื่องของกระดูกงอกหูชั้นกลางก็เจอได้พอสมควรนะครับก็มีผ่ากันแทบทุกสัปดาห์ละครับสัปดาห์ละประมาณ1-2-3เคส
4: แสดงว่าเราอาจจะเป็นอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนที่คุณป้า
5: ก็ถ้าคนที่ไม่ได้สังเกตตัวเองโดยชัดเจนนะครับบางทีกว่าจะรู้ตัวคือเรื่องอื้อเยอะมากแล้วถึงจะรู้ตัวเนี่ยครับแต่ในกรณีที่เกิดจะเป็นน้อยอยู่เราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วครับมันเฝ้าสังเกตอาการได้เพราะตัวโรคไม่ได้เป็นอันตรายอะไร
4: เป็นได้ตั้งแต่อายุเริ่มเท่าไหร่ครับ
5: โดยทั่วไปอาการที่มันจะเริ่มมีอาการเนี่ยก็จะอายุประมาณ20ปลายๆก็จะเริ่มมีอาการ
4: โอ้เท่านั้นแล้วนะฮะ
5: ครับผมแล้วมันก็จะค่อยๆเสียการได้ยินทีละนิดทีละนิด
4: แย่ลงไปเรื่อย
5: ๆใช
4: ่แล้วเขาผ่ากันตอนอายุเท่าไหร่ฮะ
5: ก็ถ้าคนไข้ที่มีอาการพอสมควรมีการได้ยินที่แย่มากกว่า40เดซิเบลเนี่ยก็อาจจะเริ่มพิจารณาการรักษาซึ่งการรักษาจริงแล้วก็มีได้2ทางนะไม่ผ่าตัดก็ได้ง่ายๆสุดก็คือใส่เครื่องช่วยฟังก็เหมือนกับคนสายตาสั้นก็ใส่แว่น
4: ครับ
5: พอเราหูได้ยินแย่เราก็ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่มีอุปกรณ์ติดตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องอีกวิธีนึงคือการผ่าตัดรักษาเราก็จะไปเอาบริเวณกระดูกที่มันงอกแล้วมันมีการยึดติดเนี่ยอันนั้นออก
4: เหมือนเลาะออกตัดออก
5: เลยออกไปเลย
4: ออกไป
5: แล้วเราก็ใส่กระดูกหูเทียมเข้าไปแทน
4: อ๋อเหรอฮะเอาชิ้น
5: กลอน
4: กลอนออกแล้วใส่กลอนเทียมเข้าไป
5: อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับกระดูกเทียม
4: อีกชิ้นนึงใส่เข้าไป
5: ใช่คร
4: ับ แล้วการ
5: เพื่อให้การนำเสียงเนี่ยจากแก้วหูส่งผ่านเข้าไปชั้นในได
4: ้ครับ
5: ใช่
4: ก็จะปกติเลย
5: ใช่
4: ของคุณป้าใช้วิธีไหนฮะ

0: ป้าวิธีไหนครับ
1: ผ่าไหมป้าหรือใส่เครื่องช่วยฟังดี
2: คุณหัวว่าไงคะ
1: ป้าหัวร้อนนี่แปลว่า
3: แล้วถามกลับโยนความหนักใจไปที่อาจารย์แล้วครับมาที่คุณหมอคุณหมอว่าไงคะป้าถาม
0: โดยหลักเนี่ยแล้วแต่คนไข้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน
3: ี่คุณหมอโยนกลับมาที่คนไข้ต่อนะครับโยนกลับมาที่คุณป้าแล
0: ้
3: ว
0: มันสามารถมันมีข้อดีข้อเสียในทั้งสองทาง
3: ครับผมยังไงบ้างฮะข้อดีข้อเสีย
0: ถ้าคนไข้เลือกการใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยมันก็หลักๆ ก็ไม่เจ็บตัวถูกไหม
3: ใช่ไม่ต้องผ่าเลย
0: ไม่เสี่ยงกับการดมยาสลบผ่าตัดมีแต่ข้อเสียคือมันมีอุปกรณ์ที่ต้องดูแลต้องพกพาต้องเปลี่ยนหาทุกเดือน
3: มันจะ
0: เกิดความ
3: ไม่ไหน
0: ปัจจุบันนี่เครื่องช่วยฟังก็ไม่ได้ขนาดใหญ
3: ่เล็กมาก
0: เล็กนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่มันต้องมาอุดในรูหูใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะไม่สบายหูคันหูได้ง่ายๆนะครับที่หูมันระบายตัวออกได้ช้า
3: ลงเหมือนใส่บลูทูธตลอดเวลา
0: ครับผมก็อาจจะมีข้อความรำคาญตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกการผ่าตัดเนี่ยโอกาสผ่าตัดสำเร็จค่อนข้างสูงมาก
3: สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: โอ้ 95% นะมีโอกาสได้ผลค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ามันก็เจ็บตัวเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงของการผ่าตัดเล็กน้อยเช่นอาจจะมีโอกาสเกิดการรับรสเพี้ยนได้นิดหน่อย
3: รับรสเพี้ยน
0: การรับรสเพี้ยน
3: มันไปเกี่ยวกันในหูกับลิ้นไปเกี่ยว
0: พอดีเส้นประสาทรับรสมันจะวิ่งอยู่หลังแก้วหูเนี่ยครับ
3: อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยผ่าตัดเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจอเส้นประสาทรับรสขวางอยู
3: ่อาจจะ
0: ต้องทางต้องเบียอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายไปได้ดีขึ้นแล้วก็หายไปได้มีส่วนน้อยเนี่ยจะเป็นถาวร
3: กินข้าวอร่อยน้อยลงบ้างตอนทุกวันนี้อยู่บ้านเนี่ยมีปัญหาไหมคุยกับลูกกับ
2: ก็เนี่ยลูกชายก็บอกคุณแม่ไปหาคุณหมอหูแน
3: ่นะแล้วพอจะผ่านี่ปรึกษาคนทางบ้านยังครับ
2: ลูกชายก็สนับสนุนว่าไปจัดการเนี่ย
3: ทีนี้การเตรียมตัวการผ่าตัดต้องตรวจต้องอะไรก่อนไหมครับในวันนี
0: ้หลักๆก็เตรียมคนไข้ตามมาตรฐานที่จะดมยาสลบผ่าตัดนะครับส่วนเรื่องของช่องหูแก้วหูเนี่ยดูทั่วไปเราก็ตรวจพื้นฐานนะว่าไม่มีการอักเสบอะไรอยู่เพราะถ้าเกิดมันมีช่องหูอักเสบอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรักษาช่องหูอักเสบก่อน
3: งั้นวันนี้ก็ตรวจช่องหูก่อน
0: แก้วหูกันนะ
3: แก้วหู
0: เดี๋ยวเชิญครับคุณครับ

0: สรุปว่าโดยรวมเมื่อกี้ตรวจไปเป็นไงครับ
1: ก็เป็นแก้วหูปกติดีครับ
0: ดีนะฮะทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้าง
0: พร้อมผ่าตัด
1: พร้อมไหมครับ
0: กายพร้อม
2: มันไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมคะ
1: ขา
2: ถามคนบอกว่า
1: ไม่มันจะมีแผลที่หน้าติ่งหูเล็กๆแค่นี้ค่ะเพราะแผลส่วนใหญ่ในรูหูมองไม่เห็นค่ะ
2: อย่างอื่นที่ว่ามันต่อไปภายหน้านะคะหมายถึงว่ามันจะยิ่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้นี่ค
2: ือมันยิ่งแย่ลงจะเป็นอักเสบอะไรนะมัน
1: อ๋อไอ้เรื่องอักเสบไม่มีเลยครับแต่ว่าถามว่าในอนาคตการได้ยินจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนรวมถึงผมด้วยนะฮะวันที่ผ่านวันคืนที่ผ่านไปการได้ยินก็มีโอกาสจะลดลงได้ตามวัยนะครับผมแต่ถ้าเกิดในแง่ของโรคเนี่ยพอรักษาปุ๊บจะได้ยินดีขึ้นเลยครับ
0: ผ่าแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสังเกตอาการ
1: ก็คือ1คืนนะครับ
0: 1คืน
1: เพื่อให้การเรียนรู้ศึกษามันดีขึ้น
0: ครับกลับไปปุ๊บจะต้องระวังอะไรกับข้างที่ผ่าตัดไปต้องดูแลไงฮะ
1: โดยทั่วไปหลังผ่าตัดมันจะมีผ้าอยู่ในหูครับประมาณสัปดาห์นึงก็เหมือนหลักการทั่วไปฮะไม่ให้น้ำเข้าหูแล้วมีแผลข้างหน้านิดหน่อย
0: ครับ
1: พอหลัง1อาทิตย์เอาผ้าในหูออกคนไข้ก็จะรู้สึกถึงการได้ยินที่ดีขึ้นชัดเจนครับ
0: วันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินว่ามันมีกระดูกหูงอกและทำให้การได้ยินของเราลดลงนะครับเราเข้าใจแต่ว่าพอสูงวัยไปปุ๊บประสาทหูเสื่อมก็จะหูตึงอะไรเงี้ยนี่มันเป็นตั้งแต่หนุ่มสาวไอ้กระดูกงอกเนี่ยเราสังเกตยังไงครับว่าเราอาจจะมีกระดูกงอกอยู่โดยเราจะไม่รู้ตัวสังเกตอาการตัวเองได้ไหมครับ
1: สังเกตอาการด้วยตัวเองเนี่ยหลักๆมันก็ต้องอาศัยคนรอบข้างครับ
0: ค
1: นรอบข้างไม่จะบอกเราได้ว่าเอ๊ะทำไมเรียกแล้วไม่ค่อยหันหรือว่าคุยกันต้องใช้เสียงดังมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนรอบข้างก็จะบอกได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้โดยทั่วไปมักจะพูดเบาลงกว่าธรรมดา
0: พูดเบาลงทำไมฮะ
1: เพราะปกติถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีการนำเสียงบกพร่องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะครับซึ่งรวมทั้งโรคกระดูกงอกหรือว่าสาเหตุอื่นๆด้วยเนี่ยจะพูดเบาลงเพราะว่าเสียงมันจะก้องอยู่ในศีรษะมากขึ้นคือเดี๋ยวเวลาคนเราพูดเนี่ยเราจะพูดให้ตัวเองได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ที่มีประสาทหูเสื่อมกลุ่มนี้จะพูดดังมากแต่ถ้าเกิดเป็นการเสียงได้ยินแบบการนำเสียงบกพร่องแบบคุณป้าเนี่ยนะครับ
0: กระดูกงอก
1: พอการนำเสียงบกพร่องเนี่ยเสียงมันจะก้องในตัวเอง
0: พูดนิดเดียว
1: พอเราพูดเบาเนี่ยเสียงมันจะกังวานในศีรษะละแล้วคนไข้กลุ่มนี้ก็จะพูดค่อนข้างเบา
0: หนึ่งทำไมพูดเบาจังพูดดังหน่อยสองคือเรียกทำไมไม่หัน
1: ซึ่งไอ้เรียกไม่หันเนี่ยมันก็เป็นแน่ทั้งเรื่องของประสาทหูหรือว่าการนำเสียงบกพร่องใช่ไหม
0: ก็มาประกอบกันแต่ถ้ามีใครทักเราแบบนี้บ่อยๆขึ้นตรวจเถอะใช่ไหมฮะครับแล้วก็สามารถจะผ่าตัดได้รักษาได้
1: สามารถผ่าตัดรักษาได้ครับใช่
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมาก

0: นะครับที่ให้ความรู้กับเราว่ามันก็มีโรคมีอาการอะไรแบบนี้กับหูของเราได้เพิ่มเติมกระดูกหูงอกโอ้ใครไปคิดว่าจะมีมันไปงอกได้ตรงไหนยังไงนะฮะแล้วเป็นไปได้ขอบคุณป้าคุณสีด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ใครที่มีอาการปวดข้อมือบ่อยๆพลาดไม่ได้ช่วงหน้าครับเคสสุดท้ายของห้องตรวจวันนี้ใครก็ตามที่ใช้มือหนักๆบ่อยๆแล้วมีอาการปวดไม่หายสักทีจะเป็นเพราะอะไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: พอดีปวดข้อมือมากเลยค่ะเป็นมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วจนแบบว่าก็ทานยาแก้ปวดบ้างแต่ก็ไม่หายรู้สึกปวดแล้วแบบยกอะไรไม่ได้เลยมันตึงแบบเวลาเราหยิบของเนี่ยแบบรู้สึกแบบมันคอนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดสะดุ้งเจ็บมันก็ไม่ได้เจ็บทีพอ2อาทิตย์มาเนี่ยรู้สึกมันเวลาเราหยิบของปุ๊บเนี่ยมันจะแป๊บเลยแล้วนอนกลางคืนเนี่ยมันจะปวดนื้อตลอด
2: วันนี้คุณธนภัทรมาหาอาจารย์วิทยเชษฐ์เพราะอะไรครับมีอาการอะไรคร
1: ับ คือจะเจ็บข้อมือค่ะรู้สึกเจ็บมากเลยช่วงนี้
2: เจ็บข้อมือตรงนี้อุ้ยดูเหมือนบวมๆใช่มั้ยอาจารย
3: ์ใช่ครับใช่ครับมีบวมตรงนี้ด้วย
2: แต่ดูบวมช่วงนี้ครับเจ็บนี่เจ็บแบบไหนยังไงฮะ
1: คือมันเหมือนแบบแป๊บเลยค่ะเวลานิ้วเนี้ยมันกดไม่ได้แบบมันจะเกร็งไม่ได้เลยถ้าเรารู้สึกแบบอย่างเงี้ยมันจะสะดุ้งเลยมันจะเสียบขึ้นใหม่เลยอ
3: ่
1: ะ
3: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับ
1: สองอาทิตย์แล้วอาจารย์
3: ไปโดนอะไรมาหรือเปล่า
1: ไม่ได้โดนเลยค่ะพอดีแบบรู้สึกอะรู้สึกตอนแรกรู้สึกเจ็บไม่มากพอมา 2-3 วันเนี้ยแล้วเอ๊ะเราบิดผ้าไม่ได้เลยใช่แบบเรา
2: คือบิดปุ๊บขยับนี้ปุ๊บนี
1: ่มันเจ็บมากเลย
2: แป๊บมาเลยแล้วมันแป๊บไปถึงไหนฮะแป๊บไปไกลไหมฮะ
1: ขึ้นข้อศอกแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันจะล้าแขนข้างเนี้ยมันปวดแล้วมันจะล้ามากเลย
2: ครับเป็นข้างซ้าย
1: ข้างซ้าย
3: ปกติก็น่าจะมีไปโดนอะไรมาบ้างนะแต่นี่ไม่มีประวัติที่จะโดนอะไร
2: โดนอะไรมาบ้างนี่จำไม่ถึง
3: โดนกระแทกโดนอะไรต่ออะไรทีนี้กรณีแบบนี้อาจจะมีคล้ายๆมีการใช้งานที่เยอะเกินไป
2: ครับทำงานอะไรครับ
1: คือนั่งพิมพ์งานนะคะ
2: พิมพ์งาน
1: เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ค่ะ
2: งั้นพิมพ์ตลอดทั้งวันนี้แหละฮะ
1: ทั้งวัน
2: มาถึงปุ๊บเข้างานก็พิมพ์ครับเที่ยงกินข้าวพอบ่ายมาพิมพ์อีกแล้ว
1: ต้องคีย์พวกคะแนนอะไรพวกนี
2: ้ตลอดเลยไหมฮะ
1: ตลอดค่ะ
2: ทุกวันทำ
3: ดูงานก็ไม่น่าจะหนัก
2: ก็พิมพ์เฉยๆนะแล้วถ้าวางถูกต้องก็ไม่น่าจะปวดข้อมือไม่น่าจะแปรใช่ไหมอาจารย
3: ์น่าจะมีงานบ้านเสริมด้วยละมั้ง
1: ก็ทำด้วยก็ทำด้วย
3: ทำอะไร
2: จังหวะบิดผ้าอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่ก็เก็บกวาดเช็ดถูอะไรทำเนี้ยตอนนี้มันจับอะไรไม่ได้แล้ว
3: งานแม่บ้านนะ
1: แม่บ้านคือเรียกว่าเช้าขึ้นมาเริ่มทำงานนี่8ชั่วโมงก็ต้องอยู่ในลักษณะนี้ค่ะ
2: แต่นี่จะเป็นเพราะงานที่ทำต้องพิมพ์ตลอดเวลาหรือว่าการทำงานบ้านที่ทำให้ปวดเงี้ย
3: คือคนที่พิมพ์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนส่วนใหญ่ที่เราเจอก็เจอในพวกแม่บ้านเป็นส่วนใหญ
2: ่
3: ผู้ชายไม่ค่อยเป็น
2: การปวดตรงข้อมือที่บอกปวดแปลบเนี่ย
3: ส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงที่ทำงานบ้าน
1: ตอนนี้ลักษณะการแบบยกของละครอย่างเงี้ยไม่ได้
3: ไ
1: ค
3: ือ
1: เรายกถ้วยชามข้าวหรือ
3: แบบเนี้ยเป็นงานบ้าน
1: แบบเนี้ยแบบคอนอย่างเงี้ยเราไม่
3: เป็นการใช้งานและลักษณะแบบยกแบบนี้
1: หยิบอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเจ็บตรงนี้มาก
3: เมื่อไหร่ที่ใช้นิ้วโป้งจิกลงไปก็จะไม่เป๊ะก็จะเจ็บตรงนี้
2: จะเจ็บ
3: แต่เมื่อไหร่ใช้แบบนี้นะครับไม่ใช้นิ้วโป้งลองดูนะครับไม่ใช้นิ้วโป้งลองทำแบบนี้เจ็บ
1: ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บ
3: ลอง
1: อย่างเงี้ยไม่ได้เลย
3: ไอ้ฮิ้วก็ไม่ได้ใช้นิ้วโป้งนะงานฮิ้ว
1: ใช่มันจะ
3: ฮิ้วเนี่ยก็จะใช้แค่พอ4นิ้วนิ้วโป้งไม่ได้ใช้ก็จะไม่เจ็บ
2: ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้นิ้วโป้งรับน้ำหนักหรือไปกดอะไรแบบนี้จะเจ็บ
3: คิดว่าน่าจะเป็นอาการที่มีเอ็นอักเสบบริเวณข้อมือถ้าปวดตรงนี้แล้วเป็นผู้หญิงนะครับทำงานบ้านด้วยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเจ็บตรงข้อมือคนไข้จะบอกปวดตรงนี้ส่วนถ้าชี้ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นตรงนี้อักเสบ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ตรงนั้น
3: ตรงนี้วิธีตรวจง่ายมากเลยก
2: ็ให้ทำไง
3: ฮะให้ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะถ้าอย่างนี้ไม่เจ็บใช่ไหม
1: ไม่เจ็บค
3: ่
1: ะ
3: พอให้กำนิ้วโป้งไปนะครับลองทำอย่างเงี้ยลองกำนิ้วโป้งกำลงไปในมือครับแล้วพอเราละอย่างนี้ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับพอเราบิดแบบนี้นะครับบิดพอบิดเนี่ยออก
2: ร้อง
3: บางคนหมอทำแรงไปเจ็บร้องไห้เลยนี่ผมไม่ทำผมทำแค่นี้พอนะอ
2: ย่างนี้เจ็บเลยใช่ไหม
3: แค่นี้ก็เจ็บแล้วนี่ผมพยายามบิดลงมานิดเดียว
2: เพราะอะไรฮะ
3: เพราะว่านี่เป็นการยืดเอ็นที่อักเส

0: เสบ
1: เอ็น
0: ตรงนี้
1: แสดงว่าตรงนี้เอ็นตรงนี้อักเสบแต่ที่เห็นเราปูดๆนี่เกี่ยวกับกระดูกไหมฮะ
0: อันนี้เป็น
1: บวมขึ้นมา
0: เยื่อที่บวมขึ้นมาเกิดจากการอักเสบดูข้างนี้นะครับต่างกันนะครับมองปั๊บรู้เลยว่าบวม
1: ข้างนี้บวมกว่าข้างนี้บวม
0: อันนี้ไม่บวมนะครับไม่บวมเห็นไหมครับแล้วข้างนี้เนี่ยถ้ากระดกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเอ็นตรงริมรอยขึ้นมา
1: อ๋อใช่ตรงนี้นะฮะ
0: เนี่ยเอ็นนี่ขึ้นมา
1: ชัดเลยนะ
0: ชัดเลยนะครับอันนี้คือไปเอ็นที่เราใช้ในการกระดกหัวแม่มือนะครับทีนี้พอเวลาอักเสบนะครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดูขึ้นมาเนี่ยจะเห็นตรงนี้หน่อย
1: แต่ตรงนี้จะเพราะว่ามันบวม
0: นะครับตรงนี้มันมีปลอกหุ้มเอ็นอยู
1: ่ครับ
0: มีปลอกหุ้มเอ็นอยู่ขอโทษนะครับขอเขียนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: ตรงนี้จะมีปลอกหุ้มเอ็นอยู่นะครับถ้าผมวาดให้ดูนะครับก็จะเป็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ป
0: ลอกหุ้มเอ็นจะเป็นแบบนี้นะครับ
1: อ
0: ันนี้เรียกปลอกหุ้มเอ็นทีนี้ก็จะมีเอ็นมา2เส้นนะครับที่มาขยับหัวแม่มือเอ็นตรงนี้ลอดมาใต้ปลอกน
1: ี
0: ่ปลอกนี้ก็เหมือนอุโมงค์นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีเอ็น2เส้นลอดมาตรงนี
1: ้
0: อันนึงมาตรงนี้นะครับนะครับอีกอันนึงก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็จะลอดมาตรงนี้พอเวลาที่มีการใช้งานนิ้วหัวแม่มือมากเช่นการยกการหิ้วการหยิบจับอะไรใช้หัวแม่มือแรงๆเนี่ยเอ็นตรงนี้จะมีการอักเสบพออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เยื่อหุ้มเอ็นอันเนี้ยบวมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีการบวมตรงนี้นะครับ
1: ครับบวมนี่คือบวมตรงเอ็นหรือว่าตรงปลอก
0: บวมทั้งหมดนะครับบวมทั้งเอ็นที่อยู่ใต้ปลอกนี้ด้วยแล้วก็เยื่อหุ้มเอ็นที่อักเสบมากๆก็จะบวมแบบนี้ปกติก็ไม่ค่อยบวมแบบนี้แต่เคสนี้ชัดมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการงอนิ้วหัวแม่มือลงมาเนี่ยเอ็นตรงนี้จะโดนยืดนะคร
1: ับ อ๋อฮะ
0: แล้วเรา
1: พอบิด
0: จับบิดลงมาอีกนิดหน่อยเขาจะเจ็บมากข
1: ึ้
0: นอันนี้เราเรียกว่าฟิงเกิลสไตล์เทสถ้าทดสอบแบบเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่ามีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเจ็บปุ๊บก็ใช่เลย
0: ใช่เลย
1: เป็นที่เอ็นตรงนี
0: ้เป็นแน่ๆ
1: อักเสบแน่นอน
0: เสบแน่นอน
1: คือวินิจฉัยตรงนี้ได้เลย
0: ได้เลยครับทันที
1: น่าจะ 100% เลยมั้ย
0: 100% คร
1: ับ
0: ตรงนี้นะครับต้องดูดีๆบางคนบอกเจ็บแต่มาเจ็บตรงนี
1: ้
0: แต่ถ้าเจ็บตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสื่อมในคนสูงอายุคนนี้เช่นอายุ70 80แล้วบอกเจ็บตรงนี้นะครับทำแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยอาจจะแปลผลผิดไม่ได้เจ็บตรงนี้แต่มาเจ็บตรงนี้แทนโคนนิ้วหัวแม่มือ
1: คือนั่นคือข้อเสื่อม
0: ตรงนี้จะมีข้อนี
1: ้
0: ตรงนี้จะเป็นข้อเสื่อมตรงนี้ได้ห่างกันนิดหน่อย
1: แสดงว่าอันนี้เป็นข้างซ้ายแต่ข้างขวายังไม่มีอาการก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเชื่อมหาต่อไปอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: ครับมีความเสี่ยงแต่ระวังว่าจะไม่เป็น ถ้าบอกว่าเป็นคนไข้ใจเสีย
1: เหมือนเราขู่ไว้ก่อน แต่ก็ถ้าจากการใช้งานหรือท่านผู้ชมคุณแม่บ้านที่ทำงานบ้านก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทั้งสองข้าง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้รักษายังไงฮะ
0: การรักษาก็มี2แบบแบบแรกเราก็ให้ยารับประทาน
1: ครับ
0: แล้วก็ให
1: ้แก้อักเสบเนี่ยแหละ
0: ยาแก้อักเสบทานแล้วก็อาจจะใช้เฝือกอ่อนพยุงข้อมือไว้ไม่ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือเยอะ
1: ครับมันล็อกเอาไว้นะ
0: ล็อกเอาไว้ไม่ให้ใช้เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนไข้แบบเนี้ยถ้าเราไปล็อกเขาก็จะ
1: ทำงานไม่ได้เลย
0: ทำงานไม่ได้ต้องลางานเป็น
1: นานแค่ไหน
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีรวบรัดแล้วก็ฉีดยาเลยให้หายอักเสบโดยเร็วแต่ว่าฉีดยาแล้วถ้าไม่หายนะครับก็อาจจะไปผ่าตัดซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครชอบผ่าตัดแล้วใช้เป็นวิธีสุดท้าย
1: ครับก็คือรับประทานยาฉีดยาตัด
0: ผ่าตัด
1: ผ่าตัดนี่ต้องเข้าไปทำอะไรกับเส้นเอ็น
0: ผ่าตัดเราก็จะเข้าไปกรีดอันนี้ออกนะแล้วก็จะลงมีดตรงนี้นิดนึงประมาณสัก2เซนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปกรีดปลอกคุ้มเอ็นอันนี
1: ้ครับ
0: ให้มันขาดออกจากกันก็เป็นการขยายให้เอ็นที่โดนหุ้มอยู่เนี่ยนะครับเอ็นที่บวมอยู่เนี่ยมันไม่โดนรัดมากนะครับพอเราคลายออกอาการอักเสบก็จะลดลง
1: แล้วพอกรีดเสร็จพอหายต้องมาเอาทำให้ปลอกมันกลับมาคืนสู่สภาพเดิมรัดเหมือนเดิมไหม
0: มันจะหายมันเอง
1: หรือมัน
0: แล้วคือเราคลายมันไปแล้วเนี่ยก็จะหายในลักษณะที่หลวมขึ้น
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าเราใช้ฉีดยาไปก่อนดีกว่านะ
1: ฉีดยาดีกว่านะครับ

0: ฉีดไปแล้วนี่ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะดีขึ้นหรือว่าจะหายปวด
1: ก็โดยมากก็สองสามวันก็จะดีขึ้น
0: สองสามวันนั่นเอง
1: ตอนนี้ยาสเตียรอยด์ก็จะออกฤทธิ
0: ์ครับ
1: วันสองวันก็รู้สึกอาการเสพลดลงก็จะหายเจ็บตอนนี้มีฤทธิ์ยาชาอยู่ด้วยคนไข้จะรู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้หายแล้วอะไรเงี้ยดูนะนี่ฉีดไปแล้วประมาณครึ่งนาทีนะพอเราทำเนี่ยบางทีคนไข้บอกโอ้ยหายแล้วจริงๆยังนะมันนี่เป็นฤทธิ์ยาชา
0: เจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บแล้ว
0: ยาชาอยู่ตรงไหนฮะ
1: ผสมอยู่ใน
0: สเตียรอยด์
1: ครับใช
0: ่โอ้โห
1: ดูว่าหายยังไม่หายนะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นต้องพักมือก่อนแต่วันนี้ผมจะให้ยารับทานด้วยนะครับเป็นยาแก้อักเสบนะครับ
0: แต่โดยพฤติกรรมที่เราไม่หายปวดสักทีปวดต่อเนื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังทำงานบ้านอยู่ต่อเนื่องมันก็ยังต้องอักเสบต่อไปใช่ไหมทีนี้สมมุติว่าถ้าไม่มาหาหมอเราก็ยังไม่หยุดทำงานทำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เหมือนคุณนันทพัฒน์มาวันนี้ฉีดยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะไปถึงขั้นไหนจะแย่ไป
1: คือถ้าเป็นมานานๆเช่นเป็นมา6เดือนอะไรเงี้ยนะครับ
0: โอ้มีคนเป็นมานาน
1: เป็นมานานแล้วก็บางคนเนี่ยไปฉีดยามาหลายครั้งแล
0: ้
1: วฉีดมาครั้งที่หนึ่งไม่หายแล้วก็มาฉีดขั้นที่2นะครับบางคนก็ขอฉีดถึงขั้นที่3แต่โดยมากเนี่ยขั้นที่2เราฉีดแล้วกลัวละ เพราะฉีดหลายครั้งเอ็นจะเปื่อยจะมีเอ็นขาดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดเพียงครั้งเดียวนะครับพอครั้งต่อไปถ้าไม่หายจริงก็ผ่าตัดแล้วเพราะผ่าตัดนี่ได้ผลดีแต่ว่าจะแทบจะ 100% อยู่นะครับแต่ว่าผ่าตัดเนี่ยเป็นคนสิ่งที่คนไม่ชอบ
0: ใช่
1: เพราะว่ามีแผลแล้วก็ต้องพักงานนาน
0: ทีถ้าเราจะป้องกันตัวเองก่อนหน้านั้นนะครับที่จะไม่ต้องมาหาคุณหมออย่างที่คุณนันทพัฒน์ทำงานอยู่งานบ้านก็ต้องทำงานประจำก็ต้องมีเนี่ยเราจะดูแลเส้นเอ็นของเราไงให้มันไม่มีปัญหาแบบนี
1: ้คือก็หลีกเลี่ยงงานที่ใช้นิ้วแม่มือมากๆนะที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบคือลักษณะของการยกแฟ้มเนี่ยนะอย่างถ้าทำงานอันนี้เขาทำงานด้านการศึกษา
0: ครับผม
1: ก็จะมีเรื่องยกแฟ้มเวลายกเนี่ยบางทีเรายกที
0: แล้วก็พอยกปุ๊บนิ้วนี้ก็
1: ขอให้ใช้สองมือรวบแล้วก็สอดงี้นะครับอันนี้ก็ประคองไว้เบาๆเท่านั้นเองก็จะช่วยได
0: ้ดีกว่าเพราะบางทีเราด้วยความเคยชินใช่ไหมยกหนักๆกองใหญ่ๆก็ยกมาอย่างนี้เลยงั้นน้อยๆหลายๆเที่ยวดีกว่าใช่ไหมประคองเส้นเอ็นของเรา
1: ไม่ให้มันอักเสบมาก
0: งั้นก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีว
1: ิ
0: ตขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนันทพัฒน์นะครับ

วัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะมันผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

ำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าหญ้าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ LINE มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรใน LINE ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยาย

0: ต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
1: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3 นิ้วแตะบนหน้าจอ2 ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ
1: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
2: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
1: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้ายเอชไอวีก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
4: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษา
1: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับ
4: ก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีก
1: ถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของอื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรัดคิวหมอรามามาพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้วันจันทร์ที่9พฤษภาคมนะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลทั้งออฟไลน์ออนไลน์ทั้งทีวีทั้งออนไลน์ที่เราออกอากาศช่องทางของรามาชาแนลพบกันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสภาพแวดล้อมของคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรทักทายกันได้นะคะบอกกันได้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาบอกกับคุณผู้ชมรามาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามาตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆในรายการเลยนะคะเช่นเคยค่ะ2ช่องทางหลักๆที่จะถามคำถามกันแล้วก็ให้คุณหมอตอบสดๆในรายการช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์มาค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอนะคะ023547105 023547105จดไปเลยนะคะเริ่มโทรได้เลยนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรายการลัดคิวหมอรามาตอนนี้นะคะวันนี้2คุณหมอนะคะ2อาจารย์หมอที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์มิวค่ะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์กอล์ฟสวัสดีค่ะอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับอาจารย์กอล
2: ์ฟสวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้มาทั้งอาจารย์มิวมาทั้งอาจารย์กอล์ฟคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเจ็บปวดทางกระดูกสันหลังทางข้อทางอะไรงี้ถามค่ะ2คนนี้ตัวจริงในวงการเรื่องของกระดูกและข้อด้วยนะอาจารย์กอล์ฟและอาจารย์มิวค่ะไหนๆเนี่ยอาจารย์ทางด้านนี้มานะคะเรื่องของการปวดต่างๆนานาในร่างกายเนี่ยมันมีสิ่งที่หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์กอล์ฟอาจารย์มิวว่าการเป็นไมเกรนที่ปวดหัวปวดหัวข้างเดียวปวดหนักกับออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมบางคนนี่ก็ปวดหัวนะปวดหัวปวดกระบอกตาปวดไปมันต่างกันยังไงทั้งเรื่องของการเจ็บปวดโรคภัยอาการของโรคการรักษาต่างกันอย่างไรไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: เมื่อภาระหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จและเสร็จตามกำหนดเวลาโดยละเลยสุขภาพของตนเองนางสาวสุจิตเมืองสุขบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชนหรือคุณเอกในวัย48ปีกำลังประสบปัญหานั้นด้วยตนเองจากที่นั่งทำงานและใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อเร่งงานให้เสร็จตรงเวลาโดยลืมใส่ใจถึงท่านั่งและโต๊ะทำงานที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดซึ่งที่ผ่านมาคุณเอกยอมรับว่ามีอาการปวดคอบ่าไหล่บ้างและเมื่อนวดก็จะดีขึ้นแต่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอาการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอาการปวดไหล่น้อยลงแต่กลับมาปวดบริเวณด้านหลังหูท้ายทอยมากขึ้นและปวดอยู่ข้างเดียวจนคิดว่าเป็นไมเกรน
4: อาการช่วงบ่าที่เราเริ่มแรกอะค่ะน้อย

0: ลงแต่ไปรวมศูนย์อยู่ตรงด้านหลังหูท้ายทอยเนี่ยค่ะเหมือนรู้สึกเลยว่ามันเป็นก้อนหรือว่าเป็นจุดอยู่ที่เดียวอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยแบบว่าลองกดนวดมันก็ทุเลาลงแต่คราวนี้คือเรากดแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นเราก็ยังคิดว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเครียดกับงานไหมอาจจะเป็นอาการของไมเกรนก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งหลังจากที่เริ่มปวดอะค่ะประมาณ3วันกลับไปบ้านคือนอนไม่ได้คือนอนแล้วมันไม่หลับปวดค่ะปวดมากคือไม่ทานยานะคะเพราะคิดว่าอาการปวดเนี้ยถ้าเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มันน่าจะหายค่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังปวดอยู่แล้วก็จะปวดหนักตอนช่วงกลางคืนตัดสินใจไปหาหมอก็ไปกลางคืนนั่นเลยค่ะแล้วก็บอกหมอว่าเป็นแบบนี้คือเล่าให้ฟังในลักษณะที่เล่าไปอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าจากลักษณะของงานด้วยท่านั่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ใช่อาการปวดหัวแบบเป็นไมเกรนค่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของออฟฟิศซินโดรมที่เริ่มต้นแล้ว
1: คุณหมอเจ้าของไข้ได้แนะนำให้คุณเน่งฝึกทำกายภาพเองเบื้องต้นพร้อมกับเปลี่ยนอริยาบถในการทำงานอยู่เสมอไม่ให้นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณเน่งทำเพิ่มนอกเหนือจากนี้คือการเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์
0: ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนโต๊ะค่ะปลดโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์มาได้หลังจากที่หาคุณหมอประมาณ1สัปดาห์ก็เปลี่ยนเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรานึกได้เราก็จะลุกอะค่ะแต่มันก็ยังมีบางครั้งที่เรายังเผลอเลอลืมไปนั่งทำงานนานๆนะคะก็มีอาการปวดกลับมาบ้างแต่ไม่ได้หนักมากคิดค่ะว่ามันจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ขยับตัวตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะมันมีเผลอเลอแล้วมันก็มีลืมอะค่ะซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วย
1: แม้จะผ่านมา2เดือนแล้วคุณเน่งก็ยังไม่แน่ใจว่าอาการออฟฟิศซินโดรมจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะหากเป็นอีกครั้งจะรบกวนการใช้ชีวิตมากเนื่องจากจะปวดทรมานกินยา ก็เอาไม่อยู่ดังนั้นคุณเน่งจึงได้ฝากทิ้งท้ายมายังทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงานว่าควรหมั่นสังเกตตนเองหากวันหนึ่งมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากขึ้นไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบหาสาเหตุแก้ปัญหาก่อนที่อาการปวดจะลุกลามและต้องนำไปสู่การกายภาพในที่สุด
2: โอ้โหอาการแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่นี่เอ้ยเป็นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้คนนั่งโต๊ะทำงานกันใช่ไหมคะอาจารย์มิวคะอาจารย์ก๊อฟด้วยนะถามอาจารย์ก๊อฟด้วยวิธีการที่คุณเหน่งทำเนี่ยในการดูแลตัวเองถูกต้องหรือยังคะควรจะเสริมอะไรอีกไหมคะ
3: ที่จริงก็ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการที่ไม่ควรนั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเลยครับบางทีถ้าเกิดนั่งทำงานสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนอริยบทหรือว่าเปลี่ยนท่าทางอย่างที่บอกบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านั่งของเขาเวลาทำงานยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้คือนั่งอ่ะถึงจะเปลี่ยนเก้าอี้เปลี่ยนโต๊ะแล้วนะครับแต่นั่งยังหลังค่อมอยู่เลยครับเหมือนนั่งหลังค่อมแล้วก็คอยื่นไปด้านหน้าอย่างครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเลยเป็นหลักก็คือเวลานั่งเนี่ยให้เหมือนยืดไหล่ขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งคอให้ตรงมองอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะพิงไปเลยแต่ว่าไหล่เนี่ยห้ามห่ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังนั่งห่ออยู่ถึงแม้จะเปลี่ยนลักษณะเก้าอี้แล้วเขาก็ยังเหมือนนั่งให้เก้าอี้ถอยไปด้านหลังแล้วห่อตัวอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับเราต้องนั่งให้เต็มก้นแล้วก็นั่งให้พิงไปเลยแล้วก็ขยับเก้าอี้เข้าใกล้อีกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าครับ
2: ค่ะก็คือ1ปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมปรับพฤติกรรมการ1ก็อย่านั่งนานเกินไปชั่วโมง2ชั่วโมงต้องพักทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านั่งจริงๆเนี่ยเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเดียวแต่ถ้ามันนั่งอย่างนี้มันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างถ้าอาจารย์ก๊อฟมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์ก๊อฟแต่อย่างนี้ค่ะดิฉันสงสัยว่าทำไมทีแรกเนี่ยคุณเหน่งถึงสับสนระหว่างการเป็นไมเกรนกับออฟฟิศซินโดรมอาการมันใกล้เคียงมากเลยเหรอคะ
3: ที่จริงอะครับการเป็นไมเกรนอะมันจะมีหลักการในการวินิจฉัยนะครับ
2: คุ
3: ณตาเพราะว่าแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบมีหลักการว่าเป็นตั้งแต่ในช่วง4ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก็คือ4ชั่วโมงถึง3วันจะแอดแท็กก็คือมีการปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียวเนี่ยประมาณ5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ครับ แล้วก็คือเวลาปวดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะพิเศษของการปวดไมเกรนก็คืออย่างที่เรารู้กันว่า จะปวดข้างเดียวอย่างนี้ครับพี่ตาแล้วบางทีบางคนจะมีลักษณะของการปวดไมเกรนเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเหมือนรู้สึกมันตุบๆอะครับเคยได้ยินไหมครับพี่ตาลักษณะเหมือนปวดตุบๆปวดเหมือนแบบมีแบบเส้นเลือดแบบกระตุกอยู่ตรงนั้นเส้นเลือดแบบว่าตุบๆอยู่ตรงบริเวณนั้นอันนี้คือจะเป็นการปวดที่เหมือนไมเกรนนะครับแล้วก็อาการปวดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกอาการต่างๆเช่นการที่แพ้แสงหรือแพ้เสียงดังๆหรือว่าบางทีอากาศ
4: ปวดตรงท้ายทอยบางทีถ้าไม่ไปตรวจก็จะบอกยากนิดนึงนะครับว่าเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นไอออฟฟิศซินโดรมนะครับ
2: ค
4: ือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเขาเป็นอาการได้ตั้งแต่ท้ายทอยไปยันไหล่เลยครับ
2: ถึงนี่เลย
4: นะครับ
2: ถึงไหล่เลย
4: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อคอเนี่ยเขาเริ่มเกาะตั้งแต่บริเวณของท้ายทอยนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยไปเกาะตรงบริเวณของกระดูกส่วนหลังนะครับบางกล้ามเนื้อเนี่ยยืดยาวไปจนถึงข้อหัวไหล่เลยครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดยาวๆเป็นมัดไหนก็ได้นะครับ
2: ค่ะ
4: นะครับส่วนไมเกรนเนี่ยครับก็อย่างที่อาจารย์เลยฮะมันปวดหัวปวดหัวก็ปวดท้ายทอยคือถ้าปวดหัวมันคงวินิจฉัยไม่ยาก
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ไมเกรนหลายคนก็ปวดหัวข้างเดียวก็จะเป็นศีรษะใช่มั้ยครับแต่ถ้ามันปวดท้ายทอยบางทีต้องแยกนิดนึงครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ครับ
2: ก็คือต้องแยกแล้วก็รักษาที่จุดที่ก่อกำเนิดอาการปวดคือไปรักษาก่อนถ้าเกิดว่าปวดเพราะออฟฟิศซินโดรมก็ต้องไปคลายกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะอาจารย์กอล์ฟแนะนำยังไงอาจารย์มิวแนะนำว่าควรจะดูแลตัวเองอย่างไรให้อาการไม่ลุกลามหนักขึ้นนะคะ
4: ครับก็ถ้าวินิจฉัยได้นะครับก็คงต้องอย่างแรกคือต้องทำให้ลดปวดก่อนนะครับการลดปวดก็มีหลายวิธีนะครับการรับประทานยานะครับการนวดนะครับการประคบนะครับการทำให้กล้ามเนื้อที่เกร็งตัวตรงนั้นนะครับคลายตัวลงนะครับเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วเราก็ไปปรับกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากการทำงานนี่แหละครับถ้านั่งเหมือนที่อาจารย์มิวบอกการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็มีผลนะครับ
2: อ
4: ีกผมยกตัวอย่างเช่นเรามีโต๊ะในอดีตเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นโต๊ะเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
4: โต๊ะที่มันมาตรฐานตรงบริเวณของโต๊ะเดสก์ท็อปก็จะมีลิ้นชักเอาไว้วางแป้นคีย์บอร์ด
2: วางอย่างนี้ต่ำหน่อยเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้
4: ใช่ครับใช่ครับแต่ในปัจจุบันเป็นไงครับคือพอมีแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราทำงานหลังเราตั้งตรงนะครับแขนชิดลำตัวก็สองงอ90องศาแล้วมือเราก็จะอยู่ที่แป้นคีย์บอร์ดพอดีในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแป้นคีย์บอร์ดวางอยู่บนโต๊ะระดับเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือเราใช้โน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะสูงกว่าปกติแล้วฮะ
2: มันก็จะอย่างนี้มันก็จะยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ
4: ใช่ครับพอยกขึ้นเนี่ยครับ
2: มันก็เกร็งเนาะเกร็งที่บ่า
4: เกร็งตั้งแต่คอเลยครับคอบ่าไหล่เกร็งตลอดเวลาเลยครับ
2: ค่ะ
4: อันนี้ก็ต้องไปลองเช็คดูนะครับหรือพอเราใช้โน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเดสก์ท็อปมันเคยสูงใช่ไหมครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: พอใช้โน้ตบุ๊กทำงานนะครับโน้ตบุ๊กอยู่ต่ำนะครับระดับก็ต่ำกว่าเดสก์ท็
2: อ
4: ปนะครับเราก็ต้องก้มตลอดเวลาสายตาก็มองลงไปหรือนั่งคอคุ้มๆตัวคุ้มๆเพื่อให้ตาอยู่ระดับเดียวกับกลางจอแบบนี้ครับ
2: ค่ะ
4: ทุกอย่างเนี่ยฮะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมกันได้ก็ต้องไปปรับพฤติกรรมการใช้งาน
2: ค่ะอาจารย์มิวครับพอมีอาการแบบนี้ปวดเมื่อยอ่ะเขาก็จะนึกถึงหนึ่งไปนวดเนาะไปนวดนวดแผนไทยนวดสปาหรือกายภาพบำบัดอาจารย์มิวแนะนำสิคะว่าการคลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะวิธีการ
3: ครับที่จริงที่อาจารย์ก็บอกเหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่า1คืออาการปวดเนี่ยปวดมากไห
2: ม
3: ถ้าปวดมากส่วนมากประมาณจะให้แบบคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยครับเต็ม10คือปวดที่สุดในชีวิตเลยถ้ามันเกิน4ถึง5แล้วอ่ะครับระดับเนี้ยก็อาจจะต้องควรกินยาพวกยาลดการอักเสบยาลดปวดยาคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาการปวดดีขึ้นเราอาจจะต้องดูว่ามีลักษณะของการอักเสบไหมการอักเสบที่ว่าก็คือลักษณะจับแล้วมันแบบร้อนบวมแดงเทียบกับอีกข้างนึงอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีการอักเสบเยอะอยู่การที่จะไปยืดทันทีเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดยังมีการอักเสบค่อนข้างเยอะเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นประคบเย็นร่วมด้วยไปก่อนในช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดอาการอักเสบมันดีขึ้นและดูอาการแบบค่อนข้างดีขึ้น ลดลงไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ยืดเหยียดได้ซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนแบบที่อาจารย์ก็บอกเพราะกล้ามเนื้อที่มันก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีเยอะมากแต่ถ้าเกิดส่วนบริเวณพวกคอหรือด้านหลังเนี่ยครับหรือว่าตรงบริเวณบ่าถ้าก็จะคล้ายๆกันโดยการที่เราใช้มือข้างนึงเนี่ยข้างที่เป็นเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้เราใช้มืออีกข้างนึง

0: อ้อมศีรษะมาแต่ก็ก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปจนถึงจุดที่เราตึงข้อแม้นะครับที่ตาคือ
1: ค
0: ตึงแต่ว่าไม่เจ็บถ้าเกิดเจ็บมากกระตุ้นให้เจ็บมากเนี่ยจะกลายเป็นแบบยิ่งอักเสบขึ้นไปใหญ
1: ่ okay,
0: ให้แบบ
1: นิดๆนะอย่าแบบอุ้ยกดจนเจ็บไม่เอาใช่ไหมจะอักเสบโอเคค่ะ
0: นะครับยืดไปจนถึงจุดที่แค่ตึงแต่ว่านับค้างไว้อาจจะนับ1ถึง10ช้าๆในใจแต่ห้ามกั้นหายใจอย่างเงี้ยครับ
1: อ
0: ันเนี้ยทําส่วนใหญ่เรามักจะทําหลังจากที่เราประคบอุ่นไปสัก5ถึง10นาทีแล้วอย่างเงี้ยครับพอยืดอย่างเงี้ยก็ยืดสักประมาณ5รอบถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ระบมมากก็อาจจะสัก10รอบเช้ากับเย็นอันนี้ก็จะพอช่วยให้ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการปวดได้ครับ
1: อืมค่ะแล้วมันต้องอาการหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับการกายภาพบำบัดมันควรจะหนักขนาดไหนคะ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองยืดแต่เองหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าการอักเสบที่บวมแดงร้อนเนี่ยมันไม่หายครับ อยากให้รีบมาโรงพยาบาลเลยภายในวันสองวันถ้ามันเป็นหนักขึ้นหรือไม่หายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงสร้างตรงบริเวณนี้มันก็ไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อนะครับพี่ตามันอาจจะเป็นแบบพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่ามีการอักเสบอย่างอื่นของบริเวณแถวๆศีรษะช่องปากหรือว่าใบหน้าอะไรเงี้ยครับที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะเราควรต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เขาคิดถึงมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำกายภาพบำบัดตัวเองไปเนี่ยสักประมาณ 2-3 วันหรือประมาณ 3-4 วันเนี่ยอาการมันคงจะต้องดีขึ้นถ้าเกิดสมมติอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการพอซึ่งแย่มากใช้ชีวิตไม่ค่อยดีหรือว่าอาการแย่ลงเนี่ยครับก็ควรรีบมาตรวจเหมือนกันครับก็อาจจะต้องได้รับตัวช่วยอื่นๆเช่นยาที่กินเหมาะสมไหมหรือว่าแบบว่าอาจจะมีตัวช่วยทางกายภาพบำบัดอื่นๆเช่นพวกอัลตราซาวด์ที่มันเป็นแบบความร้อนลงลึกขึ้นไปช่วยให้มันคลายกล้ามเนื้อเลยแล้วก็นักกายภาพอาจจะมีการช่วยยืดเหยียดอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำได้ตรงจุดมากขึ้นครับ
1: ค่ะสำคัญคือว่าถ้ามาพบคุณหมอแล้วอาจารย์บิวอาจารย์ก้อมแนะนำแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยมันจะไม่หายดิฉันเนี่ยเจอกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำค่ะเนี่ยเป็นเลื้อนลังมาเป็น10ปีละนะโอเคอ่ะมาที่
0: เมื่อกี้ครับพี่ตาที่อาจารย์เขาบอกเรื่องการใช้โน้ตบุ๊กอะครับอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับมันเป็นปัญหาของคนปัจจุบันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กตัวหมอเองก็ใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเป็นครั้งคราวแบบไม่นานอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องปรับอะไรมากได้เพราะว่าบางทีเราต้องเอาออกไปข้างนอกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ที่ทำงานเลยหรือที่บ้านที่มีโต๊ะเราใช้โน้ตบุ๊กเป็นประจำอันนี้เราต้องมีการปรับนะครับพี่ตาคือเราจะต้องควรมีแบบคีย์บอร์ดแยก
1: อ๋อแยกออกมา
0: ใช่หมายถึงว่าคีย์บอร์ดแยกเราอาจจะตั้งคีย์บอร์ดไว้ระดับกับมือของเราระดับที่ศอกของเราอะครับที่ศอกของเราวางแล้วก็ตั้งคีย์บอร์ดไว้ตรงนั้นส่วนตรงโน้ตบุ๊กเนี่ยครับก็ให้ยกขึ้น
1: สูงหน่อย
0: ใช่ยกให้หน้าจอของโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงกับระดับสายตาเราแค่นี้มันก็จะปรับได้เป็นแบบว่าเราสามารถใช้โน้ตบุ๊กแต่เราก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กโดยที่เราไม่ต้องเกรงมือขึ้นมาเยอะมากหรือว่าอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกไม่ต้องแบบวางไว้ต่ำแล้วก้มลงเยอะอย่างนี
1: ้
0: ค่ะใช่อันนี้เราก็จะปรับได้ง่ายๆครับถ้าเราต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นประจำอย่างนี้ครับ
1: อืมค่ะปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก๊อฟคะคุณปูค่ะคุณปูถามอาจารย์ศิวดลค่ะคุณปูบอกอายุมานะอายุ73ปีน้ำหนัก77สูง148ถามอาจารย์ศิวดลว่าโรคมะเร็งกระดูกจะมีอาการอย่างไรและถ้าเป็นมะเร็งกระดูกแล้วจะมีขั้นตอนการรักษาอย่างไรคะอาจารย์ก๊อฟคะ
2: ครับก็แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีมะเร็งกระดูกที่ลุกลามก่อนซึ่งจะพบบ่อยในคนอายุมากนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีประวัติของมะเร็งตำแหน่งอื่นมาก่อนแล้วลุกลามมาที่กระดูกนะครับที่เจอบ่อยก็จะมีมะเร็งเต้านมมะเร็งของต่อมไทรอยมะเร็งของต่อมลูกหมากมะเร็งปอดนะครับก็จะเป็นมะเร็งที่กระจายมาที่กระดูกได้บ่อยเพราะฉะนั้นอันที่1คนไข้มีประวัตินะครับแล้วพอกระจายมาที่กระดูกเนี่ยครับมากกว่า 90% ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณตำแหน่งกระดูกนั้นๆนั่นนะครับ
1: อืมค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้นะครับอาการร่วมนะครับอาการร่วมที่จะเจอได้นะครับก็เช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มะเร็งกระดูกจะมีความปวดลักษณะความปวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครับ
1: อ๋อก็คือปวดอยู่ปวดกระดูกอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใช้งานหนักก็ปวดอยู่

0: อย่างนี้
1: ถ
0: เห
1: ู
0: รอ
1: ก
0: ค
1: ต้
0: ะ
1: องครับ
0: อ๋อ
1: ถูกต้อง
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: ค่ะ
1: ผมยกตัวอย่างเช่นปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยครับ
0: อืม
1: ถ้าเราใช้งานเดินเราปวดเราพักเราหาย
0: ค่ะ
1: มะเร็งกระดูกเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ใช้งานหรือไม่ใช้งานเขาก็มีความปวดอยู่ตลอดเวลา
0: โอ้
1: นะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: นอนกลางคืนก็ปวด
0: โอ้
1: นะครับและอาการเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็คือปวดมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับอันนี้คุณหมอเขาก็จะสงสัยมะเร็งกระดูกครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณปูที่ถามมานี่คือเริ่มมีอาการปวดใช่ไหมและสมมุติถ้าคุณปูเริ่มมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะแนะนำยังไงคะแล้วจะมีขั้นตอนการรักษายังไงคะอาจารย์กอล์ฟ
1: ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านมีอาการเป็น
0: ปวดแ
1: ถ
0: ล
1: ้า
0: ้ว
1: ท่านมีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนอัน
0: อ
1: น
0: ๋
1: ี
0: อ
1: ้รีบไปพบแพทย์
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วถ้าท่านไม่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วอ
0: ค
1: า
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ารปวดมันปวดมากปวดทรมาน
0: ค่ะ
1: นะครับกลางวันก็ปวดกลางคืนก็ปวดพักแล้วไม่ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับอาการปวดเป็นเรื้อรังเกินเดือนหนึ่งนะครับก็ไปพบแพทย์ครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะโอเคนะคะคุณปูถ้าปวดยังไม่ดีขึ้นนะแนะนำว่าต้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะคำถามของคุณตุ๊กกับคุณกับคุณสุภัตราคล้ายๆกันนะเป็นเรื่องของการเป็นตะคริวค่ะคุณตุ๊กนะคะบอกว่าอายุ76ปีชอบเป็นตะคริวที่ขาตอนกลางคืนเวลาทำงานหนักตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวที่ขาอยากถ้าอยากเรียนถามอาจารย์บิวอาจารย์มิวว่าฉีดยาให้หายได้ไหมเป็นตะคริวที่ขาเวลากลางคืนหรือควรจะทายาอะไรคะเพราะว่ากินยาไม่ได้เป็นโรคไตอยู่ค่ะอืม
2: อ๋ออันนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะครับพี่ตั๊ก
0: ค่ะ
2: เนื่อ
0: ใ
2: ง
0: ช
2: จ
0: ่
2: าก
0: ใช่
2: เป็นโรคไตด้วยแล้
0: คว
2: ก
0: ่
2: ็
0: ะ
2: ต้องยืนเยอะด้วยเนี่ยครับก็อ
0: ค
2: าจ
0: ่ะ
2: จะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งได้ง่าย
0: อ๋อ
2: ซึ่งส่วนมากอะครับกล้ามเนื้อที่มักจะแบบว่าเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณน่องนั่นเองนะ
0: ค
2: ครั
0: ่
2: บ
0: ะ
2: พี่ตั๊กแล้วถ้าเกิดใครที่เคยเป็นตะคริวเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เป็นเนี่ยคือไปแตะไปนวดอะไรเงี้ยแทบจะ
0: โอ
2: ไม
0: ้
2: ่ได้
0: ไม่ไ
2: เ
0: ด
2: ล
0: ้
2: ย
0: เลยค่ะม
2: ต
0: ั
2: ้
0: น
2: อง
0: จ
2: บ
0: ะ
2: อกว่
0: เ
2: า
0: จ
2: มั
0: ็
2: น
0: บ
2: จะ
0: จ
2: เจ
0: ี
2: ็บมาก
0: ยืดก็
2: แล
0: ไ
2: ้
0: ม
2: ว
0: ่ได้ยืดยิ่งเจ็บใช่ไหมคะ
2: ใช่ช่วงนั้นน่ะก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเป็นตะคริวใหม่ๆเนี่ยครับให้พยายามหยุดพักในท่าที่แบบว่าท่าที่สบายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จิกข้อเท้าลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะนั่งแบบขัดสมาธิจิกข้อเท้าลงไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบคลึงเบาๆแต่ว่าอย่านวดกดแรงนะครับอาจจะคลึงเบาๆนิดนึงก่อนถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดเป็นนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่อยๆแบบยืดเหยียดได้มากขึ้นแบบเหมือนเหยียดขาขึ้นแล้วค่อยๆกระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยก็ถึงจะค่อยๆสเต็ปทำทีละนิดอันนี้นะครับแต่ว่าจากคำถามที่ถามว่ามียาอะไรที่
0: ม
2: ฉ
0: ี
2: ีย ด
0: าไหมค่ะ
2: ไม่ไหมอันนี้ส่วนมากเนี่ยการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยครับเราจะไม่ได้แบบฉ
0: ย
2: ี
0: า
2: ดยาไป
0: ค
2: ที
0: ่
2: ่
0: ะ
2: กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายเลยครับโด
0: ค
2: ย
0: ่
2: เ
0: ะ
2: ฉพาะการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่ได้แบบฝังเข็มหรือฉีดยาอะไรทันทีเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งอาจจะยิ่งอักเสบ
0: ค่ะ
2: เราอาจจะเน้นเป็นในแง่ของการยืดเหยียดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนไข้ที่ถามเนี่ยเคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณน่องไหม
0: อื
2: เพราะ
0: ม
2: ว่าถ้าเกิดสมมติช่วงที่ไม่ได้เป็นตะคริวหรือว่าช่วงแบบว่าตื่นเช้ากับก่อนนอนเรามีการยืดเหยียดเป็นประจำ
0: ค
2: ก
0: ่
2: ่
0: ะ
2: อนยืดเหยียดอาจจะประคบอุ่นก่อนแล้วยืดเหยียดเนี่ยอาจจะช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆจนเป็นตะคริวก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: การยืดเหยียดน่องเนี่ยทําได้ง่ายๆเลยถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ย
0: ค
2: ก็
0: ่ะ
2: แค่ใช้พวกผ้าขนหนูหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยครับคล้องไปที่
0: ค่ะ
2: ปลายเท้าตรงจมูกเท้าอย่างเงี้ยครับแ
0: ค
2: ล้ว
0: ่ะ
2: ก็ดึงขึ้นให้มันกันเหมือนข้อเท้ามันกระดกขึ้นมันจะรู้สึกตึงตรงบ
0: อ
2: ริ
0: ๋อ
2: เวณน่องเลยครับ
0: คือท
2: ใช่ครับ
0: ำทึกอย่างนี้เหยียดน่องถูกไหมคะดึงอย่างนี้ใช
2: ใช
0: ่ไหม
2: ่
0: อ
2: ค
0: ๋อ
2: รับแล้วก็เข่าเนี่ยเหยียดตรงอยู่
0: เข
2: อั
0: ่
2: น
0: าน
2: ี้
0: เหย
2: ใ
0: ี
2: น
0: ยด
2: ก
0: ตร
2: ร
0: ง
2: ณีที่
0: โอ
2: เรา
0: เค
2: ไม่ได้เป็นตะคริวที่เจ็บมากอยู่ตอนนั้
0: อ
2: น
0: ย่าง
2: น
0: น
2: ะ
0: ี้
2: ครับ
0: นะทำอย่
2: อ
0: า
2: ังน
0: น
2: น
0: ี
2: ี
0: ้
2: ้
0: ใ
2: เ
0: ช
2: รา
0: ่ไหมค่
2: ใ
0: ะ
2: ช่เร
0: โ
2: า
0: อ
2: ก็
0: เค
2: ต้องหมั่นมีการยืดแบบนี้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยืดค้างไว้แบบทำสักประมาณ10 ถึง 20 วินาที
0: ค่ะ
2: เช้าสักประมาณ5 รอบเย็นสักประมาณ5 รอบแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ก็จะลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นตะคริวได้ครับ
0: ค่ะ
2: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าตัวปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็นตะคริวได้อีกก็คือตัวโรคของเขาก็คือเป็นตัวโรคไตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะที่ทําให้เกิดภาวะเป็นตะคริวได้ง่ายแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องดูด้วยว่าพวกแบบขาดพวกสารอาหารและอย่างอื่นไหมเช่นพวกวิตามินพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะต้องดูอีกทีนึงว่า
0: ค่ะ
2: สาเหตุเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากคนที่เป็นตะคริวเนี่ยครับก็เกิดจากสาเหตุของกล้ามเนื้อที่มันเกิดการหดเกร็งมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคก
0: ค
2: าร
0: ่ะ
2: ใช้งานอย่างเงี้ยครับเร
0: ค
2: า
0: ่
2: ก
0: ะ
2: ็ต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะครับ
0: คุณสุภัตราเพ่งพินิจนะมีปัญหาตะคริวเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างเนี่ยหน่อยนะคุณสุภัตราอายุ64สูง160หนัก52

0: หมอบอกว่าเป็นตะคริวที่ขาบ่อยมากพอหายจากตะคริวก็จะเจ็บเส้นค่ะเจ็บเส้นทางด้านนอกของขาคือน่องเนี่ยเจ็บเส้นด้านนอกของน่องนะแล้วก็เลยเอ้าของหายที่ฉันโอเคแต่เส้นทางด้านนอกใต้หัวเข่าลงมาสักพักก็หายเจ็บนะคะแต่ว่าพอกลับมาเจ็บก็เจ็บอยู่หลายวันต้องเอายาทาบีบๆนวดๆให้คลายเจ็บปวดอยากได้คำแนะนำค่ะเพราะว่าพอเคลิ้มจะหลับตะคริวก็มาอีกแล้วหลับไม่ลงค่ะคุณสุภัตราถามแบบนี้ค่ะใช้วิธีเดียวกับที่แนะนำคุณปูได้ไหมคะให้ยืด
1: ที่จริงลองทำก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นบ่อยๆเป็นแล้วไม่หายเนี่ยความจริงหน้าลองมาตรวจนะครับว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อไหนเพราะเห็นของคุณสุภัตราบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกอาจจะไม่ใช่ตรงน่องตรงกลางเลยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อน่องด้านนอกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องตรวจดูว่ากล้ามเนื้อไหนแล้วมันมีแบบสาเหตุมาจากอะไรอะไรแบบเนี้ยครับบางทีพวกเนี้ยครับเราอาจถ้าเราตรวจร่างกายเนี่ยเราอาจจะพอรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีอาการชาด้วยหรือเปล่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพวกเหมือนกระดูกกดหมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าแล้วทำให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งง่ายเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างถ้าเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบไม่หายเนี่ยครับแล้วลองยืดแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่ามาพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: ค่ะอาจารย์ก๊อฟคะอาจารย์ศิวดลคำถามจากคุณชมนลักษณ์นะอายุ66ปีเป็นนิ้วล็อกค่ะนิ้วกลางข้างขวาเคยรับการฉีดยามาแล้ว2ครั้งผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนก็ไม่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก๊อฟฉีดยามา2ครั้งผ่านมา 6-7 เดือนไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดแต่คุณชมนลักษณ์อยากทราบว่าเห็นว่ามีวิธีใหม่ที่ใช้อัลตราซาวด์ตรวจนำทางแล้วหมอก็ใช้วิธีแบบใช้เข็มเขี่ยเส้นขึ้นมาก็หายโดยไม่ให้แผลโดนน้ำ1วันก็สามารถใช้มือตามปกติได้วิธีนี้จะหายขาดไหมคะและที่โรงพยาบาลรามามีวิธีรักษาแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก๊อฟคะอะไรนะใช้อัลตราซาวด์เขี่ยๆเหรอมีไหมวิธีนี้
2: ครับครับครับก็เป็นวิธีที่ใช้โฆษณานะครับ
0: ใช้โฆษณา
2: เออนะครับถ้าอยากผ่าแค่ครั้งเดียวแล้วหายนะครับให้ใช้วิธีตามมาตรฐานนะครับ
0: อ๋อ
2: นะครับเปิดแผลนิดเดียวครับไม่ได้ใหญ่มากครับให้ตาของคุณหมอเนี่ยเขาเห็นว่าผังผืดที่มันกดทับเส้นเอ็นเนี่ยครับได้ถูกผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับนะครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณหมอเขาก็จะเห็นด้วยครับว่าเส้นเอ็นเนี่ยขยับเคลื่อนไหวได้เรียบร้อยปลอดภัยหรือเปล่านะครับนะครับลดการบาดเจ็บของเส้นประสาทข้างๆด้วยครับนะครับการผ่านิ้วล็อกโดยมาตรฐานเนี่ยครับนะครับการผ่าแบบมาตรฐานยังเป็นการผ่าเปิดแผลนะครับแผลไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะครับครึ่งเซนนิดๆไม่ถึง1เซนนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วก็ฉีดยาชาทำแค่นั้นเองครับใช้เวลาผ่าตัดไม่ถึง15ถึง30นาทีนะครับในมือคุณหมอที่ชำนาญเนี่ยครับประมาณสัก15นาทีท่านก็ทำเสร็จแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำให้ทำ
0: โดย
2: ว
0: ิ
2: ธ
0: ี
2: ตามมาตรฐานก่อนนะครับครับครับ
0: คุณชมนลักษณ์คะอาจารย์ก๊อฟแนะนำว่ามาที่รามาธิบดีอาจารย์ก๊อฟจะรักษาวิธีมาตรฐานก็คือมีการผ่าเปิดใช่ไหมคะแต่ว่าแผลเล็กนิดเดียวแค่เซนเดียวใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
1: เซนเดียวครับครึ่งเซน
0: ครึ่งเซนเองเหรอนิดเดียวเองอ๋อครึ่งเซนเองแล้วอย่างนี้ถ้าเรานิ้วล็อกนิ้วกลางเนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะผ่าตรงฝ่ามือหรือว่าตรงหลังมือคะ
2: ครับแผลอยู่ตรงฝ่ามือครับตรงตำแหน่งที่ทำมีการกดผังผืดที่ไปกดเส้นเอ็นนี้อยู่ตรงฝ่ามือเพราะว่าเป็นเส้นเอ็นเอาไว้งอนิ้วครับก็เลยจะอยู่ตรงฝ่ามือนะครับ
0: อ๋อแต่แผลนิดเดียวแค่ครึ่งเซน
2: แผลนิดเดียวครับแล้วก็แผลเนี่ยอยู่ตามผิวหนังที่เขาเรียกว่าสกินครีสนะครับ
0: ค่ะ
2: พอเย็บปิดเข้าไปพอหายปุ๊บก็ไม่มีผิวหนังไม่มีผังผืดหดล้างนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: อ่าฮะ
2: นะครับ
0: ค่ะคุณ
2: ถ้าใช้เข็มเขี่ยๆเนี่ยคุณหมอเขาก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะครับใช้ความรู้สึกนะเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วบางทีเนี่ยครับตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีตุ่มที่มันเป็นผังผืดหนาๆเนี่ยครับบางทีเข็มเขี่ยอย่างเดียวมันเอาไม่หมดนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณลักษณานะอายุ62ปีสูง147หนัก46ติดโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้ยังมีอาการนอนไม่หลับผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะขาข้างซ้ายและมีเหงื่อออกเยอะมากอันนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
2: ก็เขาเรียกก็คงเป็นกลุ่มหนึ่งของลองโควิดซินโดรมนะครับอันนี้ชัดเจนลองโควิดซินโดรมนี้มีอาการได้มากมายนะครับ100ถึง200อาการเลยนะครับ นะครับโดยทั่วไปก็เป็นการรักษาประคับประคองครับเพราะว่านี่เป็นผลที่ตามมานะครับที่ตามมากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็บริหารกล้ามเนื้อครับ
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมฮะ
0: เหงื่อออกค่ะเหงื่อออกเยอะมากค่ะ
2: ครับเหงื่อออกคงทำอะไรมากไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ผมร่วงใช่ไหมฮะ
0: ผมร่วงด้วย นอนไม่หลับด้วยค่ะนอนไม่หลับผมร่วงค่ะ
2: ครับก็ประคับประคองไปครับในแต่ละอาการที่ท่านเป็นนะครับไม่มีการรักษาเฉพาะเพราะว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยเขาได้หายไปหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นผลข้างเคียงของการติดเชื้อหลังจากนั้นนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือว่าก็ต้องรักษาไปตามอาการแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะคุณวันค่ะคุณวันถามอาจารย์ศิวดลนะคุณวันอายุ61ปีสูง158หนัก46บอกว่ามีอาการชาร้าวลงมาที่แขนหากเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมจะแตกต่างจากอาการเช้าอาชาแล้วก็ร้าวมาที่แขนที่เกิดจากกล้ามเนื้ออย่างไรเพราะตอนนี้เป็นอยู่ก็คือชาแล้วก็ร้าวลงแขนเป็นอยู่แต่แยกไม่ออกระหว่างกระดูกต้นคอเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออักเสบขอวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรคะ
2: ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออักเสบจะไม่ชานะครับนะครับเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดกล้ามเนื้อหรือว่าส่วนปลายกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าเทนดอนพวกนี้มันไม่ได้ทำให้ชา
0: ค่ะ
2: ยกเว้นกล้ามเนื้อแล้วเขาไปกดทับเส้นประสาทที่เป็นทางผ่านนานๆเจอกันทีนึงนะครับนะครับถ้าท่านมีอาการชาเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทถูกกดทับซึ่งเป็นได้ตั้งแต่คอตั้งแต่หัวไหล่หรือว่าเป็นได้ตลอดแขนเลยนะครับเส้นประสาทนี้จะถูกกดทับตรงตำแหน่งไหนก็ได
0: ้
2: มากกว่านะครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการชานะครับให้มาพบแพทย
0: ์ค่ะ
2: แพทย์จะทำการตรวจโดยหลายวิธีครับเพื่อทดสอบอาการชาเช่นนะครับใช้เข็มทดสอบใช้สำลีทดสอบนะครับตรวจกำลังของกล้ามเนื้อในแต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเส้นประสาทคอนี้ก็มีอยู่ประมาณ 7-8 เส้นแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับเพื่อมาดูตำแหน่งว่าตรงไหนที่ท่านชาแล้วอาจจะมีโอกาสถูกกดทับได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมถ้าคุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้เช่นการทำ EMG นะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอเพื่อดูว่าคอท่านเสื่อมจริงหรือไม
0: ่ค่ะ
2: นะครับเมื่อไหร่ที่มีชาปวดแล้วแล้วชามีอาการเยอะหนักๆเยอะ
0: ๆ
2: ให้มาพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะถ้าเกิดมีอาการชาเนี่ยน่าจะเกี่ยวจากเส้นประสาทมีการกดทับนะคะคุณกำพลค่ะคุณพรมกำพลถามให้คุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก75กิโลกรัมสูง150เซนติเมตรมีกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อทำให้คุณแม่ปวดเข่าและสะโพกเวลาทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นกวาดใบไม้หรือถูพื้นก็เลยถามมาว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินได้หรือไม่และถ้าเดินเนี่ยจะทำให้ปวดเข่าและสะโพกหรือไม่ครับกระดูกเอวค่ะกระดูกสันหลังบริเวณเอวเกยกัน1ข้อ
2: การเดินทำได้แน่นอนครับการเดินนี้ไม่ได้ทำให้ตัวโรคเป็นอะไรมากขึ้นนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเพียงแต่ว่าท่านเดินแล้วปวดมากมั้ยนะครับถ้าเดินแล้วยังพอใช้งานได้มันก็ใช้งานไปครับแต่ถ้าเดินพื้นราบๆแล้วมีอาการเยอะหรือว่าความปวดเป็นเยอะขึ้นปกติคนเราเดินเนี่ยครับไม่ควรจะปวดมากเพราะว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานเลยที่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าท่านทำแล้วมันปวดเยอะอันนี้ก็มาพบแพทย์แล้วก็มาดูระดับเขาเรียกว่ามาดูระดับความรุนแรงของตัวโรคว่าเป็นเยอะมากน้อยขนาดไหน
0: ค่ะ
2: นะครับนะครับ
0: อาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกรณีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็ที่จริงก็อย่างที่อาจารย์ก็บอกเลยบางทีมันต้องตรวจดูด้วยว่านอกจากที่เขามีอาการปวดเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นเขามีแบบพวกอ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเวลาตรวจกำลังกล้ามเนื้อแล้วมีอ่อนแรงเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพการเดินของคนไข้ด้วยครับบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มเดินไปใหม่ๆเนี่ยเดินได้แต่พอเดินไปแป๊บนึงแล้วมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดเดินหรือว่าพักก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เยอะๆหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาการที่รุนแรงเช่นพวกอาการแบบกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาตรวจกับคุณหมอว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นมากเกินไปแล้วหรือเปล่ามีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ อืมค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะเลยค่ะทั้งคำถามทางไลฟ์สดของรามาชาแนลแล้วก็คำถามทางโทรศัพท์นะดิฉันจะถามสลับกันนะมาที่คำถามทางโทรศัพท์ค่ะคุณสมศักดิ์อายุ62ปีอยากถามว่าคุณสมศักดิ์มีอาการชาที่นิ้ว3นิ้วก็คือนิ้วโป้งชี้และนิ้วกลางชา3นิ้วนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
1: ลักษณะอาการชาแบบ3นิ้วมันค่อนข้างเหมือนเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มันอยู่เป็นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยครับซึ่งมักจะมีอาการแบบพวกถูกกดทับได้ถูกกดทับเนี่ยที่เป็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกบริเวณพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับกดทับเส้นประสาทได้ซึ่งมักจะเกิดจากอะไรเช่นก็เกิดจากการใช้งานเยอะๆแล้วการที่ทำพอใช้งานเยอะๆเช่นเกร็งข้อมือเยอะๆเขียนหรือว่าใช้งานพิมพ์คอมอะไรพวกเนี้ยครับหรือว่าอายุเยอะๆแล้วต้องมีการทำงานเยอะๆตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการอักเสบพอพังผืดมันอักเสบแล้วมันกดทับเส้นประสาทตัวเนี้ยครับมันก็อาจจะเส้นประสาทตัวเนี้ยมันจะมาเลี้ยงที่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็ครึ่งนึงเสี้ยวนึงของนิ้วนางเนี้ยครับอันนี้จะมีอาการชาได้ถ้าเกิดปวดชาเนี้ยลองมาปรึกษาแพทย์ก็ได้ว่าอาการเหมือนไหมเขาก็จะมีวิธีการตรวจเช่นตรวจแบบที่อาจารย์ก๊อฟบอกพวกตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือตรวจลักษณะความแหลมหรือสำลีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวโรคนั้นๆอย่างเงี้ยครับว่าเป็นคล้ายไหมถ้าคล้ายเนี่ยอาการรุนแรงมากแค่ไหนถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะมีการปรับชีวิตประจำวันนิดหน่อยทำกายภาพบำบัดก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าอย่างอาจจะเช่นเป็นทำ EMG เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกว่าดูว่าความรุนแรงของการกดทับเส้นศาสตร์เนี่ยเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหน
0: EMG
1: ถ้าเยอะมากก
0: ็
1: ต้องปรึกษาคุณหมอไปดูอย่างเงี้ยครับ
0: อาจารย์มิวดิฉันไม่รู้จัก EMG คืออะไรคะเอ็กซเรย
1: ์ EMG คือไฟฟ้าวินิจฉัยครับพี่ตาคือมันจะเป็นการตรวจเราจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจกระตุ้นทางเดินของเส้นประสาทว่าทางเดินของเส้นประสาทเนี่ยมันปกติไหมบางทีมันโดนกดทับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความผิดปกติขึ้นเวลาเรากระตุ้นไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความผิดปกติที่กล้ามเนื้อด้วยคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีการจิ้มเข็มจิ้มเข็มในที่นี้ไม่ใช่การรักษานะครับพี่ตาจะจิ้มเข็มขึ้นไปดูว่าการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นๆผิดปกติหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติมันก็จะขึ้นสัญญาณที่ผิดปกติที่ทางหน้าจอคุณหมอก็จะรับทราบเวลาจิ้มเข็มเราก็จะดูทั้งตอนที่คนไข้พักปกติกับตอนที่คนไข้ออกแรงอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถดูได้ว่าโอ้อันนี้เป็นน้อยหรือว่าอันนี้เป็นเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็จะสรุปผลส่งไปให้คุณหมอออร์โธคุณหมอกระดูกนะครับก็จะพิจารณาร่วมกันว่าอย่างเงี้ยควรจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าจะส่งตรวจ EMG หรือเปล่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะคำถามของคุณวิพันนีนะคุณวิพันนีบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ60ปีน้ำหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเนื่องจากอุบัติเหตุมาแล้ว1เดือน18วันตอนนี้เดินตอนเช้าประมาณ200เมตรค่ะเดินกลางวัน200เมตรบางครั้งเวลาเดินก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไม่บวมแดงนะบางวันก็ไม่เจ็บเลยค่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าจะเพิ่มรอบการเดินจะได้ไหมคะและเวลาเดินน่ะก็จะเอียงมาทางขาข้างที่ผ่าตัดอนาคตเนี่ยจะหายเอียงไหมคะเปลี่ยนเข่ามาแล้วค่ะ
2: เดินเพิ่มได้นะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับการเดินก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนเลยนะครับถ้าคนไข้เดินในระยะนะครับในระยะใดระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทำให้อาการปวดเป็นรุนแรงมากขึ้นท่านสามารถเพิ่มระยะทางการเดินได
0: ้
2: นะครับส่วนเดินแล้วลงน้ำหนักมาข้างที่ผ่าก
0: ็
2: เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผ่าเสร็จถ้าเป็นเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยครับก็ลงน้ำหนักข้างนั้นได้เลยในอดีตท่านอาจจะไม่อยากลงน้ำหนักขาข้างนั้นเข่าข้างนั้นเพราะว่าปวดอยู
0: ่
2: หรือมีความโก่งพอผ่าเสร็จขาตรงลงน้ำหนักได้เต็มที่ท่านก็จะเดินขาข้างนั้นได้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับ6เดือนควรจะเดินได้ตรงแล้วล่ะครับ
0: อ๋อผ่านไป6เดือนใช่ไหมคะงั้นดิฉันถามเผื่อคุณวิพันนีอาจารย์ก็บอกว่าเดินเพิ่มได้ตอนนี้คุณวิพันนีบอกว่าเดินเช้า200เมตรกลางวัน200เมตรถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะเพิ่มขนาดไหนคะ
2: จะค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยครับเพิ่มสัก 10% ก็ได้ครับ
0: เพิ่ม
2: จาก200เพิ่มไป250เมตรเดินแล้วมีปัญหาไหม
0: ค่ะ
2: นะครับทำแบบนี้นะครับสักอาทิตย์นึงก็เพิ่มต่อค่อยๆเพิ่มไปครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องรีบมากนะครับ
0: ค่ะ คุณชมนลักษ์ถามมาเพิ่มนะอาจารย์ก๊อฟที่เมื่อกี้ถามเรื่องการผ่าตัดนิ้วล็อกนะก็เลยถามแบบนี้ว่า1หลังผ่าตัดนิ้วล็อกต้องปิดแผลห้ามโดนน้ำนานเท่าไหร่คะ2แล้วผ่าตัดนิ้ว

0: ็อกเสร็จแล้วจะขับรถได้ไหมคะ 3. มือจะใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่คะต้องทำกายภาพไหมคะถามมา3ข้อค่ะ
1: ครับถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับก็โดยทั่วไปการหายของแผลก็ 1-2 สัปดาห์ครับนะครับแต่ถ้าเป็นแผลทางของคุณหมอทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นแผลที่ควบคู่ไปกับการใช้งานนะครับ
0: ควบคู่ไปกับการใช้งาน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็2สัปดาห์ตัดไปครับนะครับการผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับถ้าผ่านไปสัก 2-3 วันแล้วแผลไม่ได้มีปัญหานะครับก็พันแผลเล็กๆนะครับท่านก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกตินะครับไม่ได้ห้ามใช้2สัปดาห์
0: ก็คือถ้าเกิดว่าไม่เจ็บมากก็ขับรถได้ตามปกติถูกปะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนเป็นแผลเล็กๆนะครับขับรถเบาๆได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่การรักษาจะสมบูรณ์ไปแล้วก็คือ2สัปดาห์เป็นต้นไป
0: แล้วต้องทำกายภาพไหมคะผ่าตัดนิ้วล็อก
1: ขึ้นอยู่กับว่าก่อนผ่าเนี่ยครับบางถ้าเป็นรุนแรงแล้วเป็นมานานแล้วเนี่ยครับเส้นเอ็นตัวของเส้นเอ็นที่งอนิ้วเนี่ยมันจะตึงด้วยครับบางคนเนี่ยครับเป็นนิ้วล็อกไม่ใช่แค่ล็อกแล้วแต่ว่าเหยียดก็ไม่ออกงอก็ไม่เข้านะครับเส้นเอ็นเขาจะหดตึงนะครับในกลุ่มที่เส้นเอ็นหดตึงแล้วซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นนิ้วล็อกระยะ4นะครับต้องมีการฝึกกายภาพทำการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้นิ้วเหยียดได้ตรงครับ
0: ค่ะอาจารย์มิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำกายภาพหลังผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะ
2: ครับก็ปกติเวลาเราดูการใช้งานมือครับพี่ตาเวลามือเราจะใช้งานเนี่ยตรงปลายนิ้วเราครับมันต้องกำลงได้ถึงตรงเส้นลายมือตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าดิจิทัลครีสก็คือตรงปลายนิ้วมันต้องกำได้ถึงอันนี้แต่อย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกครับบางคนนะเขาเป็นระดับ4อย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานเขาจะมีการติดอาจจะติดทั้งในแง่กำไม่สุดก็คือปลายนิ้วลงไม่ถึง
0: หรือว่าเหยียด
2: ไม่ตรงด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพวกนิ้วติดอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะการทำกายภาพก็อาจจะช่วยได้พวกความร้อนต่างๆก็อาจจะพวกทำให้พวกกล้ามเนื้อในมือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ครับที่มันเคยหดตัวหดเกร็งเยอะๆเนี่ยมันคลายตัวลงบวกกับการช่วยดัดช่วยทำกายภาพเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้มันแบบกลับมาดีขึ้นมากขึ้นได้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะก็อาจจะเริ่มจากการที่ใช้ความร้อนเอามือแช่น้ำอุ่นก่อนใช่ไหมคะ
2: วันละ20ถ้าเกิดแผลไม่ได้ถ้าแผลดีแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มแช่น้ำอุ่นได้
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับก็เสริมนิดนึงนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนิ้วล็อกเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยแล้วก็มีคนถามเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหลายๆคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายลองสังเกตตัวเองดูครับตัวโรคเนี่ยเขามี4ระยะแรกเนี่ยครับเขาเจ็บตรงบริเวณเส้นตรงกลางฝ่ามือด้านบนนะครับตำแหน่งนั้นนะครับ
0: ประมาณนี้นะใช่ไหมครับ
1: อันที่หนึ่งคือแค่เจ็บรู้สึกเจ็บๆตึงๆนะครับพอโรคเป็นมากขึ้นนะครับเวลางอมันจะรู้สึกว่างอแล้วมันสะดุดนะฮะ
0: อ๋อกึก
1: สะดุดแต่ยังเหยียดออกเองได้นะครับแต่ถ้าโรคเป็นระยะ3เนี่ยครับสะดุดแล้วเหยียดเองไม่ได้ต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งมาช่วยดึงให้เหยียดออกนะครับและระยะ4เนี่ยเป็นนานจนเกิดผังผืดเยอะแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยหดสั้นลงนะครับกำมือเหยียดมือไม่สุดนะครับถ้าเป็นระยะ3กับระยะ4นะครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาที่จะทำให้หายมันต้องผ่าตัดโอกาสน้อยมากที่ท่านจะหายโดยการมีทำวิธีอื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะตัวโรคเป็นเยอะอย่าปล่อยให้เป็นถึงระยะ3ระยะ4นะครับถ้าเวลาท่านปวดนิ้วแล้วเหยียดแล้วรู้สึกสะดุดมีปัญหาให้รีบมาพบแพทย์นะครับคำแนะนำจากแพทย์เช่นการแช่น้ำอุ่นบ่อยๆการทำกายภาพบำบัดการรับประทานยาลดอักเสบเบื้องต้นเนี่ยจะทำให้ตัวโรคไม่เป็นระยะ3กับระยะ4
0: ค่ะ
1: ดิฉันจะได้ไม่ต้องผ่าตัด
0: ค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก๊อฟดิฉันนึกออกแล้วมันมีระยะ1 2 3 4ก่อนที่จะไปถึงระยะ4เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านระยะ1ก่อนใช่ป่ะ1แล้วก็2แล้วก็3แล้วถึงจะไปแบบหนักสุด4ใช่ถูก
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นระยะของโรคตามความรุนแรงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มมีอาการระยะ1เนี่ยรีบดูแลตัวเองรีบรักษาเราก็จะไม่ต้องหนักไปถึงระยะที่4ถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพักรีบพักการใช้งานนะครับแช่น้ำอุ่นวันละ2เวลานะครับปวดมากทานยาลดอักเสบสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามโรคก็จะดีขึ้นไป
0: ค่ะนี่
1: นะครับระยะ2อาจจะมาพบแพทย์

0: ฉีดยาเข้าเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะจบไปแต่ถ้าพอเป็นระยะ3ระยะ4เนี่ยฮะการรักษามันยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดการหนาตัวเส้นเอ็นเกิดตุ่มนั้นหนาขึ้นมาพวกนี้ก็จะต้องลงเอยโดยการผ่าตัดซะส่วนใหญ่
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยให้ถึงระยะ4เหมือนที่อาจารย์ก๊อฟบอกไปนะเริ่มเจ็บนี้ก็ต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะคำถามของคุณออมฤทัยค่ะคุณออมฤทัยถามให้คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคุณแม่อายุ76ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมนะมีอาการเดินแล้วตึงเจ็บบวมบริเวณส้นเท้าขวาเบื้องต้นเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอแจ้งว่ามีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกส้นเท้าทั้งสองข้างแต่เดินแล้วเจ็บข้างขวามากกว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใดคะก่อนหน้านั้นก็ได้ทำการกายภาพโดยมีการเลเซอร์แล้วนะมีเลเซอร์แล้วช็อคเวฟก็แล้วฝังเข็มแล้วก็แล้วมันยังไม่ดีขึ้นควรจะผ่าตัดไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคที่คล้ายกับการเจ็บส้นเท้านะฮะเรามีหลายโรคนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตั้งแต่โรครองช้ำนะครับตั้งแต่เอ็นร้อยไหวอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่พอผู้สูงอายุมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับก็คือตัวกระดูกตรงตำแหน่งที่เส้นเอ็นไปเกาะนะครับหนึ่งในนั้นเส้นเอ็นที่เราพูดถึงคือเส้นเอ็นร้อยไหวซึ่งก็เชื่อมโยงกับตะคริวที่น่องนะครับมันคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมัดเดียวกันนะครับน่องเนี่ยมีกล้ามเนื้อน่องนะฮะกล้ามเนื้อน่องเนี่ยครับจะมีเส้นเอ็นไปเกาะที่บริเวณของกระดูกส้นเท้า
1: อ๋อ
0: นะครับในคนหนุ่มๆสาวๆเส้นเอ็นเส้นนี้ก็บาดเจ็บอักเสบกันได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าคนสูงอายุก็จะมีการสร้างกระดูกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการอักเสบแล้วมันมีการเขาเรียกว่าดึงรั้งของเส้นเอ็นกับกระดูกนะฮะกระดูกที่ถูกร่างกายถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นตัวกระดูกที่งอกเกิดขึ้นหรือเป็นแคลเซียมไปตกผลึกตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: จะสร้างความเจ็บปวดมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างไรก็ดีนะครับโรคกลุ่มนี้น้อยมากเลยที่จะต้องผ่าตัด
1: อ้อมน้อยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับการรักษาส่วนใหญ่เป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อระงับปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประคบน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นการยืดเส้นเอ็นการทำอันตราซาวด์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์มิวน่าจะมีคนไข้กลุ่มนี้พอสมควรเดี๋ยวลองให้อาจารย์มิวสอนวิธีการยืดเอ็นร้อยหวายการยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับจะช่วยให้ผู้ป่วยได้นะครับเชิญครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็คือที่จริงผ่านการทำเลเซอร์ผ่านการทำช็อคเวฟมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ทำกายภาพเพราะเวลาทำเลเซอร์ทำช็อคเวฟแบบนี้ครับปกติแล้วเราจะไม่ได้นัดมาทำทุกวันนะครับเราจะทำสักประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแต่ว่าระหว่างวันนั้นๆ นะครับเราก็จะมีการแนะนำคนไข้ว่าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าแช่น้ำอุ่นอาจจะเป็นแช่น้ำอุ่นที่บริเวณเป็นแช่เท้าในถังน้ำอุ่นอย่างเงี้ยครับหรือกะละมังน้ำอุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับค้างไว้อาจจะสักประมาณ10นาทีหลังจากนั้นต้องขึ้นมายืดเหยียดการยืดเหยียดเนี่ยไม่ได้ยืดเหยียดแค่ตรงเอ็นร้อยหวายก็คือตรงน่องถ้ายืดเหยียดน่องก็เหมือนที่เราบอกกันไปช่วงต้นนะครับพี่ตาที่เอาผ้ามาคล้องแล้วก็ดึงขึ้น
1: แค่นี้
2: ได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกพังผืดใต้ฝ่าเท้าที่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นรองช้ำอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้รับการยืดเหยียดด้วยเหมือนกันซึ่งการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยที่จริงก็ทำง่ายอีกเหมือนกันก็คือเหมือนเราต้องเอาเท้าขึ้นมาเหมือนขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยครับให้แอ่นขึ้นมันก็จะตึงตรงบริเวณตรงช่วงส้นเท้าตรงช่วงเนี้ยครับพอแอ่นขึ้นไปดันอย่างเงี้ยยืดแค่ยืดอย่างเดียวมันไม่พ
1: อ
2: เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพังผืดมันจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อแค่ยืดมันก็จะตึงมันก็แค่ตึงๆแต่มันก็จะไม่ได้คลายความตึงของมันมากเราก็จะต้องนวดด้วยครับก็จะเอานิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยครับอุ้งนิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงตั้งแต่ช่วงหลังนะครับช่วงตรงใกล้ๆส้นเท้าเนี่ยกระดูกส้นเท้าไปจนถึงไปขึ้นไปด้านหน้าซึ่งส่วนมากจะเป็นด้านในมากกว่าแล้วก
1: ็
2: กดนวดขึ้นไปมันก็จะรู้สึกตึงๆเจ็บๆนิดนึงแต่เราจะไม่นวดจนถึงขนาดเจ็บมากนะครับจะนวดให้มันแบบเหมือนตึงๆหน่อยเพื่อให้ผ่อนคลายแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากให้คนไข้ทำโดยเฉพาะที่จริงแบบนี้ควรทำช่วงเช้าด้วยนะครับพี่ตาจะสังเกตได้ว่าพวกรองช้ำอะไรพวกนี้ครับมักจะเป็นเยอะๆเลยถ้าเกิดอาการชัดเจนเนี่ยคนไข้มักจะเป็นตอนที่ตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วลุกขึ้นทันทีเนี่ยจะเจ็บแป๊บเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเวลาก่อนที่คนไข้จะลุกตอนเช้าเนี่ยเราควรจะต้องให้ยืดน่องก็คือเอาผ้าเนี่ยคล้องไปที่ตรงจมูกเท้าแล้วดึงขึ้นอันนี้เป็นยืดน่องกับเอ็นร้อยหวายที่อาจารย์ก๊อฟบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งขัดสมาธินิดนึงแล้วก็ดันยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าสักประมาณยืดน่องอาจจะสักประมาณ 5-10 รอบแล้วยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าก็นวดยืดสักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆลองยืนขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยครับร่วมกับการไปรักษาอื่นๆเช่นการทำเลเซอร์หรือช็อคเวฟที่บอกเนี่ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับต้องบอกว่าตัวช็อคเวฟเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำในกลุ่มที่เป็นรองช้ำที่เกี่ยวข้องกับตัวที่มีกระดูกมาเกาะตรงบริเวณตรงเส้นเอ็นเนี่ยครับที่ไปตกเกาะกระดูกที่อาจจะเจอกับเอ็กซเรย์ที่บอกมาเนี่ยครับมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันอาจจะบางจุดเนี่ยอาจจะช่วยถ้าเป็นโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยครับเขาก็ได้รับการพิสูจน์จาก FDA ว่าแบบว่ามันสามารถช่วยให้แบบตัวเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างซึ่งก็มีแบบมีงานวิจัยที่ทำหรือว่าทำแล้วก็เทียบก่อนและหลังทำช็อคเวฟเหมือนกันก็มีหลายจุดที่พบว่าตัวเอ็กซเรย์เนี่ยตัวแคลเซียมที่มาเกาะเนี่ยมันลดลงได้เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปด้วยก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: คำถามสุดท้ายเป็นคำถามจากโทรศัพท์นะคุณอรวรรณค่ะอาจารย์กอล์ฟอายุ79สูง152หนัก43คุณอรวรรณเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะบอกว่าเป็นตะคริวบ่อยมากปิดปีละยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเป็นตะคริวบ่อยควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดหรือไม่หรือจะไปบอกหมออย่างไรว่ามีอาการเช่นนี้อะคะ
0: ครับส่วนใหญ่ตะคริวในผู้สูงอายุก็เกิดจากกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในความยืดหยุ่นเขาลดลงครับ
1: ค่ะ
0: จากความยืดหยุ่นลดลง
1: ไม่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเลือด
0: โอกาสน้อยที่จะเกี่ยวกับเลือดครับแต่ถ้าจะต้องตรวจเลือดในกรณีที่โรคมันรุนแรงนะครับคุณหมอเขาจะตรวจดูอะไรบ้างตรวจดูเกลือแร่ครับ
1: เกลือแร่
0: ในร่างกายตรวจดูปริมาณแคลเซียมครับบางคนแคลเซียมในเลือดต่ำครับเป็นไฮโปแคลซีเมียก็ทำให้เป็นตะคริวได้ง่ายครับ
1: oh.
0: บางคนเป็นโรคไตครับ
1: oh.
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรวจ BUN ครีเอทินิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับดูว่ามีภาวะโรคไตแอบแฝงอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ๆก็จะไม่พ้นนี้ฮะคือถ้าเป็นรุนแรงคุณหมอก็จะตรวจเลือดให้นะครับตรวจเกลือแร่ตรวจไตตรวจแคลเซียมให้นะครับถ้าเจอก็รักษาโรคนั้นๆไปแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่อาจารย์นิวสอนครับผม
1: งั้นก็คุณอรวรรณก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเป็นแบบนี้เป็นตะคริวบ่อยๆคุณหมอก็จะดูว่าอายุ79แล้วอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะแม่วันนี้คำถามเยอะมากด้วยนะคะขออภัยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังถามไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บคำถามไว้นะคะสำหรับช่วงไหนที่เราอาจจะต้องมีการอัดเทปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟมากเลยนะคะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบรายการนี้ช่วยกันแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้เจอกันทุกครั้งไม่พลาดรามาชาแนลค่ะวันนี้ลากันไปพร้อมกันนะคะอาจารย์มิวและอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: ใจเจ็บไหม
1: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองต้านเราอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: นิ้วล็อก
0: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
1: ปวดตามข้อปวดประมาณ
0: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
1: ะ
0: แถวนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะไม่เจ็บ
0: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
1: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองต้านเอาอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันเนี่ยครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธาระวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนอเรชัน Y หรือเจเนอเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเบรคแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได
2: ้
1: ใช่ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: อ๋อ
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลงจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ที
2: นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับนึงแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุดที่มาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไหมเขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคื

0: ขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
0: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไปได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อยเราจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องหนึ่งครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเป็นมรดก
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแล้วว่าเบอร์เราต้องมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับ
0: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
1: ครับ
0: อายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: ถ
1: ึง75
0: ปีถึง75
1: ครับ
0: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: โอเคทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณมาบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2.4 ล้าน
0: ใช่2.4 ล้านครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3.4 ล้านใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3.4 ล้าน
1: 3.4 ล้านเก็บให้ได้
0: ใช่
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ย

0: ดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 300,000-400,000
1: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
0: ครับ
1: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะก าจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
1: ็
0: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกันทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย์
0: ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
0: ไม่ค่อยนึกถึง
1: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติผมซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
0: จะดีเหรอ
1: ถูกไหมมันไม่มันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
0: ์
1: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
0: 2ล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
0: ครับ
1: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
0: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
1: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
0: ์ครับ
1: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
0: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
0: ที่เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
1: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
0: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
1: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
0: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
1: ใช่ครับแต่ที่นี
0: ้งอกเงยขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
1: ใช่
0: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: ครับเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออย่าลืมซื้ออ
1: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อคร
1: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
0: 5ปี
1: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ย ไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปีเอง
0: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องขออีก10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงไปลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดทั้งโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
0: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเง
0: ี้
1: ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นแหละนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ประมาณอย่างเงี้ยคร
0: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
1: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
0: อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
1: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
0: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคร
1: ับ
0: โอ้ครับ
1: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
0: ครับ
1: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
0: เออจริงด้วย
1: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมากแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
0: จริงด้วย
1: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
0: จริงครับ
1: ครับ
0: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
1: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
0: ์อ๋อ
1: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่มี
0: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
1: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาเข้าจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
0: ถึงเหรอครับ
1: ถึงครับบางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
0: โอ
1: ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
0: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
1: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: ถูกครับดังนั้นซิกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
0: อย่า
1: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
0: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
1: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
0: ก็ยากอยู่นะ
1: ทำไมได้ที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมจ๊ะแต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลตอบแทนดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
0: ้
1: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
0: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
0: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมคร
1: ับ แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
0: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
1: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
0: ครับ
1: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
1: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: 100% ก็คงไม่ได้
1: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
0: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
1: ้
0: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดี

0: สร้างได
1: ้วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่พอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะ
1: โอ้โห
0: สตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคแอทแทคที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคดิสออเดอร์มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟนี้ค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
2: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
2: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
2: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
2: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
2: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
2: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
1: พราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อยู่
2: แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
2: คือก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
2: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
1: ้
2: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได
1: ้
2: เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder
2: ค
1: ่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
2: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
2: ี้ยมวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
2: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
2: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
2: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
2: ๆใช่
1: ไหมคะแต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
2: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็นแพนิคอย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
2: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
2: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการ

0: ฉันทำเล็กซายในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะใจสั่นตึ๊กๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่เลย
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันแต่ที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันเนี้ยเป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: แ
0: ต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคฟอเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะค่ะทั้ง
0: แพนิคแอทแทคทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็นดิสออเดอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นแพนิคแอทแทคอยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความแพนิคแอทแทคหรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่แพนิคแอทแทคเราสามารถที่จะกลายเป็นโรคpanic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
1: ๆค่ะ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีบถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริง
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้มทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอีกที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรคpanic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือ ถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็

0: ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมากเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้
0: อยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมากรักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายสบายแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอ่ะอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าแล้วก็เดินไปคิดอะไรเพลินแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโอ้โหได้ผลดีมากผลข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว
1: ่
0: าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรค panic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่า

รวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์

0: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทำให้อาหารเนี่ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
1: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
0: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเองนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างไว้นานส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยได้ไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
1: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
0: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือการแก้ไขภาวะขาดน้ําและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับที่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปทานก่อนค่ะแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะค่ะวิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุกโดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดปนกับของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะ